0: ครับนะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ไม่อยากให้พลาดกันนะครับสำหรับ CEO อาเซียนรุ่นที่3แล้วนะฮะก็รีบสมัครนะครับที่มีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็พยายามจะปรับให้ทันยุคทันสมัยนะครับมีเรื่อง AI เข้ามาด้วยนะเพราะตอนนี้มีเรื่อง AI ไม่ได้นะฮะพูดถึงเรื่อง AI
1: ค่ะ
0: ผมพาไปที่เวียดนามนะครับจากเวียดนามนิวส์นะฮะก็ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปอีกไม่กี่วันนะทางการของเวียดนามนะครับจะมีการประกาศนะครับบอกว่าการใช้ AI ในการศึกษานั้นจะต้องมีกรอบเรื่องของความสุจริตทางวิชาการด้วยนะครับตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนี้นะครับการใช้ AI ในการกระทำการที่ไม่สุจริตในการเรียนการสอนนะไม่ว่าจะเป็นการโกงข้อสอบการโกงการทดสอบการโกงการประเมินหรือการทำโกงการวิจัยเนาะคือแบบไปปรับบิดหรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างร้ายแรงและสถาบันการศึกษาของเวียดนามนั้นนะครับจะต้องพัฒนากฎระเบียบเพื่อให้ครอบคลุมการใช้ AI ในทุกระดับของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกอบรมการวิจัยการเรียนการสอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นคือที่เอาข่าวนี้มาเล่าเนี่ยจะทำให้เห็นว่าจะชวนมองว่าคือเวียดนามเขาค่อนข้างมีความทันสมัยนะคือเอาเรื่องของ AI เนี่ยเข้ามาด้วยคือปกติเนี่ยการใช้นโยบาย AI เนี่ยอาจจะมีการประกาศแบบกว้างๆหรือว่าแต่ละสถาบันเป็นคนดูแต่ว่าอันเนี้ยทางการส่วนกลางของเวียดนามเนี่ยเป็นคนประกาศเรื่องนี้เลยโดยกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมของเวียดนามนะครับก็พูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้AI เนี่ยกับการอุดมศึกษาและสถาบันทางด้านการอาชีวศึกษาโดยมีหนังสือเวียนออกมาเมื่อวันที่30มิถุนายนแล้วก็จะมีผลบังคับใช้วันที่15สิงหาคมนี้นะครับซึ่งผมพาไปดูกันนิดนึงว่าเขาครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างเขาบอกว่าการใช้ AI เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Big Data Cloud Computing VR การฝึกอบรมนะแล้วก็เรื่องอื่นๆใดๆแม้กระทั่งการจัดการก็ตามทีเนี่ยล้วนแล้วแต่เข้าข่ายหมดเลยซึ่งจะต้องไปดูนะว่าการใช้ AI เนี่ยเข้ามาละเมิดนะฮะเรื่องของจริยธรรมต่างๆหรือเปล่าอันนี้คือข้อที่เขาบอกนะครับนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่า AI เนี่ยนะครับเขาระบุเลยว่าAI เป็นเครื่องมือสนับสนุนไม่ใช่สิ่งที่จะมาแทนที่บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์นักศึกษานักวิจัยอันนี้สำคัญมากคือ AI เข้ามาช่วยได้นี่ชัดเจนเลยนะครับ AI เข้ามาช่วยได้แต่มาแทนที่ไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยตัวของคนน่ะที่อยู่ในการศึกษาการวิจัยเนี่ยจำเป็นจะต้องรับประกันความซื่อสัตย์สุจริตความเป็นกลางความโปร่งใสการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาและความสามารถในการตรวจสอบและจะต้องไม่มีการบิดเบือนผลลัพธ์อันนี้ถือว่าชัดเจนมากเลยนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเอา AI ไปใช้ในการโกงในระดับต่างๆที่บอกเนาะการคัดลอกหรือ plagiarism นะครับต่างๆถือว่ามีความผิดทั้งสิ้นนะแล้วก็แจ้งให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนะจะต้องคือเหมือนตัวนี้เป็นส่วนกลางเป็นเหมือนเป็นแผนแม่บทออกมาสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งเนี่ยจะต้องไปรับเอาแผนแม่บทเนี้ยไปออกระเบียบภายในกันเองซึ่งจะอาจจะเข้มข้นมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งคาดว่าระเบียบใหม่นี้นะครับจะทำให้การใช้ AI นั้นนะครับมีความรับผิดชอบโปร่งใสและประกันคุณภาพการศึกษาได้ดียิ่งขึ้นโอ้โหเวียดนามไปไกลมากนะฮะ
1: นะฮะแต่ว่า AI เนี่ยคือเขามีความแบบพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมไว้แบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเราก็ต้องรีบทำเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยมันจะควบคุมทีหลังยากนะฮะ
0: คือมองการไกลมากอ่ะ
1: ใช่
0: คือทันท่วงทีอ่ะนะอันนี้ก็ต้องชมเขานะเวียดนามนี่ตอนหลังนี้ก็มีอะไรที่ว้าวมากๆแล้วก็โปรเกรสซีฟมากในหลายเรื่องครับ
1: ถูกต้องค่ะนะคะจาก AI นะคะมาปิดท้ายช่วงนี้พาไปดูเรื่องของกินกันบ้างดีกว่านะคะ Time Out Magazine นะคะก็เป็นสื่อด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์นะคะเขาก็ได้มีการเปิดเผยผลการจัดอันดับเมืองที่มีสตรีทฟู้ดนะคะหรือว่าอาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ถูกต้องค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่สูงเท่าที่คิดไว้แต่ว่าติดแน่นอนนะคะยังอยู่ในท็อป10อยู่นะสำหรับกรุงเทพนะคะอยู่อันดับ9ของโลกนะคะด้วยคะแนนความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ 56% นะคะแต่ว่าสำหรับเมืองที่มีสตรีทฟู้ดที่ได้รับความพึงพอใจที่สุด10อันดับแรกนะคะอันดับ1เนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณพูดถึงเวียดนามนะคะก็คือโฮจิมินห์นะคะประเทศเวียดนามใช่นะคะได้คะแนน 63% รองลงมาคือกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะได้คะแนน 62% นะคะจาการ์ตาอินโดนีเซียนะคะได้รับคะแนน 59% ไต้ไทเป

0: ปไต้หวันนะคะได้ 59% เม็กซิโกซิตี้จากประเทศเม็กซิโกได้คะแนน 58% นะคะขณะที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะคะได้ 58% ฮานอยนะคะกลับไปที่เวียดนามได้ 57% โยฮันเนสเบิร์กนะคะจากประเทศแอฟริกาใต้ 56% นะไม่แน่ใจว่าใครเคยไปไหมนะ
1: คือออกไปกินได้ใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ออกไปนั่งกินข้างถนนได้ใช่ไหม
0: เออนะคะได้อันดับ8ไปนะคะกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกไปก็ได้ไปอันดับที่9นะคะแล้วก็อันดับที่10ก็คือมุมไบประเทศอินเดียนะคะได้ 55% ไปนะคะสำหรับเกณฑ์ในการประเมินนะคะก็จะวัดจากมุมมองของคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นๆนะคะไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะนะคะโดยให้คะแนนตามหัวข้อต่างๆอย่างเช่นความคุ้มค่าราคาที่เข้าถึงนะคะรวมถึงคุณภาพของอาหารเป็นต้นนะคะซึ่งภายหลังการเปิดเผยผลสำรวจดังกล่าวเนี่ยสื่อเวียดนามก็มีการรายงานว่านี่โฮจิมินห์นะคะได้แซงหน้ากรุงเทพและสิงคโปร์ในการเป็นศูนย์กลางด้านอาหารชื่อดังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ได้ขึ้นครองอันดับหนึ่งในการจัดอันดับเมืองแห่งอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดระดับโลกของ Time Out Magazine เป็นครั้งแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากนับเฉพาะการจัดอันดับของ Time Out ในหมวดของสตรีทฟู้ดครั้งนี้เนี่ยใช่ถือว่าเป็นครั้งแรกในการจัดอันดับของเวียดนามที่ขึ้นมาอันดับแรกนะคะเป็นครั้งแรกแต่ว่าถ้าหากนับรวมในหมวดของ Best Food Cities หรือเมืองที่มีอาหารดีที่สุดในโลกเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่สตรีทฟู้ดอย่างเดียวนะคะก็มีการจัดอันดับมาต่อเนื่องหลายครั้งมาแล้วก็เวียดนามก็ติดอันดับตรงนั้นมาหลายปีแล้วนะคะกรุงเทพเองเนี่ยก็ได้อันดับต้นๆของตารางเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสตรีทฟู้ดเราอาจจะยังอยู่ในอันดับที่9แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของ Best Food Cities เนี่ยกรุงเทพเราเนี่ยก็มีติดอันดับต้นๆมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะเผื่อใครอยากจะไปท่องเที่ยวเรื่องของแนวสตรีทฟู้ดนะคะลองดูการจัดอันดับตรงนี้ได้ค่ะ
1: น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันเนาะเพราะอย่างที่บอกที่คุณลิซ่าพูดเนี่ยคือไม่ใช่นักท่องเที่ยวใช่ไหมแต่เป็นคนมองถูกไหม
0: ถูกต้องค่ะเป็นคนท้องถิ่นเป็นคนให้อันดับไปเป็นคนจัดอันดับจากตรงนั้น
1: ใช่ซึ่งเขาอาจจะรู้ว่าเฮ้ยย่านนี้ปลอดภัยย่านนี้โอเคอะไรเงี้ยร้านนี้สะอาดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าอย่างไม่ใช่ว่าทุกร้านที่จะดีเหมือนกันหมดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะและในแง่ของการไปท่องเที่ยวแบบถ้าเราไปแบบนักท่องเที่ยวเนี่ยเราอาจจะเข้าไม่ถึงแหล่งที่เขาแรงกิ้งอันดับสูงๆแบบนั้นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกริชกันนะคะเรื่องของดีเดย์สิงหาคมนี้ค่ะไทยกับเมียนมานะคะจะถกวิธีแก้มลพิษในแม่น้ำกกค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
4: ว้าฉันโชคดีอะไรขนาดนี
5: ้ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
6: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะวันนี้ประเด็นเรื่องของ D-Day สิงหาคมนี้นะคะไทยเมียนมาถกวิธีวิกฤตนะคะวิธีแก้วิกฤตพิษน้ำกกนะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกันเรื่องของวิธีแก้นะคะวิกฤตมลพิษในแม่น้ำกกกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะขอเรื่องของคำถามและของรางวัลค่ะ
2: ครับผมคำถามนะครับแม่น้ำสายหลักในจังหวัดเชียงรายนะครับที่มีปัญหาหนักวันนี้นะครับมีทั้งหมดกี่สายนะครับก็คือเอ4สายแล้วก็ B 3สายครับรางวัลเป็นชาจากเมียนมาครับ
0: อืมนะคะชอบมากเลยชาจากเมียนมาอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับคำถามนะคะขออนุญาตทวนคำถามกับพูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะคำถามค่ะแม่น้ำสายหลักที่มีปัญหาในจังหวัดเชียงรายนะคะมีกี่สายนะคะ A มี4สาย B 3สายนะคะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะมาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะ4689399นะคะเบอร์4689399ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันอีกทีนึงนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันค่ะ
2: ครับผม
3: เชิญเลยครับ
2: ครับผมก็มีแฟนคลับที่จากเชียงรายนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วก็คุยกันถึงเรื่องเมื่อวานเมื่อวันซืนนะครับโทรศัพท์มาที่บ้านก็โทรมาคุยถึงเรื่อง
3: โอ้โหครับ
0: exclusive มากเนี่ย
2: ก็เขาก็บ่นถึงเรื่องของภาวะมลพิษในแม่น้ำกกนะครับผมก็บอกมันไม่ใช่สายเดียวนะครับที่มีปัญหาวันนี้หลายสายที่เดียวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีแม่น้ำหลายสายมากนะครับที่เราทราบกันก็คือเราจะได้ยินกันบ่อยก็คือแม่น้ำกกนะครับที่ผ่านเชียงรายนะผ่านตัวจังหวัดแล้วก็อีกแม่น้ำอีกตัวอีกสายนึงที่เคยมีปัญหาหนักก็คือมีถึงน้ำท่วมแล้วก็ในอำเภอแม่สายนี่ก็แทบจะพังนะครับเพราะว่าขนเอาพุ่มมลพิษต่างๆรวมทั้งดินนะครับแล้วก็เศษซากของไม้อะไรต่างๆไหลลงจากภูเขามาท่วมอำเภอแม่สายจนเละนะครับอันนั้นก็คือแม่น้ำสายนะครับแล้วอีกแม่น้ำสายหนึ่งที่มีปัญหามากๆก็คือแม่น้ำลวกนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแม่น้ำลวกนะครับแต่คนเชียงรายน่าจะรู้จักนะครับเราเรียกกันว่าศพลวกนะครับศพลวกนี่ก็คือปากทางออกแล้วก็ทำให้ก่อกำเนิดไอ้สามเหลี่ยมทองคำนะครับก็คือแม่น้ำสามสายมาศพกันที่ตรงกันข้ามกับที่ฝั่งอำเภอเชียงแสนแล้วก็ตรงฝั่งตรงข้ามของเราเรียกว่าห้วยพึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ตั้งคาสิโนในวัดปัจจุบันนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นสามเหลี่ยมทองคำหลายคนคงเคยไปถ่ายรูปนะครับแม่น้ำลวกเนี่ยมันมาจากทางฝั่งของเมียนมาโดยตรงนะครับไหลมาจากทางลัดฉานนะครับตอนเหนือของลัดฉานแล้วก็ไหลเรื่อยมาแล้วมาลงมาที่ท่าขี้เหล็กนะครับผ่านตรงนั้นแล้วก็ไหลไปลงไปบรรจบกับแม่น้ำสายกับแม่น้ำโขงที่ศพลวกอย่างที่บอกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม่น้ำอีกหลายสายในจังหวัดเชียงรายที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับแต่จะเล่าสู่กันฟังก็คือมีแม่น้ำอิงนะครับแม่น้ำอิงนี่เป็นแม่น้ำที่แปลกมากเพราะไหลจากใต้ขึ้นเหนือนะครับส่วนใหญ่แล้วแม่น้ำนี่จะไหลจากเหนือลงใต้นะครับแต่อันนี้ก็คือจากใต้ขึ้นเหนือแสดงว่าทางเหนือทางใต้ตรงนั้นเนี่ยมันมาจากจังหวัดน่านนะครับเป็นมาจากภูเขาเทือกเขาตรงนั้นจังหวัดน่านแล้วก็ไหลผ่านอำเภอจังหวัดพะเยาเมื่อก่อนเป็นอำเภอพะเยาเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดพะเยามาหลายสิบปีละนะครับสมัยผมเป็นเด็กๆอยู่ยังเป็นอำเภอพะเยาอยู่นะครับแล้วก
3: ็ครับโอเคผมเพิ่งทราบเนี่ยเป็นความรู้ผมความรู้ใหม่
2: ครับเมื่อก่อนนี่เป็นหนึ่งในจังหวัดก็หนึ่งในอำเภอของจังหวัดเชียงรายนะครับพะเยาก็อยู่ใกล้กับอำเภอแม่ใจแล้วก็ห่างจากอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา

0: เนี่ยก็ประมาณสัก11 กิโลอันนั้นก็ไหลผ่านมาเรื่อยมาจนกระทั่งมาลัดเลาะไปลงที่ดอกคำใต้นะครับแล้วก็ไปอำเภอเทิงนะครับแล้วไหลจากเทิงนี้ก็มาผ่านบ้านศรีดอนชัยบ้านศรีดอนชัยก็คือเป็นบ้านของชนกลุ่มลื้อนะครับชาวลื้อแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็แล้วก็จะไหลลงไปนะครับผ่านอำเภอเวียงแก่นแล้วก็ลงไปสู่อำเภอสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของนะครับตรงนั้นนะครับนี่ก็คือแม่น้ำอิงซึ่งแม่น้ำอิงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับไอ้มลพิษเลยเพราะมันอยู่ในประเทศไทย100%นะครับเพราะงั้นนี่คนที่ใช้ดื่มกินแม่น้ำอิงอยู่นะครับหลายอำเภอเนี่ยก็คงจะสบายใจได้แล้วก็มีแม่น้ำอิงยังมีส่วนหนึ่งเนี่ยไหลลงกว้านพะเยานะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกสองเส้นนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็คือแม่น้ำจันทร์กับแม่น้ำลาวนะครับซึ่งเราแม่น้ำจันทร์ก็คือต้นกำเนิดอยู่ที่บนดอยแม่สลองนั่นแหละครับเนี่ยถิ่นเด็กที่สมัยเด็กๆผมอาศัยอยู่เนี่ยครับ
1: อ๋อครับ
0: ครับเป็นภูเขาแล้วก็ไหลลงมาจากแม่สลองเนี่ยไหลเรื่อยมานะผ่านอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็ลงมาจนถึงอำเภอแม่จันนะครับแล้วก็ไปบรรจบกับแม่น้ำกกนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ตรงนั้นแม่น้ำกกก็แน่นอนอ่ะมันก็ไหลลงแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำกกก็สุดท้ายปลายทางก็อยู่ที่แม่น้ำโขงนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็แม่น้ำลาวเนี่ยนะครับแม่น้ำลาวนี่มาจากทางฝั่งของอำเภอแม่สวยนะครับเวียงป่าเป้าตรงแถบนั้นนะครับไหลลงมานะครับแล้วก็ผ่านอำเภอแม่ลาวนะครับแล้วก็ลงไปซึ่งแม่น้ำลาวเนี่ยสั้นๆนะครับแม่น้ำลาวนี่ก็ประมาณสักร้อยเศษๆ100 กิโลเมตรเศษๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไหลลงไปสู่แม่น้ำโขงเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ถึงบอกว่าทุกๆแม่น้ำที่อยู่ในประเทศในภาคเหนือของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยเยอะมากนะครับแต่แม่น้ำที่มีปัญหามากๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางฝั่งของทางฝั่งของลัดฉานนะครับที่ประเทศเมียนมาถามว่าผลที่ทางฝั่งของท่านพลเอกอาวุโสเมียนองไลประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยมาแล้วก็มีการเซ็นสัญญาเซ็น MOU กันนะครับเซ็น TOR กันเนี่ย3 ฉบับนะครับ1ในฉบับที่สำคัญที่สุดก็คือเนี่ยแหละครับก็คือฉบับที่ตั้งคณะทำงานร่วมกันด้านการจัดการคุณภาพน้ำนะครับหรือว่า Joint Working Group นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยกันนะครับในระยะเวลา3ปีนะครับช่วยกันตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับโดยการเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยจากแม่น้ำทั้ง3สายก็คือทั้งแม่น้ำโกกแม่น้ำลวกแล้วก็แม่น้ำสายนะครับก็คือทั้ง3สายนี้ที่ริมตลิ่งนะครับเก็บริมตลิ่งแล้วก็ริมชายแดนของทั้งเมียนมาและฝั่งไทยนะครับ2ฝั่งโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมของลุ่มแม่น้ำด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับว่าตอนนี้จะมีการทำTOR กันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องมีการตรวจนะครับพวกสารหนูสารตะกั่วแคดเมียมต่างๆนะครับที่เป็นโลหะหนักต่างๆเนี่ยนะครับร่วมกันนะครับทำโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และข้อดีของการทำข้อเสนอในครั้งนี้ก็คือเขาดึงเอาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะครับก็คือจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาดูแลช่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น ข้อที่ดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องทราบว่าที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเราจะไปโทษทางฝั่งของเมียนมา ก็ไม่ได้นะครับก็เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตของชนชาติพันธุ์ที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนั้นมีหลายกลุ่มทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าเอ่ยชื่อดีกว่านะครับก็เดี๋ยวจะไปรบกันนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มของชนชาติพันธุ์ที่อยู่แถบนั้นเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็การขุดเอาแร่ต่างๆที่เกิดขึ้นในแม่น้ำในข้างๆแม่น้ำต่างๆที่อยู่ทางเหนือของประเทศไทยเราที่อยู่ในลัดฉานเนี่ยแล้วเอามาถลุงนะครับแล้วก็เขาก็อาจจะใช้สารเคมีต่างๆหรือว่าที่มันไม่เหมาะสมนะครับก็ไปสกัดเอาแร่นะครับเอาheavy rare earth เนี่ยนะตรงนั้นทำให้ สารเหล่านั้นเนี่ยก็ไหลกลับเข้าสู่ใน

0: แม่น้ำแล้วก็ไหลลงมาสู่ประเทศไทยดังนั้นสิ่งที่เราเห็นนะครับเราเห็นเนี่ยเราเห็นแค่ปลายทางนะครับเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ไปจัดการหรือว่าไปร่วมกันทำในประเทศเขาได้เพราะมันถือว่าเป็นเขตอาณา
1: คื
0: บ
1: อ
0: ร
1: ก
0: ิ
1: ระ
0: เว
1: จาย
0: ณ
1: เขาครับ
0: ที่ไปของเขาเพราะงั้นเนี่ยเราก็ได้แต่เพียงว่าส่งข้อความต่างๆไปบอกเขาแต่รัฐบาลเมียนมาเองก็ทำอะไรไม่ได้มากนักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันมีข้อจำกัดค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพอมีไอ้ MOU ฉบับนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
1: มากครับ
0: มากครับมากๆเลยนะครับแล้วก็อีก2ฉบับก็คือ MOU ด้านแรงงานนี่ก็เป็นข่าวดีเหมือนกันก็คือเขาจะมีการเข้ามาจัดการเรื่องของแรงงานข้ามชาติของจากเมียนมาเนี่ยโดยการแก้ปัญหาเรื่องแรงงานผิดกฎหมายเรื่องสแกมเมอร์ต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเช่นกันแล้วอีกการหนึ่งก็ที่เป็น MOU ที่ทางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาเซ็นกันในวันนั้นก็ยังมีเรื่องของการร่วมมือทางเทคโนโลยีอวกาศนะครับหรือว่าการใช้ดาวเทียมนะฮะการภาพถ่ายดาวเทียมการสำรวจโลกทางด้านสันตินะครับแต่อย่างเงี้ยมาใช้ในการเสริมตัวสารสนเทศนะครับในการแก้ไขปัญหา PM 2.5 นะครับหรือก็จุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเช่นเดียวกันทั้ง3ฉบับนี้ผมให้ความสำคัญกับฉบับแรกนี่มากที่สุดนะครับเพราะว่าผมโตในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ได้กินน้ำกินได้กินปลาในแม่น้ำนะครับตอนนี้ก็ชักกระเสียวๆอยู่เหมือน
1: ใช
0: กัน
1: ่ดูผมเห็นสภาพปลาที่จับมาได้วิกฤตคือแบบมันดูแบบเอเลี่ยนมากดูน่ากลัวมาก
0: ม
1: ัน
0: ไม่อย
1: ู่
0: ่สภาพในที่จะให้เรามาฆ่าเอามาแกงกินได้นะครับ
1: มันสัตว์ประหลาดอ่ะคือมันไม่ได้อ่ะแล้วก็ปัญหานี้มันแก้ปัญหาประเทศเดียวไม่ได้น้องจริงแล้ว
0: ใช่ครับ
1: จ
0: ใช่
1: ริงๆแล้
0: คว รับ
1: ทางต้นน้ำก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยนะ
0: ใช่คร
1: ใ
0: ั
1: ช
0: บ
1: ่ไห
0: ม
1: ม
0: ันต้องช่วยกันแก้ทั้งสองฝั่งนะครับ
2: ครั
0: ซ
2: บ
0: ึ่ง
2: คร
0: น
2: ั
0: ี
2: บ
0: ้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่
1: นิมิตหมายที่ดีครับ
0: เป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะความท้าทายที่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศของเขานะ
1: ค
0: ครรั
1: ับ บ
0: ของเราเองเราก็แน่นอนเนี่ยเราได้รับผลกระทบปลายน้ำนะ
2: ค
0: ครับ
2: ่ะ
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการถือว่าความร่วมมือตรงนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่าม
2: าก
0: จะท
2: ค่ะ
0: ำได้มากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่ทราบนะครับแต่
1: ก็หวังว่าจะดีหวังว่าจะดี
0: ครับ
1: คร
0: เ
1: ั
0: ร
1: บ
0: าหวังว่าจะดีแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะอาจารย์เนาะ
2: ค
0: มัน
2: ่ะ
0: แบบ
2: ค่ะ
1: เฉลยคำถาม
0: ครับครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าหากว่าไอ้น้ำทางฝั่งของเหล่านี้ไหลลงแม่น้ำโขงเนี่ยซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในแม่น้ำในประเทศไทยอยู่ดีนะครับเพราะมันอยู่ข้างๆประเทศไทยเราตลอดนะครับเพียงแต่จากอำเภอเวียงแก่นลงไปจนกระทั่งถึงทางจังหวัดน่านจังหวัดตรงนั้นถึงจะมาเริ่มต้นกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
2: ค่ะ
1: ก็วนๆเวียนๆนี่แหละครับอ่ะเฉลยคำถามครับ
0: ครับผมครับก็ทั้งหมดก็ผมขอรวมเอาแม่น้ำโขงเข้าไปด้วยนะครับก็เป็น4สายนะครับก็คือแม่น้ำกกนะครับแม่น้ำสายแล้วก็แม่น้ำลวกแล้วก็แม่น้ำโขงนะครับก็4สายครับ
2: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับใครที่ตอบ A เข้ามาเดี๋ยวทางทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดี3รางวัลด้วยกันนะคะเช้านี้ก็ต้องขอบคุณคุณกริตมากๆเลยค่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีคร
2: ับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณกริตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ละค่ะ
1: มาคุณลิซ่ามีสมาชิกมาลาด้วย
2: สวัสดีค่ะน้องโชนแนะนำน้องหน่อย
1: วนๆเวียนๆอยู่เนี่ยนะ
2: นะคะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้ว
2: ค่ะลาไปก่อนนะคะเราสองคนและหนึ่งตัวนะคะลากัน
1: ไป
2: น้องมาลินะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยค่ะ
0: หลากหลายเรื่องราวนะครับที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับประเด็นแรกที่เราจะพูดคุยกันนะครับแล้วก็อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนั่นก็คือพระราชกิจกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววานนี้ครับวานนี้เป็นวันแม่แห่งชาติมีพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับครับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน12สิงหาคมในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงขณะที่นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมทั่วไทยจิตอาสาประชาชนร่วมกันทำความดีบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลครับก็เป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับส่วนไทยรัฐเองมีภาพนะครับมีภาพวันแม่ครับเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลโพสต์เฟซบุ๊กภาพครอบครัวก็มีนายชวลัตชาญวีรกูลอดีตรองนายกรัฐมนตรีบิดาแล้วก็นางทัศนีชาญวีรกูลมารดานายมาศถวินชาญวีรกูลน้องชายแล้วก็นางอนินรัตน์นิติสาโรจน์น้องสาวอยู่พร้อมกับอยู่กันพร้อมหน้านำพวงมาลัยมากราบนางทัศนีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569ครับ
1: มากันที่เรื่องของข่าวใหญ่แล้วก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็คือเรื่องของปืนค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะก็กลายเป็นดราม่าเพราะว่านายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการห้ามพกพาอาวุธปืนออกจากบ้านและผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่าถ้าหากว่าโจรเข้ามาในบ้านเราสามารถยิงโจรได้หรือไม่นายกก็ตอบว่าไปยิงโจรในบ้านก็ผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นก็เลยทำให้มีหลายฝ่ายค่ะออกมาบอกว่าจริงๆแล้วก็จะมีเรื่องของกฎหมายนะคะดูว่าพฤติการในการก่อเหตุโดยการที่จะต้องยิงโจรที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยยิงไปด้วยเหตุผลอะไรค่ะเพราะว่าก็จะมีเรื่องของการป้องกันตนเองอยู่ด้วยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีเมื่อวานตอนช่วงเช้าค่ะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้เป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าหลักการก็คือพยายามให้ทุกคนคิดว่าอาวุธปืนนั้นไม่ได้มีประโยชน์ต่อใครถ้าหากว่าถูกใช้ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยควรแก่เหตุแล้วก็แต่ก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตัวเองหรือว่าไม่พิสูจน์โดยตำรวจนะคะหากเกิดเหตุยิงคนมาประสงค์ร้ายก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อนแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวเองในศาลแต่ว่าอาจจะไปสื่อสารแบบสั้นๆไปค่ะทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาค่ะว่าจากการที่มีรายงานนะคะว่ารายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยมีการแจ้งครอบครองปืนในบัญ

0: ชีทรัพย์สินโดยพบว่าคนที่มีปืนมากที่สุดคือนายอนุชาสะสมทรัพย์40กระบอกค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นมี12กระบอกคุณชาดาไทเศษมี23กระบอกนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านที่ครอบครองปืนด้วยรวมไปถึงคุณจ่าธนนท์นิรามิตภรรยาของนายกรัฐมนตรีก็ครอบครองปืนอยู่1กระบอกค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเป็นคนในพรรคภูมิใจไทยจะต้องไม่พกพาปืนออกจากบ้านเพราะนอกเหนือในเรื่องของคดีความแม้ว่าคุณจะไปต่อสู้ได้ก็ตามแต่ว่ายังมีเรื่องจริยธรรมของการเป็นนักการเมืองอยู่ด้วยนะคะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในมติชนอนุทินสั่งคุมเข้ม10ล้านกระบอกหรือใบอนุญาตปืนชี้ครบ3ปีให้ยื่นต่ออายุใหม่ปกรณ์เจาะออกกฎกระทรวงพรรคประชาชนที่กกต.เส้นเงิน 800,000 เคลียร์ให้ชัดไร้เอี่ยวหัวสว.ฉลองไม่เครียดนอนคุกคืนแรกก็จะรวมประเด็นอื่นๆในการเมืองไปด้วยนะคะส่วนที่บอกว่า10ล้านกระบอกนี้คือจำนวนปืนที่มีในประเทศไทยมากที่สุดในอาเซียนค่ะ
1: ขณะที่พรรคภูมิใจไทยเองก็เสือปืนไวนะครับร่างกฎหมายควบคุมปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ครับนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีประมาณ100มาตราครับสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักไว้24ข้อในการแก้ไขเพิ่มเติมพรบอาวุธปืนพุทธศักราช2490โดยให้เหตุผลว่าพรบอาวุธปืนได้ใช้บังคับโดยยังไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายมาตราไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายรวมถึงส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในหลายประการสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับภาพการปัจจุบันแล้วก็สร้างความปลอดภัยต่อประชาชนขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองนางสาวสิริภาอินทรวิเชียนรองโฆษกพรรคนะครับได้กล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหาวุฒิปืนของนายกรัฐมนตรีบอกว่าการที่นายกออกมายืนยันให้สัมภาษณ์ให้ดูดีว่าจะมีกฎหมายใหม่จะห้ามไม่ให้ผู้ครอบครองปืนนำปืนออกจากบ้าน 100% แม้แต่นักกีฬายิงปืนก็ต้องฝากปืนไว้ที่สนามซ้อมเท่านั้นหรือแม้แต่โจรขึ้นบ้านก็ห้ามยิงจะใช้ปืนป้องกันตัวเองอยู่ในบ้านก็อาจทำไม่ได้นั้นนะครับก็อยากจะให้นายกใช้สติปัญญาในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนใหม่อย่างรอบคอบควบคุมอาวุธปืนได้อย่างมีเหตุผลและก็อย่างเหมาะสมมากกว่าการใช้เพียงอารมณ์ช่วงขณะจนไปลดทอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการปกป้องตัวเองและโอกาสทางการกีฬาครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับบอกว่าเกาไม่ถูกที่คันประชาธิปัตย์ชะยับรัฐบาลเซตซีโร่ปืนแล้วก็มีประเด็นพาดหัวรองต่อมานะครับบอกว่าต่อใบป.4ครอบครองทุก3ปีเป้าหมายกว่า10ล้านกระบอกหนูแจงปมยิงโจรในบ้านผิดรัฐบาลลุยจัดระเบียบปืน10ล้านกระบอกอนุทินขู่นักการเมืองพกปืนโดนหนักรับสื่อสารสั้นไปนิดยิงโจรในบ้านผิดย้ำเจตนาให้ทุกคนอยู่ไกลปืนครับ
0: ขณะที่ทางตำรวจก็ออกมาชี้แจงอธิบายถึงข้อกฎหมายนะคะเพราะว่าคนก็ยังสงสัยว่าถ้าหากมีการบุกรุกบ้านจะยิงได้เลยหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือไม่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัวนะคะอธิบายเกี่ยวกับข้อกฎหมายโดยระบุว่าการที่หลักกฎหมายค่ะออกมาระบุเกี่ยวกับการยิงผู้เสียชีวิตจากการที่มีคนเข้ามาตั้งใจที่จะบุกรุกและเกิดเหตุภายในบ้านสรุปผลทางกฎหมายนั้นตกลงนั้นผิดหรือเปล่านะคะซึ่งกระบวนทางกฎหมายค่ะจะต้องมีการสืบสวนพยานหลักฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏและส่งอัยการเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปนะคะโดยหลักกฎหมายการที่คนร้ายเข้าไปในบ้านไม่ได้มีหลักการว่ายิงได้ทุกกรณีและผู้ที่ยิงผู้บุกรุกภายในบ้านเจ้าของบ้านจะต้องผิดในทุกกรณีแต่หัวใจสำคัญค่ะอยู่ที่พฤติการขณะเกิดเหตุถ้าหากผู้บุกรุกเข้ามาในเวลากลางคืนเข้ามาใกล้ตัวไม่ยอมหยุดเมื่อถูกทักถามมีพฤติการที่ทำให้เจ้าของบ้านเชื่อว่ามีเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินซึ่งข้อเท็จจริงนี้ค่ะจะถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้าหากว่าเป็นการตอบโต้โดยชอบนะคะหรือว่าสมควร

0: แก่เหตุหรือไม่แต่ในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์โดยที่ทางอีกฝั่งเนินนั้นออดไปแล้วนะคะแต่ว่าฝ่ายเจ้าของบ้านเดินตามออกไปและก่อเหตุนั้นก็จะทำให้พิจารณาในอีกรูปแบบหนึ่งดังนั้นค่ะไม่จำเป็นต้องมองสองขั้วว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้แต่ที่สำคัญก็คือประชาชนมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองตามที่กฎหมายรับรองซึ่งก็จะมีกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนนะคะและเหตุการณ์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในบ้านหรือนอกบ้านก็ต้องพิจารณาพฤติการทั้งหมดขณะเกิดเหตุค่ะขณะเดียวกันนะคะเรื่องของนายฉลองค่ะเมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะคะว่าหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังเรียบร้อยแล้วนะคะคืนแรกนายฉลองก็สามารถกินข้าวได้ตามปกติปรับตัวได้แล้วก็พบว่าเรื่องของโรคประจำตัวมีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยมียาประจำตัวติดตัวมาด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปค่ะเวลากลางคืนก็ต้องใช้ยานอนหลับเนื่องจากว่าเป็นคนปกติแล้วนอนกลางวันนะคะส่วนการเยี่ยมญาตินะคะญาติที่จะเข้ามาเยี่ยมหรือพบกับทนายความหลังกักโรค5วันค่ะก็สามารถเข้าเยี่ยมได้ในวันที่17สิงหาคมซึ่งเมื่อวานนี้ทางครอบครัวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้นิมนต์พระสงฆ์มาเชิญดวงวิญญาณในที่เกิดเหตุด้วยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะหนูลั่นห้ามพกทุกคนจัดระเบียบปืนคุมเข้ม10ล้านกระบอกแจงยิงโจรในบ้านผิดไม่อยากให้ใกล้อาวุธเร่งดันแก้กฎหมายเข้าสภาเล็งต่อใบอนุญาต3ปีนอนคุกคืนแรกหลับไม่ลงฉลองเครียดรัฐมนตรียุติธรรมราชทัณฑ์ยันไร้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่นฉลองเลี้ยวแรงผู้ต้องหาปลุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีดับนอนคุกคืนแรกหลับยากเพราะติดนอนกลางวันต้องเพิ่งยานอนหลับเปิดเมนูมือแรกข้าวแกงป่าไก่หน่อไม้ไข่ต้มด้านกรมราชทัณฑ์ยันแม่เจ้าตัวเคยเป็นผู้คุมนักการเมืองมาก่อนแต่ไร้สิทธิพิเศษยึดระเบียบปฏิบัติเท่าเทียมทุกรายรัฐมนตรียุติธรรมย้ำชัดคุมขังตามขั้นตอนปกติไม่มียกเว้นแม้เป็นนักการเมืองชื่อดังญาติเตรียมเข้าเยี่ยม17สิงหาคมค่ะ
1: ส่วนเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับก็ขยายเวลาปิดเรียนยาวเลยแหละครับไปจนถึง31สิงหาคมก็เมื่อวานนี้ครับมีรายงานว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศเรื่องกำหนดการเปิดเรียนและแนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติดังนี้ครับให้นักเรียนหยุดเรียนเพิ่มเติมทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่17สิงหาคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนปรับการเรียนการสอนแบบออนไซต์เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ 100% ตั้งแต่18ถึง31สิงหาคมวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติในรูปแบบออนไซต์ในวันอังคารที่1กันยายน2569เลื่อนการสอบปลายภาคเรียนจากเดิมวันที่14ถึง18กันยายนเปลี่ยนเป็นวันที่21ถึง25กันยายนครับในระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่พักอาศัยก็ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลกำกับแล้วก็ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยและในระหว่างที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยก็ให้ลงเวลาปฏิบัติงานนะครับในระบบ My Officeหัวข้อลงเวลาเข้างานก็ภายในเวลา 8:30 นาทีแล้วก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารการบอกหมายการทางออนไลน์ของโรงเรียนแทนนะครับก็เป็นประกาศล่าสุดของเทพศิรินทร์นนทบุรีพาดหัวข่าววันนี้ไทยรัฐครับประเด็นนี้บอกว่าเทพนนปิดยาวออนไลน์ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเหยื่อ13รายพ้นวิกฤตโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติมจากเดิมจะเปิดวันที่17สิงหาคมก็เลื่อนออกไปนะครับให้เป็นการเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมไปจนถึง31สิงหาคมแทนครับ
0: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปดูเรื่องกงสอบกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่

0: ทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับยังมีประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะครับเพราะว่าข้อสรุปที่นายปกรณ์ดินประพันธ์ได้มีการสรุปไว้เสนอกับนายกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มีการออกมาเผยแพร่นะครับพบว่ามีปัญหาทุกขั้นตอนของการจัดสอบครั้งนี้เลยแหละครับความคืบหน้าการสอบสวนตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบว่าเมื่อ12สิงหาคมคือเมื่อวานนี้ครับมีรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงและก็กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ซึ่งมีนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดพิเศษที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะได้เสนอรายงานผลสอบดังกล่าวถึงนายอนุทินแล้วเมื่อวันที่6สิงหาคมครับผลการตรวจสอบดังกล่าวมีรายละเอียดสำคัญบอกว่าพบช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตและลักษณะที่อาจจะขัดต่อกฎหมายเกือบทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดอัตราว่างการอนุมัติจัดสอบการจัดทำ TOR การจัดหาผู้รับจ้างการจัดสอบและตรวจคะแนนการประมวลผลไปจนถึงการเรียกบรรจุและการดำเนินการหลังพบขบวนการทุจริตคณะกรรมการพบว่ากกลางครับอนุมัติอัตราว่างสำหรับการสอบ 8,545 อัตราเท่านั้นครับแต่ว่ามีการบรรจุไปจริงๆถึง 15,520 อัตราจึงเสนอให้ตรวจสอบว่าการบรรจุเกิดอัตราดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนการจัดทำ TOR ก็พบว่ากสทมอบหมายฝ่ายเลขานุการเป็นผู้จัดทำ TOR และกำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบการสอบในลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างไรก็ตามเอกสารผลสรุปดังกล่าวคณะกรรมการเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่ทำให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายไปได้ครับเนื่องจากจะมีหน้าที่กำกับและรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดสอบนอกจากนี้ยังพบว่าผู้รับจ้างนำงานการตรวจสอบไปให้ผู้รับจ้างช่วงดำเนินการมีการทำสำเนาข้อมูลสอบเพิ่มอีกหนึ่งชุดซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นความเสี่ยงมากต่อการทุจริตและควรตรวจสอบว่าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่สำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกประเด็นนี้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าอึ้งว่าง 8,000 บรรจุ 15,000 ส้มคาใจกกต.แจงไม่ชัดโคตรโกงสอบท้องถิ่นเปิดรายงานผลสอบชุดประกรณ์ชี้พบช่องโหว่ทุกขั้นตอนทำเป็นขบวนการทุจริตชัดแจ้งขุดตรงไหนเน่าตรงนั้นทั้งกำหนดอัตราว่างอนุมัติจัดสอบทำ TOR ตรวจคะแนนอึ้งอัตราว่าง 8,545 อัตราแต่จับยัด 15,520 ชื่อซัดเปรี้ยงกสทพฤติกรรมผิดปกติพรรคส้มรุมขยี้กกต.ลั่นแจงไม่เคลียร์อดีตเจ้าหน้าที่รับเงิน 8.6 แสนเชื่อมีเอี่ยวสว.ก็ไปพัวพันกับประเด็นเรื่องของการหัวสว.ด้วยครับ
2: ขณะที่นายวรศิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะก็ระบุว่าที่มีการถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้ายืนยันค่ะว่าด้วยข้อมูลที่มีต้องมีการตรวจสอบจำนวนมากเกือบ 300,000 คนค่ะขณะนี้ตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จนะคะเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.ตรวจสอบต่อไปขณะเดียวกันค่ะการส่งให้กับสำนักพิสูจน์หลักฐานดำเนินการคัดสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขั้นตอนนี้เสร็จแล้วยืนยันว่าทุกอย่างไปตามกระบวนการแล้วเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่าข้อมูลต่างๆนั้นไม่ได้ขาดความน่าเชื่อถือทุกคนมีสิทธิ์ตั้งคำถามตรวจสอบได้แต่กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าดำเนินการตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแอบแฝงแน่นอนค่ะพาดหัวข่าวใหญ่ Daily News ค่ะรับ 8,000 บรรจุ 15,000 กงสอบสอดถอนายกตะลึงยัดไส้พรึบพบตั้งแต่ TOR รับจ้างวัดกึ๋นตรวจคะแนนทุจริตทุกขั้นตอนส่วนอีกฉบับนึงค่ะที่อยู่ในแนวหน้าพบรูโบทุกขั้นตอนTOR ยันขออัตราจี้ดำเนินคดีเด็ดขาดชงสาวถึงเครือข่ายมท.4ยันไม่ยื้อเวลาเปิดผลสอบทุจริตโกงสอบท้องถิ่นชุดปกรณ์พบผิดปกติเอื้อทุจริตเกือบทุกขั้นตอนบกพร่องตั้งแต่ TOR บรรจุอัตราเกินร้องขอกว่าเท่าตัวแก้คะแนนช่วยคนสอบตกพร้อมชงมหาดไทยสถ.ดำเนินคดีเด็ดขาดทุกรายสั่งปปท.ปปง.สาวลึกหลายเครือข่ายวรศิษฐ์ยันไม่ได้ยื้อเวลาตรวจโกง

0: สอบท้องถิ่นที่ข้อมูลกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างส่งปปช.และแฟลตไดตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วลั่นไม่ปกป้องใครเปิดข้อมูลตรวจสอบได้พร้อมส่งรายชื่อผู้สอบ 5,925 รายถึงจังหวัดสั่งเข้มไม่จ้างผู้ทุจริตสอบค่ะ
1: มีเรื่องข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟงวดกันยายนนี้นะครับจะมีการตัดค่าไฟทางในบิลของครัวเรือนออกแล้วนะครับโดย

0: ผู้เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ครับในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยบอกว่าได้สรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทและการตัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะหรือว่าไฟถนนออกจากอัตราค่าไฟฟ้าฐานของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปก็ทำให้ค่าไฟฟ้าฐานครับจะปรับลดเหลือหน่วยละ3บาท72สตางค์จากเดิมหน่วยละ3บาท78สตางค์เมื่อรวมค่าผันแปรอัตโนมัติหรือว่า FT ดังนั้นนะครับจะส่งผลให้บินค่าไฟเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้จะปรับลดประมาณ6สตางค์เฉลี่ยนะครับจะเหลืออยู่ที่หน่วยละ3บาท89สตางค์จากเดิมคิดอัตราค่าไฟเฉลี่ย3บาท95สตางค์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มขณะที่การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดตามนโยบายของกพช.หรือว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติส่วนการใช้ไฟเกิน201ถึง400หน่วยจะคิดค่าไฟอยู่ที่4บาท15สตางค์ต่อหน่วยจากเดิม4บาท22สตางค์ต่อหน่วยส่วนไฟที่ใช้เกิน401หน่วยขึ้นไปจะคิดค่าไฟอยู่ที่4บาท35บาทต่อหน่วยนะครับจากเดิม4บาท41สตางค์ต่อหน่วยเนื่องจากได้ตัดค่าไฟสาธารณะออกรวมถึงได้ขยายนิยามครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านไม่มีทะเบียนบ้านก็จะใช้อัตราเดียวกับบ้านพักอาศัยแล้วก็จะให้เห็นผลในบินเดือนกันยายนนี้เลยครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับเฮลดค่าไฟ6สตางค์งวดกันยายนถึงธันวาคมเหลือ3บาท89สตางค์กกพ.เคาะค่าไฟงวดกันยายนถึงธันวาคมลดลง6สตางค์เหลือ3บาท89บาทต่อหน่วยคำนวณตามสูตรอัตราก้าวหน้าหลังตัดภาระค่าไฟถนนออกย้ำ2หน่วยแรกคิดอัตรา3บาทต่อหน่วยส่วนไทยรัฐก็มีครับสำหรับประเด็นนี้พาดหัวข่าวบอกว่าข่าวดีลดค่าไฟงวดกันยายน69เริ่มต้นไม่เกิน3บาทต่อหน่วยกกพ.หักดิบค่าไฟถนนลง6สตางค์ครับ
1: ขณะบิ๊กโปรเจกต์ 1.2 แสนล้านรถไฟทางคู่3เส้นทางภาคใต้ก็เป็นพาดหัวข่าวในมติชนค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาประดังเบซากันยาดีเดย์ลดค่าไฟ6สตางค์พาณิชย์จัดใหญ่งานอัญมณีไทยบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยเคาะบิ๊กโปรเจกต์รถไฟทางคู่3เส้นทางภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาประดังเบซามูลค่ากว่า 1.2 แสนล้านกกพ.ชี้กันยายนนี้ดีเดย์ลดค่าไฟ6สตางค์กระทรวงพาณิชย์ลุยจัดใหญ่งานอัญมณีระดับโลกค่ะ
0: 7นาฬิกา52นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวค่ะมาดูคดีใหญ่ที่ต้องติดตามกันใน Daily News พาดหัวข่าวนะคะชี้ชะตาวันนี้พิงกี้และครอบครัวคดีดัง Forex 3D ค่ะศาลนัดฟังคำพิพากษาชี้ชะตาพิงกี้และแม่ครอบครัวกับพวกรวม24คนคดีตุ๋นเหยื่อแชร์ Forex 3D ความเสียหายกว่า 2,000 ล้านศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาส่วนคดีของป๋องค่ะก็มีความต่อเนื่องอยู่ในแนวหน้าถอดบทเรียนป๋อง5ศพคุมประพฤติเร่งคลอดแผนเฝ้าระวังอดีตนักโทษทำผิดซ้ำไม่ซ้ำรอยเผยกลุ่มเฝ้าระวังหลังนักโทษล่าสุดมี 4,333 รายทั่วประเทศคลอดคณะทำงานระดับพื้นที่ร่วมกับมหาดไทยวางเกณฑ์อุดช่องโหว่จำแนกอดีตนักโทษแบ่งเป็น3สีสีแดงให้ความสำคัญพิเศษส้มให้ความสำคัญพอสมควรและเหลืองให้ความสำคัญตามการเฝ้าระวังค่ะ
0: ที่นครนายกเมื่อวานนี้มีเหตุสลดขึ้นครับเพราะว่ามีคนร้ายไปจ่อยิงสาววัย35เสียชีวิตต่อหน้าลูกสาว4ขวบเลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแม่ด้วยนะครับหลังโมโหที่ถูกผู้ตายตำหนิหาว่าเสพยาแล้วหลอนต่อหน้าชาวบ้านทำให้รู้สึกเสียหน้าครับ แล้วก็ยืนยันว่าทำไปด้วยอารมณ์

0: ผู้วูบตอนนี้อยากจะขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นมีภาพข่าวอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพตำรวจคุมตัวนายอานนท์สำลิดไปชี้จุดทำแผนที่หน้าอู่ซ่อมรถยนต์ในอำเภอบ้านนานครนายกหลังจากยิงนางสาวกรวิกาวิเวกนะครับเป็นญาติอุ้มลูกสาววัย4ขวบมาคุยเสียชีวิตเลยนะครับปมเหตุแค้นผู้ตายบอกญาติเรื่องของยาเสพติดจนต้องหลบหนีพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับฆ่าแม่ลูกอ่อนยิงคาบ้านโมโหฟ้องญาติติดยาต้องหนีหนุ่มแค้นแม่ลูกอ่อนยิงหัวดับหลังผู้ตายบอกกับญาติผู้ก่อเหตุว่าตัวเองติดยาต้องหลบหนีเจ้าหน้าที่ครับ
1: ส่วนเรื่องของต่างประเทศก็มีในพาดหัวข่าวด้วยนะคะในแนวหน้าค่ะฮอมุสยังไม่เปิดความหวังเจรจาสหรัฐอิหร่านริบหรี่ดันราคาน้ำมันพุ่งวิกฤตพลังงานส่อลากยาวด้านกองทัพอเมริกันส่งเฮลิคอปเตอร์ยิงมิสไซล์ถล่มเรือติดธงปานามากลางอ่าวโอมานอ้างฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทะเลอิหร่านค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์นะคะก็มีภาพสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นค่ะธรณีวิปโยคทางกู้ภัยนะคะก็ดำเนินการช่วยกันขนสิ่งของออกจากที่ประเทศโคลอมเบียหลังจากที่บ้านเรือนพังเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากค่ะ
0: ไทยรัฐนะครับมีภาพข่าวฆ่าเผาพ่อครับเป็นภาพตำรวจคุมตัวนายสุรพงศ์คลิ้งคล้ายนะครับไปทำแผนฆ่าเผาทั้งเป็นนายเฉลียวคลิ้งคล้ายผู้เป็นพ่อเสียชีวิตคาขนำในสวนยางที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ้างปมเหตุมีปัญหาคาใจกับพ่อหลายเรื่องแถมเพิ่งเสพยาจนเมาหลอนนะครับซึ่งเรื่องนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเหมือนกันครับทรพีทาสยาบ้าหลอนคลั่งต่อหน้าคลั่งต่อยพ่อร่วงสลบราดน้ำมันไฟเผาสลบทรพีหลอนยาคลั่งฆ่าเผาพ่อดับสยองคาขนำในสวนยางพาราอ้างปมเหตุจากมีปัญหาคาใจกับพ่อหลายเรื่องนะครับแต่ว่าตอนลงมือนั้นเสพยาจนเมาจำไม่ได้ครับว่าเป็นพ่อของตัวเองครับ
1: ค่ะขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีประเด็นการปราบปรามการทุจริตค่ะรัฐบาลย้ำเดินหน้าปราบทุจริตจริงจังลุยสางคดีสำคัญปราบขบวนการพ่อทิพย์กักตุนน้ำมันขยายผลทุกกรณีพร้อมจับมือเอกชนดันภาครัฐระบบเปิดสกัดคอร์รัปชันระยะยาวขณะเดียวกันโชว์ผลงานเพียง2เดือนแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเหลือ117แห่งตั้งเป้าจัดการให้แล้วเสร็จภายในกันยายนค่ะ
0: ญาติเองเมื่อวานนี้เก็บอัฐิหลุนโซโล่แล้วนะครับเตรียมไปลอยอังคารในแม่น้ำโขงให้ท่องโลกใบใหม่ครับพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวไทยนะครับญาติทำบุญเก็บอัฐิหลุนโซโล่เตรียมนำเท่ากระดูกโซน100อังคารแม่น้ำโขงหวังให้หลุนเดินทางท่องโลกใบใหม่นะครับรองแม่ทัพภาคที่4ครับพบปะลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่2ชวนเรียนรู้ความแตกต่างสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจพลตรีชาคริสอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพบปะและให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสืออาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่2พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณะครูวิทยากรและนักเรียนลูกเสือโดยกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมมุ่งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งเรื่องคุณธรรมจิตอาสาความรับผิดชอบและการเคารพความแตกต่างเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีส่วนสร้างสังคมที่น่าอยู่ครับสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การเรียนรู้เรื่องความแตกต่างและก็การสร้างความเข้าใจระหว่างกันถือเป็นอีกรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมแห่งสันติสุขเพราะเมื่อคนรุ่นใหม่รู้จักเคารพซึ่งกันและกันกล้าที่จะสื่อสารรับฟังและร่วมมือกันความแตกต่างก็สามารถกลายเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนได้เพื่อร่วมกันส่งต่อบรรยากาศแห่งความไว้ใจความร่วมมือและสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะครับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการ9ทันข่าวค่ะเราสองคนลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมาให้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนมองปืนเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งของการเกิดเหตุสลดห่วงคนหันไปซื้อปืนเถื่อนเพิ่มนายทิติธรบุพพานรามณีนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยให้ความเห็นกรณีมาตรการเข้มอาวุธปืนหลังรัฐบาลส่งสัญญาณชัดเอาจริงเอาจังแก้ปัญหาปืนทั้งระบบโดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการเพื่อแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนหรือป.3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศเร่งจัดระเบียบใบป.4โดยผู้ซื้อปืนต้องขอภายใน30วันรวมทั้งตรวจเข้มร้านค้าปืนตรวจเครื่องกระสุนปืนสนามยิงปืนหากพบกระทำผิดต้องดำเนินคดีเด็ดขาดรวมถึงปราบปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองตำรวจเร่งกวาดล้างดำเนินคดีเข้มขอศาลลงโทษขั้นรุนแรงนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยระบุว่ามาตรการที่ออกมาอาจกระทบต่อร้านค้าที่ไม่มีลูกค้ามาซื้อปืนได้แล้วแต่ปัจจุบันร้านค้าถูกห้ามนำเข้าปืนมาตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีสินค้าจำหน่ายอยู่แล้วแต่เห็นว่ามาตรการที่ออกมาจะกระทบต่อสิทธิ์ของประชาชนที่ต้องการซื้อปืนถูกกฎหมายไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือเพื่อการกีฬาเพราะจะเท่ากับว่าการซื้ออาวุธปืนถูกกฎหมายถูกปิดประตูโดยรัฐบาลและน่ากังวลหากหันไปซื้อปืนผิดกฎหมายหรือปืนเถื่อนซึ่งก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมองว่าปืนเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องหาแนวทางแก้ต้นตอของปัญหาความรุนแรงโดยต้องยึดเหตุผลและนำบทเรียนจากต่างประเทศมาใช้อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอาวุธปืนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนสูงในอาเซียนพบว่าจำนวนปืนพลเรือนมีมากกว่ากองทัพและตำรวจโดยปืนในมือของพลเรือนมี10,300,000กระบอกแบ่งเป็นปืนมีทะเบียน6,200,000กระบอกส่วนปืนนอกระบบ4,100,000กระบอก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะ
6: เสียงเพียวยาอมเสียงเพียว
5: หากเจ็บคอเมื่อไหร่

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยาง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick

0: ่างๆมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
6: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: เงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับกับช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนนะครับปันพื้นบังกับเบาตู้ครับวันนี้ทุกวันฮัทนะครับนั่งคุยกับนายกแปะนะครับผมนั่งคุยกับนายกแปะนะครับเดี๋ยวเราจะต่อท้ายนะครับช่วงที่กำลังต่อท้ายเนี้ยนะครับก็จะประชาสัมพันธ์งานคนนะครับพี่น้องชาวบ้านทรงเวียงซะนะครับผมไปเที่ยวกันแล้วเลยนะครับเที่ยวกันแล้วกับงานเทศกาลอาหารดนตรีสุราษฎร์ธานี14ถึง16สิงหาคมนะครับที่ลาดเมโทรพาที่เวียงซะนะครับผมก็ไปเที่ยวกันนะครับท่านนายกเข้ามาอยู่ในซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปคุยกับทักทายท่านนายกก่อนนะครับผมสวัสดีครับนายกครับผม
1: ครับสวัสดีครับบัตโต้
0: ครับ
1: น้องนุ่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับขอบคุณนายกนะครับท่านงานยุ่งครับงานยุ่ง
1: ได้ครับ
0: ก็วันนี้มีเรื่องราวข่าวสารตรงนี้เป็นเรื่องบังกับทีจามาบอกกล่าวให้ครับผมให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีได้ทราบกันนะครับผมนายกครับ
1: เรื่องความภูมิใจนะครับเรื่องความภูมิใจ
0: ครับ
1: เราได้รับการประเมินคะแนน LPA Local Performance Assessment ก็คือการประเมินการทำงานของท้องถิ่นนะครับของเทศบาลซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพการทำงานคุณภาพการให้บริการประชาชนการบริหารงบประมาณการเงินการคลังการจัดทำแผนการบริหารงานบุคคลและก็ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมอ
0: ัน
1: นี้คะแนนของเราได้ 99.09
0: โอ้โหเกือบร้อยคะแนนเต็มนะครับ
1: ครับอย่างคาด81
0: 81
1: สรุปว่ารอบนี้รวมกันแหละเป็นมีในเลข9เม็ดครับ
0: ครับผมมีเลขดีเลขมงคลนะครับ
1: ครับครับอันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกฐาน
0: ครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสำนักปลัด
0: ครับ
1: กองคลังกองช้างสาธารณสุขกองการศึกษาและการหน่วยงานอื่น
0: ๆครับผม
1: ที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนแล้วก็เกี่ยวข้องกับคะแนน LPA นะครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ผมย้ำกับเบาตู้หวา
0: ครับ
1: ในการทำงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
0: ครับ
1: เรายึดระเบียบกฎหมายเป็นหลักนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนการบริการประชาชนเราก็ทำกันเต็มที
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ซุ่มเสี่ยงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กครับ
0: ครับผมก็คืออ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่เรา
0: ครับ
1: คุยกันภายใน
0: ครับผมครับก็คือต้องให้โปร่งใสง่ายๆ
1: ครับ
0: ให้โปร่งใสครับผม
1: ให้โปร่งใสให้ถูกต้องตามระเบียบ
0: ใช่ครับถูกต้องตามระเบียบ
1: เราปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายมหาชน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่มีระเบียบเราทำไม่ได
0: ้
1: ทีนี้มันมีปัญหาเลยครับว่า
0: ครับ
1: บางคนที่มีหน้าที่เพราะว่าอำนาจมันมาตามหน้าที
0: ่ครับครับ
1: มีหน้าที่แล้วไม่ทำงาน
0: อ๋อครับ
1: อันนี้เราก็พยายามเน้น
0: ครับ
1: เน้นนะครับ
0: ครับ
1: เน้นว่าให้บริการประชาชนทีนี้จากการที่เราเน้นการทำงานพ้นออกมาก็ชัดเจนครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นผมต้องขอบคุณเจ้าหน้าที
0: ่

0: คือถ้าบอกดีเพราะทุกคน 100% ไม
1: ่ครับ
0: 1,500 คนแล่งกับใครก็ไม่มีใครเชื้อแล้วครับว่าดีไหมทุกคนแต่ว่าส่วนที่ไม่ดีหน่อย
1: ครับ
0: แล้วผมก็พยายามให้ลดลงเรื่อยๆ
1: ครับผม
0: ให้ลดลงเรื่อย
1: ๆครับ
0: มีบางหน่วยงานนะครับที
1: ่ครับ
0: อาจจะไม่ประทับใจไม่พอใจ
1: ครับ
0: ก็จะพยายามแก้ไขดูแลนะครับ
1: อัน
0: นี้คือเรื่องที่ผมปลัดแล้วก็พ่ออ้อสำนักทุกสำนักเข้าใจตรงกันนะครับว่าทิศทางของเราเป็นแบบนี้อันนี้คือเรื่องที่เป็นความภูมิใจให้กับชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
1: ครับครับ
0: ครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องวันที่23นี่นะครับ
1: 23ครับ23
0: สิงหาคมที่บึงคุณทะเล
1: วันอาทิตย
0: ์เวลา 17:00
1: น.
0: วันอาทิตย
1: ์ครับ
0: ครับเราจะมีการจัดแข่งขันจักรยานสี่เส้นทาง
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นเรื่องที่เผื่อเศรษฐกิจของชาวเทศบาล
1: ชื่อโครงการนี้คือปั้นให้รวยเจ้ยเกินรอยเมืองคุณดีสุราษฎร์ธานีครับนายกครับ
0: ใช่ครับใช่ก็คือสำคัญที่สุดคือเราต้องการ
1: ครับ
0: คนที่มาจะท้องถิ่นอื่นคือคนบ้านเรานี่มันก็มุ่นอยู่ตรงนี้แหละ
1: ครับผม
0: แต่ว่าถ้าเราต้องการให้รายรับของชาวเทศบาลเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: เราต้องเชิญคนข้างนอกมา
1: ครับผม
0: ทำพันธุ์พืชให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ตั้งในบ้านเรานะครับก็ย่างดีบอสอะไรครับถ้ามานอนคืนก็ตีว่าพันหนึ่ง
1: ครับก็ต้องกินต้องใช้
0: ตอนนี้นักกีฬาที่มานะครับที่ลงทะเบียนแล้ว 1,500 คน
1: 1,500
0: กับ 1,500 คนนี่ก็คือบุญคุณทะเลเต็มแล้วครับนะครับ
1: ครับ
0: จักรยานแบ่งออกเป็น4เส้นทาง
1: ครับเอา
0: เส้นทางแรก90ถึง100กิโล
1: ครับ
0: เส้นทางที่ซ่องก็คือ60ถึง70
1: ครับ
0: 60ถึง70มีการแข่งขันซ่องแบบก็คือเสื้อผูกเข้า
1: ครับ
0: เสื้อมอบ
1: ครับผม
0: แล้วส่วนอันที่3ก็คืออันที่4
1: ครับ
0: อันที่4ก็คือทัวริงกับปั่นเข้ามาในเมืองแล้วครับไปชมวัดไปชมสตรีทอาร์ตไปชมวัฒนธรรมในเมืองมูลนิธิไร่กระหว่าไป
1: ครับ
0: ต่างจาวนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือ4เส้นทางสิ่งที่ต้องการชัดเจนก็คือความร่วมมือ
1: ครับ
0: นะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีเจ้าภาพที่ดีอันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถ้าว่าต่อจากวันที่23นี
1: ้ครับผม
0: ก็มีอีกกิจกรรมนึงก็คือวันที่13
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: วันที่13ก็เป็นการวิ่ง
1: 13คือเดือนหน้าใช่ไหมครับ
0: เดือนหน้าครับเดือนหน้าแต่ว่าวิ่ง
1: กันยายนเป็นวิ่งนะครับ
0: ครับบรรยากาศวิ่งกลางคืน
1: อ๋อ
0: สนุกสนานกัน
1: อ๋อ
0: วิ่งไปกับเลิศเลิศตื่นเต้นไป
1: ครับผม
0: คือทางซ่องงานเนี้ยเราเน้นคนที่มาจากที่อื่นนะครับให้คนที่อยู่ในเทศบาลรับแต่ตั้งแล้วก
1: ็
0: ยิ้มนั่งยิ้มเป็นเจ้าภาพ
1: ครับมีรายได้ได้ต่างๆเข้ามาเศรษฐกิจได้ต่างๆนะครับผม
0: ได้ครับได
1: ้อันนี้เตี้ยท่านนายกกับปันนายร้อยใจเกินรอยเมืองคนดีนะครับนะเห็นว่าวันนี้จะมีการแถลงข่าวด้วยใช่ไหมครับนายก
0: ใช่ครับวันนี้จะแถลงข่าวแล้วก็อีประเด็นนึงก็คือผมจะเชิญชมรมจักรยานนะ
1: ครับ
0: 2-3 คน
1: ครับ
0: มาช่วยเป็นกรรมการ
1: ครับ
0: คือให้มาช่วยดูงานเป็นกรรมการให้ช่วยดูงาน
1: บางทีวันนี้ทีก็มีการแถลงข่าวนะ
0: ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำหนังสือแต่งตั้งก็เลยแต่งตั้งเพราะอำนาจแต่งตั้งเป็นอำนาจนายก
1: ครับผม
0: ก็เลยแต่งตั้งแล้วก็ทำหนังสือตามร่างง่ายเพราะว่าผมมองว่าชมรมจักรยานจัดมาแล้วเป็น12ครั้งนะครับทีนี้คนที่เชี่ยวชาญในการจักรยาน
1: ครับ
0: จัดการแข่งขันจักรยาน
1: ครับผม
0: ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยไม่มีใครเกินชมรมจักรยานแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องให้ชมรมจักรยานมาช่วยตรวจสอบ
1: ครับ
0: เป็นกรรมการตรวจสอบทีโออาร์อะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: ครับครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวนะที่ท่านนายกบอกว่าวันที่13ใช่ไหมวันที่13เดือน
0: 13กันยาครับ
1: อ๋อกันยานี่คือวิ่ง

0: นะครับนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันม
1: ีในรัน
0: อ๋อในรันนะครับผมเส้นทางนี่นายกปอทราบไหมครับวิ่งในลาดใช่ไหมครับ
1: ครับวิ่งในลาดครับเรื่องที่ท้าปราวาน
0: อ๋อท้าปราวานนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็จุดสตาร์ทจุดเส้นชัยกัจจยุทีเดียวตรงนั้นแล้วนะครับนะ
1: คร
0: ับ อ๋อนี่ก็เป็นรายการวิ่ง
1: ก็วิ่งเข้ามาในลาดครับเข้ามาในลาด
0: ก็แต่ว่าที่ว่าวิ่งที่คนตื่นตาตื่นใจมาก็งานฉพร้าเลยนะครับ
1: อันนั้นก็คือเดือน
0: ตุลาครับตุลาครับอีกนะ
1: อีกเดือนนึงแล้วอ
0: ีกสักเดือนนึงนะครับทัดไปแล้วโปกันยาก็มี
1: คือ
0: ตุลาก็มีให้กิจกรรมมีทุกเดือน
1: คืออยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือกางเกงกับรองเท้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเราผมดูแล้วเราก็จะมีงานวิ่งกันตลอดนะครับโดยเฉพาะของเรามีที่ที่ค่ายได้กับบึงคุณเลตอนนี
0: ้ครับ
1: อบจ.ก็พัฒนาตับความสะอาดได้ต่อได้ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้น
0: ครับผมครับก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าเราก็มีข้อจำกัดอยู่พอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของเทศบาลนี่ประตูเพิ่มเติมแต่นายกคิดหนึ่งนะครับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเดินวิ่งเล็กเฮ้ยเล็กใจกับกองทุน
1: ครับผมชื่นชมกรรมการชุดนี้ครับเพราะว่าค่อยนะครับค่อยจะเป็นค่อยของกรรมการค่อยของประธาน
0: ก็คือเป็น
1: แล้วก็คนที่บริจาคไม่ได้ใช้เงินกองทุนนะครับไม่ได้ใช้เงินกองทุน
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าไม่เป็นสมาชิก
0: ครับ
1: ก็10กิโลโดยการนับก้าว
0: ครับผม
1: นะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็10กิโลเอามาโชว
0: ์ครับ
1: ก็จะได้ไข่ไป5ลู
0: กอ๋อนี่เฉพาะสมาชิก
1: เฉพาะสมาชิกจะได้10ลูก
0: บุคคลทั่วไปเนี่ยบอกว่าถ้าระยะทาง5ลูกบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช้สมาชิกกองทุนเน
1: ี่
0: ย
1: 10โลกับ10โล
0: ได้ไข่5ฟองแต่ว่าถ้าสมาชิกกองทุน
1: รายละเอียดดูแค่กองทุนคร
0: ับ ล็อกเล็กเฮ้ยเนี่ยผมถืออยู่ในมือแล้วครับนายกครับก็ถ้าเป็นสมาชิกนี่ได้10ฟองนะถ้าไม่ใช่สมาชิกนี่ได้5แต่สมาชิกนี่ได้10นะก็มีระยะทาง5โลครับ10โลนะครับ
1: คร
0: ับ นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ยากให้คนไปออกกำลังกายกันนะครับ
1: ประตูเชื้อไหมครับว่าสิ้นปีนี้ครับสิ้นปีนี
0: ้ครับ
1: กองทุนสวัสดิการชุมชนมีเงินเลื่อนในข้อกองทุนนี้8ล้านครับ
0: โอ้นะไม่ค่อยชายกันใช่ไหมครับ
1: ค
0: ือที่ว่าไม่ค่อยชายก็คือไม่ใคร
1: ผมมองถึงการบริหารโปร่งใส
0: นั่นส่วนนึงแล้วแหละบริหารจัดการดี
1: ครับบริหารจัดการดี
0: คือถ้ามีคนชายสวัสดิการกองทุนหมากนี่มันจะเป็นเพราะอุบัติเหตุจะไม่ต้องมีอะไรปัญหาพวกนี้ไหมครับนายกครับหรือว่าจะต้องมีเสียชีวิตได้พวกนี้ไหม
1: ใช่ครับคือกองทุนของเราเป็นกองทุนบุญ
0: ครับซึ่งนั่นแหละคนไม่ค่อยยากชาย
1: จริงๆแล้วจริงๆแล้วการตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง
0: ตาย
1: กระทั่งเปี้ย
0: ทั้งเปี้ยเปี้ยเสียชีวิต
1: ครับถึงผมก็มองว่ากองทุนของเราถึงแม้ว่าวันนี้ไม่ได้เป็นกองทุนที่ดีแต่ของเราติดอันดับ1 2อยู่แล้ว
0: ครับผม
1: เพราะว่าสมาชิกของเราหมื่นกว่าถึง5กองทุนที่มีสมาชิกหมื่นกว่ากองทุนระบาดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยผมมองว่าของเราน่าจะเป็นเบอร์1นะ
0: ครับ
1: ถึงกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ทั่วประเทศนะครับเขาก็ทำกันแต่ว่าที่มีสมาชิกหมื่นกว่าเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เขาไม่มีนะครับ
0: ยังไม่ถึงนะครับ
1: ครับหมื่นกว่ามีแต่ของเรา
0: อ๋อเหรอครับเทศบาลนครได้หมื่นเลือดแล้วนะ
1: ครับหมื่นเลือดครับ
0: โอ้สุดยอดครับผม
1: ครับของที่อื่นก็มีแต่ว่ามันไม่ถึงนะครับมี 2,000 3,000 2,000 3,000
0: ครับ
1: 1,000 อะไรประมาณนั้นมาทุดของบ้านต้องก็ 6,000
0: โอ้ครับ
1: ประเด็นก็คือเม็ดคนครับ
0: 5คนมาเป็นสมาชิกยากเลยครับ
1: ไม่ได้ครับเพราะว่ามันของ2ทิ้นแต่ว่าของเรามีแนวโน้มที่จะเพิ่มได้ 20,000 30,000 นี่เพิ่มได้
0: คือจริงๆแล้วมันก็มีสวัสดิการดีๆที่จะให้ได้กองทุนนี่ก็คือเสียวันละบาทใช่ไหมครับนายก
1: 365บาทต่อปี
0: 365บาทต่อปีนะครับ
1: เข้าใจคือกองทุนวันละบาท
0: ไม่บ่มไม่บ่ายก็ได้นะครับ เบิกได
1: ้ไม่ใบ้ค่าโรงพยาบาลก็ได้

0: คืนหนึ่ง500ไม่เกิน6คืนก
1: ็
0: คือ3,000
1: ครับผม
0: ปีหนึ่งก็ไม่ได้เกิน2ครั้งนะครับ2ครั้ง
1: ครับครับ
0: ก็อุบัติเหตุก็ได้ครั้งละ500นี่ไม่จำกัดคุณมีอุบัติเหตุไปเอาใบรับรองแพทย์มา
1: ครับมา
0: เบิก
1: กองทุนได้เลย
0: ครับกองทุนได
1: ้
0: ก็ไม่ได้ต้องการลักท่านเพราะว่าบางที
1: ให้เบิกกันคล้องครองนะครับ
0: กับไม้กับพันนีบางทีเขาทำประกันถึงประกันเนี่ยก็ต้องการใบเสร็จตัวจริง
1: ใช่ครับ
0: แต่ของเราเอาสำเนามา
1: เอาสำเนามาได
0: ้สำเนาใบรองแพทย์ชอบถูกกับไปรู้ว่าเอาหนอนแน่รู้ว่ากระจายต่างกันอันนี้เอาง่าย
1: ๆครับผม
0: นะครับก็เป็นการช่วยกันดูแลตั้งแต่เกิดจนตายครับ
1: ครับผมนั่นแหละก็นี่จะเริ่มรับสมัครกันไม่กันต่อได้แล้วครับนายกครับ
0: วันที่1มกราค
1: มนะครับผม
0: ครับ1มกราคมอาจจะไม่ได้รับครับวันที่2
1: นะไปรู้แหละนะครับเวลาราชการนะครับผม
0: นะจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมีนา
1: ครับ
0: โอเค
1: นี่กองทุนสวัสดิการนะครับเพิ่มเติมจากที่เราเรื่องแรกก็คือเรื่องรางวัลอะไรนะ
0: ประตู FBA ครับ
1: นั่นนะครับต้องทำงานกันยังคำคำเมนเข้มแข็งกัน
0: ครับก็น่าจะเป็นเทศบาลผมก็ไม่รู้ว่าจะมีใครได้99มั้ง
1: มีเขามีรางวัลได้ไหม
0: เพราะของเราปีแล้วได้94
1: เขามีรางวัลได้ไงมั้งครับที่เราได้ประกวดและผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ย
0: ก็น่าจะเป็นประกาศถ้วยได้ไหมครับ
1: มีเงินรางวัลได้ไหมเห็นบังให้เง
0: ินอ๋อไม่มีครับ
1: ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความโปร่งใสในการทำงาน
0: ในการทำงาน
1: ประชาชน
0: อันนี้ชัดเจน
1: ชัดเจนนะครับผม
0: ถึงนับวันก็จะมีความเข้มงวดเพิ่มข
1: ึ้
0: น
1: ครับผมครับเอาเรื่องต่อไปครับนายกมีเรื่องวัดก้นวัดตู้พัดไปไหนลาดนะครับนุ่นที่ว่ามีการลาดย่างนุ่นชนกระเซ็มนะครับแล้วก็มีรถตีเส้นนี้ยังไม่ปิ๊บเลยนะรถตีเส้นแต่ผมเห็นถึงกับข้างทางคิดว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะมาอำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องในด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับ
0: ครับคือผมมองว่าบ้านเมืองก็อาจจะต้องมีเครื่องไม้ที่อำนวยความสะดวก
1: ครับ
0: ประตูจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ซอยถูกซอย
1: ครับ
0: เรามีป้ายเป็นป้ายชั่วคราวนะครับทำง่าย
1: ๆครับ
0: ป้ายข้องเก่าก็เป็นหมื่นนะครับ
1: ที่
0: เป็นมาท่าน
1: ครับ
0: แต่ของเราทำเป็นป้ายชั่วคราวก็2,000 กว่าบาทเพราะถือว่าเพื่อความสะดวกของชาวบ้าน
1: ครับผมจะได้
0: ตอนแรกเราก็นึกว่าใช้ Google นะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
0: ไปไหนมาไหนก็ใช้แผนที่ Google แต่ว่ามาวันนี้ผมมองว่าวันในท้ายสุดป้าย
1: มันก็จำเป็น
0: มันก็จำเป็นกับใช้มันก็จำเป็นเพราะฉะนั้นเราก็ทำป้ายชั่วคราว
1: มีคำถามมาว่าสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกองทุนพิเศษไม่ครับอันนี้แกคงจะ
0: กองทุนพิเศษคืออะไรคร
1: ับ อ๋อไม่ก็ว่าไม่ต้องเสียเบียร์ทั้งนั้นแหละ
0: ทีนั้นอย่างเดีย
1: วไม่ได้คำถามของยกกันนะครับยกกัน
0: จะเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
1: ไม่ต้องเสียเบียร์ได้ไหมไม่ได้นะครับต้องเสีย
0: ได้ครับได้
1: 365 บาท
0: คือหุ้นล่มก็เอาล่มทั้ง
1: เอาต่อครับ
0: ไม่
1: ยกกัน
0: ปิดต่อประตูต้องติดต่อพี่รื้นครับ
1: อ๋อพี่รื้นนะ
0: ครับ
1: แกเป็นคนดูแล
0: ประธานชุมชนเป็นประธานกองทุนทีนี้ถ้าว่าเงื่อนไขระเบียบของกองทุนเป็นอย่างไรพี่รื้นและกรรมการเป็นคนอ้
1: อ
0: นะครับ
1: ครับครับ
0: เพราะฉะนั้นอาจจะพี่ระเบียบไปว่าของซื้อมวลชนกับรอยช่องไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกฟรีก็ได้
1: อันนี้แกยกเล่นนะครับ
0: ได้คร
1: ับ ก็ตามระเบียบต้องไปตามระเบียบนะครับผม
0: มันพันนี้ครับมันเป็นกองทุนบุญ
1: ครับผม
0: ซึ่งผมมองว่าเราต้องหาวิธีทำพันพืชได้ไงได้ค่ามารวม
1: ครับครับ
0: ให้เยอะขึ้น
1: ครับผมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อไปเรื่องการหาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนก็จำเป็นนะครับเทศบาลก็พยายามจะหาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเต็มสมัยนะครับมาทำงานนะครับนะครับ นายกมีเรื่องไรต่อหรอครับผมเชิญครับ
0: ก็ไม่น่ามีเรื่องไรแล้วมาตู้มีเรื่องไรไหมครับ
1: มาตู้ก็ไม่หันท่าม
0: เรื่องท่าม
1: เรื่องพลูกับพลูโครงควายครับ
0: เดี๋ยวผมมาตู้ท่ามผมเหมือนพลูโครงควายปันพื้นมั่ง
1: ปันพื้นมั่ง
0: ผมกับท่ามมาตู้ว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องประมาทหรือไม่ประมาทหรือไรแรงมาก
1: อ๋อไม่ครับไม่ครับ
0: มันเป็นเรื่องสุจริตมาก
1: ไม่ครับไม่ครับไม่ไม่ใช่
0: เพราะฉะนั้นผู้กองควายมันเป็นเรื่องโลกธรรมแปด
1: ครับผมคือ
0: นะครับ
1: คือจริงแล้วก็คือผู้กองควายก็เป็นโครงการของโยธาธิการและพังเมืองนะครับใช้ได้งบมาเพราะว่าถ้าเจ้างบ
0: ครับโอเค
1: ครับผม
0: คือผมมองว่าโลกธรรมแปดเป็นเรื่องธรรมดา
1: ครับ
0: เพราะว่าในสังคมมันก็มีคนมีความยาก
1: ครับ
0: ยากจะอยู่ในแซงยากจะแสดงออกซึ่งความสามารถของตัวเองนะครับทีนี้ปัญหาว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยบางทีอาจจะยังขาดข้อมูล
1: ครับ
0: เพราะว่าไปยึดแล้วตู้พิษไม่รู้แล้ว
1: ม
0: าตามนี
1: ้ครับผม
0: ใช่ไหมครับตู
1: ้ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันก็เงียบ
1: ครับ
0: แต่ว่าพ้นจริงมันก็จะเกิด
1: ครับผม
0: โอเคก็รอดูเพราะมองว่าเป็นเรื่องของโลกธรรมแปดมาตู้รู้ไหมครับเกิดอะไร
1: บ่าวตู้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นใ
0: ช่โอเคโอเคโอเค
1: แต่ว่าใช่
0: ผมต้องให้ทุกคนไปขนห้าแล
1: ้วเดี๋ยวผมคอยไปห้าแล้วลุงก็ทำแปดนะครับผม
0: ลงท้ายคือถ้าความรู้ไม่พอก็อาจจะแสดงความคิดเห็นได้ในระดับนึง
1: ถ้าเอาเฮ็ดเอาพ่นปณีนายกครับก็คือบ่าวตู้ก็รู้แล้วว่าเฮ็ดก็คือทางอยู่ทาธิการเขาไปพลักดันไปข้องบนะครับแล้วก็มาทำดำเนินการนะครับ แต่ว่าเขาก็ทำได้คือว่าดำเนินการแล้วแต่ว่าพอว่าเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาก็คงจะต้องมอบให้กับท้องถิ่นนะครับไปคนดูแลอันนี้คือปกติแต่ว่า
0: ขั้นตอน
1: นะครับผมซึ่งก็มีกระบวนการมีขั้นตอนแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้มีข้อมูลมากว่าเฟซช่องนี่เขาจะมีขึ้นมาต่อดุ้งต่อได้หรือเปล่าเนี่ยปันพื้น
0: อันนี้ผม
1: ก็ไม่
0: สอบไม่ได้
1: เพราะว่าม
0: ันก็เกินมือ
1: ถ้าเทศบาลรับมาแล้วเนี่ยเฟซช่องก็ต้องใช้งบของเทศบาลเท่านั้นหรือว่าใช้งบของต่อกองเข้ากองอยู่ทางเหมือนเดิม
0: ก็กองอยู่ทางเหมือนเดิมครับก็ตั้งงบไว้ในปีจักรศูนย์คือถึงมีสอบตรวจสอบสรุปแล้ว
1: ครับ
0: แต่ที่ผมเกรงก็คือเขาจะพิจารณาเป็นเรื่องอื่น
1: ก็ประหยัดตีอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับ
0: ได้หวาไปครับ
1: แล้วก็พิจารณาเป็นเรื่องอื่น
0: ไอ้เรื่องนั้นนะครับ
1: คือ
0: เป็นเรื่องที
1: ่เนื้อการควบคุม
0: เรายังไม่ถึงนะครับ
1: เราก็พิจารณาว่าพ้นตรงนั้นมาเป็นเรื่องครับ
0: ก็มันเป็นเรื่องลำบากและเรื่องไอ้ตัวนี้มันเป็นเรื่องโลกธรรมแปด
1: ครับ
0: พระพยอมแรงอยู่เสมอว่าถ้าศีลไม่เสมอกันก็ไม่ต้องคุยกัน
1: โลกธรรมแปด
0: ความไม่ก็คือถ้าเกิดข้อมูลไม่เท้า ข้อมูลไม่เท้ารูไม่เท้าเที่ยงกันตาย
1: ครับผม
0: ใช่ไหมครับเนี่ยง่าย
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าพ้นมันจะเกิดขึ้นในอนาคต
1: ครับ
0: แต่รอดูกันไป
1: ก็รอ
0: ส่วนเคยร้อยเคยหิวแซงเคยทำอะไรตามไป
1: ครับผม
0: โอเค
1: ครับประกาศสุดท้ายก็เพิ่มเติมอะไรไหมครับตอนนี้ครับ
0: ก็ย่าจะให้ทุกท่านได้เข้าใจการทำงานเทศบาลนะครับว่าวัตถุประสงค์เป้าหมายก็คือประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สาธารณะประโยชน์ของประชาชนนะครับยืนยันด้วยคะแนน LPA ยืนยันด้วยการทำงานย่างจริงจังมาตลอด
1: ครับผม
0: อันนี้ทุกท่านให้พุ่งกระเชียวกันนะเพราะฉะนั้นให้มีความมั่นใจนะครับคือไอ้เรื่องไรก็ร้อยก็ร้อยกว่ากันไปแต่ว่าในลักนะครับต้องยืนให้แน
1: ่ครับ
0: เพราะไม่นั่นคุณก็จะล่มพอล่มแล้วมันก็จะทำให้ตัวเองนะคนอื่นก็คงไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: ตัวเองก็จะดอยลงไปเอง
1: ครับผม
0: นะส่วนผมเองผมมองว่าเป้าหมายของผมชัดเจนว่าต้องการพัฒนา โอเคได้ต้องขอบคุณทุกท่านครับสำหรับวันนี้ได้ให้โอกาส
1: ครับครับขอบคุณมากครับนายกครับผม
0: สำหรับผู้ฟังครับสวัสดีครับ
1: ครับผมนายกประเสริฐบุญประสบนะครับแกก็คว้าไปว่าโลกธรรมแปดได้ลาภเสื่อมลาภได้หยดเสื่อมหยดนะสุขเกิดถูกนินทาสรรเสริญนะนี่คือโลกธรรมแปดนะครับอ่ะเราพักกันสักครู่เดียวกับหนุ่มนุ่มครับผมครับ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
4: ห้างเพชรทองกองไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
5: ห้างเพชรทองกองไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมายาวยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
6: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
7: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนร้องบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสปูทอน8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเทียพลศรีสุขใส
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

นะครับก่อนที่เราจะรับสายนะครับสายอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวพาทูขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้ให้การน้ำนุ่นสักแป๊บเดียวนะครับขอบคุณทูเดย์คาเฟ่ครับนะโดยพี่โทมนัสปริมแก้วนะครับแล้วก็เชฟตูนะครับร้อยๆนะครับน้ำเบเกอรี่ร้อยๆเครื่องดื่มดีๆนะรสชาติเป็นเลิศกินละสดชื่นนะก็ต้องนึกถึงทูเดย์คาเฟ่นะครับหรือในท่าอากาศยานนะครับก็อยู่ที่ชั้นสองแล้วก็ถ้าจะเป็นกินคุ้งกินข้าวนะครับนะข้าวก็นี่เลยนะครับที่แอร์พอร์ตรีสอร์ทนะครับขอบคุณในตรงนี้กันนะครับสำหรับพี่เบานะครับพี่โทมนัสปริมแก้วผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งนะครับที่น้ำนุ่นดังรายการขอบคุณนะครับบริษัทพัฒนาพันปามปามดีมีคุณภาพให้นึกถึงเนี่ยนะครับ

0: บริษัทพัฒนาปันปามอยู่คุณทะเลครับผมเลยโรงพักคุณเลไปทีเดียวครับแล้วก็ขอบคุณนะครับห้างไปทองกองไผ่ซ่านนะครับห้างทองคุณภาพก็ให้นึกถึงห้างทองกองไผ่ซ่านครับแล้วก็มิสูสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยก็ไปทำบัตรไม่ก็ได้ที่ชั้น3เซ็นทรัลนะครับนะสอบถามรายละเอียดเรื่องของที่จะผลสินค้าอะไรต่างๆหรือจะกู้เงินนะครับให้เหมาะกับตัวเองกำลังที่จะเราพ้นได้นะครับนะก็ไปที่นี่แหละนะครับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับอ่ะนะเปิดไซต์นะครับ077ครับ405445นะครับผมกลับไปที่ไซต์แรกกันเลยครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ
0: ๊ครับ
1: โครงการของเทศบาลนะคะที่ว่าทิ้งขยะชิ้นใหญ่ที่เขาจะมารับหน้าบ้านนะคะแจ
0: ้
1: งใครดี
0: โอ้หน้าบ้านนะครับคือปกติปกติแล้วตรงนั้นถนนเป็นถนนตลาดล่างใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ถนนตลาดล่างในปกติจะมีคนมาวางถุงขยะไว้ที่ถนนริมถนนไหมครับพี
1: ่ไม่ค่ะขยะชิ้นใหญ่แบบนี้แบบพวกฟอนิเจอร์อะไร
0: ขยะ
1: ชิ้นบอกว่าจะมารับที่บ้านได
0: ้ต้อง
1: โทรไป
0: ต้องโทรไป
1: แล้วติดต่อใครอะคะ
0: ไปที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเบอร์โทรที่ผมจำไม่ได้แต่ว่าลองหาดูจากสมุดโทรศัพท์หรือโทรจากหาเสิร์ชหาจาก Google อะไรก็ได้ครับพี่นะ
1: ไม่ในเพจของเทศบาลเลย
0: ก็ลองเปิดจากเพจของเทศบาลก็ได้ว่าในเพจของเทศบาลสำนักกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเบอร์โทรอะไรนะครับพี่อ๋อ
1: สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
0: ครับผมที่กองนี้นะครับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณมาก
0: ครับครับผมครับก็ลองเล่นะครับผมนะบางทีก็ชินย่อยนะครับถ้าผู้สูงอายุบางทีก็ลำบากในการที่จะค้นไปนะครับนะก็พี่สาวโทรมานะครับนะเหลืองคงขยะชิ้นย่อยเป็นที่โน่นเป็นอะไรพวกนี้แหละนะครับผมเราไปที่สายต่อไปกันเลยนะครับผม07740445ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่โตคร
0: ับ อ๋อครับผมครับสวัสดีครับ
2: พี่โตครับ แต่ว่าได้ตามคุณวัชระก็รู้สึกว่าลดลงเป็นบางซึ่งบางอย่างเราก็ได้รับรู้มั่งว่าทางการเมืองหรือว่าได้ต่อร้อยดีว่าคุณวัชระนี่แค่แจ้งว่าเราอยู่แล้วเห็นนี่แหละพวกวังเลยนั่งคุยกับเพื่อนๆจะปากกับไปบ้านพวกว่า
0: ใน
2: การ ลดซีซั่นแล้วซีซั่นตรงน้อยทำให้คนถึงดูกลับไปฟังรายการพิจิตรก็คือวันพฤหัสนี
0: ่
2: พิจิตรจะเจอนายกกระเทิดมานางเล้ง
0: ม
2: านางเล้งชาวบ้านในบริเวณเขตเทศบาลนครสุราษฎร์เขาได้รู้ว่านายกกำลังทำไม่ได้โ
0: คร
2: งการทำงานนายกทำให้ชาวบ้านได้รู้ตรงนี
0: ้
2: ในการปิดร้านอ่ะคือชาวบ้านได้บอกพิจิตรว่าพิจิตรทำโครงการนี้มันก็ยากจะปิดเจ้าเล่งแต่บอกพิจิตรแต่ไม่กี่วันกันนายกกระชากเขาก็จะเกยตรงนั้นเองแต่พอเมื่อวันพุธมันที่ว่าที่พิจิตรเจอคุณวัชระมานั่งนี่มันเป็นซีซั่นเลยพิจิตร
0: ครับผม
2: ซีซั่นที่ว่ามาป้อนยักษ์ให้พิจิตรเจอหนักการเมืองมาสักวันอาทิตย์สักวันได้วันนี้ใครก็ได้ผ
0: ม
2: นายกสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้นายกก็ได้วาดีท่อด้วยท่อมาได้เพื่อให้ชาวบ้านได้ทราบมั่งว่าเหตุการณ์ที่เกิดนี่ที่แก้ปัญหาคือไอ้เรื่องมั่งที่ว่าเรายากรู้แต่เราไม่รู้เราอยู่ในวงแคบแต่นักการเมืองก็อยู่วงกว้างไปดูที่เราเชิ
0: บ
2: แต่ข้าวสร้างแต่ละครั้งนี่ข้าวที่ออกมาแต่ละครั้งนี่เราก็ยากรู้ว่ามันเป็นแบบเปลือยใกล้แบ
0: บ
2: เปลือยเราก็ยากทราบตรงนี้กันยากใจไปโทรนำเสนอตรงนี้นั่นก็นิ่งขอเสนอนั่นไปโทรนั่นไม่ได้บ
0: ัง
2: ค
0: ับ
2: เลยไปโทร
0: ก็ไม่หรอกแต่ว่าทุกวันจันทร์นี่พบกับวัชราเพชรทองวันจันทร์เวนจันทร์ครับผม
2: ครับผมครับพอดีแล้วพี่วันนั้น
0: แกเป็นทนายความนะแกมีความรู้ทางด้านกฎหมายครับ
2: ครับนั่นเลยเรื่องพ่อว่าวาระการกันนี้ทำให้สงสัยแกชาวบ้านเดือดร้อนนี่เขาแกก็ได้พ่อว่าแกนี่แหละชาวมาที่แกปัญหาให้ชาวบ้านได
0: ้ครับ
2: เราเล่ผ่านผู้การเล่เขาแกตั้งใจมา
0: ครับครับ
2: ตั้งใจจะช่วยเลือกเขาให้กำลังใจคุณวัชระเลยท่านเองไปที่กับพิธูที่รายการพิธูมีเอสซีมากเลย
0: ครับผม
2: มากอะไรหน้าอะไรตาพิธูเอาเจ้านี่ก้อนครับ
0: อ๋อครับขอบคุณมาก
2: ครับ
0: ขอบคุณครับหนุ่มขนมนะครับผมเรื่องของลุงทวีนะครับนะมอแต่ว่าคุณเจ็กนะครับบัชราเพชรทองนะครับแกก็ไปที่บ้านลุงทวีนะไปท้ายกลางโกงเศร้าคุ้ยเลยนะไปเศร้าไฟฟ้าก็โค้งอยู่นะตอนนี้ก็เริ่มมีเถาวัลย์นะครับไม้เลื่อยนะครับเริ่มเป็นเรื่องเริ่มเลื่อยนะครับคลุมเศร้าไฟฟ้านะครับนะที่กำลังนี้แหละนะครับผมอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะได้

0: ปักกะต่อใดนะครับนะเรียกว่าจะโกงอยู่บันนั้นตลอดไปนะครับนะพี่เจ็คนะครับพี่เจ็ควัชราไปท่องนะครับแกก็ลงพื้นที่ไปนะครับเราก็ได้เจอกันเรียบร้อยแล้วนะครับนะส่วนว่าจะผลักดันกันบรรพื้นก็คอยว่ากันเหล่านะครับกลับไปกันที่ซาต่อไปครับผมจับทันผู้ฟังครับผมครับสวัสดีครับ
1: บาจูงแต่ว่าผมก็ขอบใจคุณวัชระแกมาถึงบ้านเนี่ยนี่บอกตรงๆว่าผมนั่งคุยกับชาวบ้านชาวบ้านเขาว่าถึงคนหลักเทศกับแกพอที่มีความว่างได้เพราะแกรู้ทางแต่บางแต่นั่งคุยเขาว่าบางคนรู้ทางแต่ก็ทำเป็นไม่เห็นนะแกถึงผมขอบใจคุณวัชระมาครับที่ได้มาถึงบ้านแต่ว่าก็เดียวทิ้งหนึ่งผมไม่ได้ท่ามฐานนายกประเทศมันมีทิ้งหลายคนเขาคล้องใจอยู
0: ่
1: ไม่รู้ว่าที่เงื่อนกันไม่กันในเมืองคือชุ่มนุ่มผู้สูงอายุไอ้ผู้สูงอายุนี่มันอายุเท่าใดจึงเรียกว่าผู้สูงอายุผมเองนี่ไปสมัครที่นี่เขาท่ามว่าลุงอายุเท่าได้แล้วผมว่าขึ้นระดับนายพลแล้วเดือน800โอ้จนไม่เข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุ ผมมึนเลยบ่ตู้นี่มันผู้สูงอายุเท่าได้ทีนี้ผมเลยผมเข้าว่าสูงอายุเมื่อพ่อชามมึงเฮ้ผมว่าไม่รวยไรกันแล้วทีนี
0: ้
1: ผู้สูงอายุข้อไอ้คนนายกประเทศตอบให้กันนะครับว่าผู้สูงอายุมันอยู่ในอายุเท่าได้ย
0: ัง
1: เรียกว่าผู้สูงอายุผมพงนัดกับคำนี้แหละทุกคนยังท่องใจว่าไม่ความว่าผู้สูงอายุนี่มันพงปลื
0: ้
1: มหัวใจชาวบ้านก็เข้าใจกันครับวันนี้ครับ
0: ครับเดี๋ยวคอยท้าไม้นะครับนะบาตูก็ไม่รู้ว่าเขามีเกณฑ์กันพันปลื้มนะครับบาตูผู้สูงอายุนะแล้วก็จะดูแลผู้สูงอายุพันปลื้มมั่งนะครับนะในอบต.นะครับในเทศบาลก็เหมือนกันนะครับนะระเบียบเหมือนกันนะครับผมใจระเบียบเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวคอยท้าไม้นะครับนะเออนะครับเสียดายว่านายกแกไม่มาครับมาทางซ้ายนะพอแกมาทางซ้ายนี่เราก็จะเปิดซ้ายก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีโทรศัพท์มือเดียวนะเอานะครับก็ได้ไปพูดไปคุยไปจ้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับพี่เจ็คนะครับนะแต่ว่าพี่เจ็คก็จะมีกิจกรรมนะครับผมจะมีกิจกรรมในวันที่ต่อวันอาทิตย์นี้แหละครับนะวันที่16นะครับนะวันอาทิตย์ที่16ครับวันอาทิตย์ที่16นะครับเดี๋ยวนะบ่าวตูดูพี่ดูนิดนึงนะครับนะยังห้ามไม่จวนยังห้ามไม่จวนนะครับวันอาทิตย์ที่16นะครับนะก็จะเปิดให้อะไรอ่ะให้ได้ข้ามาเล่งมาคุยกันเรื่องอะไรครับเรื่องเหตุที่มีการกราดยิงนะครับในโรงเรียนนะครับแกก็บอกว่าโศกนาฏกรรมยิงในโรงเรียนสังคมไทยจะป้องกันแกเคยอย่างไรแล้วก็ปัญหานักเรียนนักศึกษาไทยปัจจุบันโดยมีอาจารย์พ่อสุนิทพิมานนะครับพ่อเกรียงไกรแก้มีซีพ่อมุตตาการจนาอักษรอาจารย์มุนพัฒน์สินทะนามราพันธ์นะครับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับนักเรียนนะครับก็จะมีผู้ดำเนินรายการโดยกิตติชัยไสยสะอาดนะครับหรือผู้บัญชอดนะครับที่องค์ซีไปชัยซีดีนะครับโรงแรมวังใต้นะครับนะก็เป้าหมายนะครับผู้เข้ารับฟัง100ฐานนะครับนะคนที่สนใจนะครับก็100ฐานสนใจนะครับนะอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมให้โทรไปนะครับโทรไปจองที่หนังได้นะครับนะเดี๋ยวประตูให้เบอร์โทรไปนะครับนะท่านก็โทรไปได้เลยนะครับที่080923-9991นะครับนะพี่เจ็ควัชราเพชรทองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าพ่อว่าเขาเตรียมไปรอยทีนะครับก็คือเซตซัมเซวนาก็เลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงกันนะครับงั้นเดี๋ยวถ้าไม่จองเนี่ยครับเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะครับกลัวว่าจะไปกันหมาเกินนะครับก็จำกัดไปที่100งั้นก็ให้แก็บโทรหรือโทรมาที่บ่าวตู้ก็ได้นะครับเดี๋ยวบ่าวตู้จองให้นะครับที่ศูนย์81894270เอาไปที่สายต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่ตู
0: ้ครับผมครับ
2: ชุมนุมผู้สูงอายุบ้านผม55ปีก็ทำได้
0: ถึงกับอายุถึงกี่ปีอ่ะ

0: 80ก็เขายังทำได้
1: ทำได้นะก้องลุงทวีแก80เรื่องแล้วเขาไม่รับ
0: ก็ลุงทวีก็ทำไม่ได
1: ้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยบ่าวตู่ก็ยังทรงใช้อยู่เหมือนกันนะครับ
0: นี่เขา55ขึ้นไปทำได้มากครับ
1: 55ขึ้นไปนะอ๋อครับผมขอบคุณมาครับที่ได้เข้ามาให้ข้อมูลนะครับผมคือไม่มีกำหนดอายุขั้นสูงนะครับก็คือ55ปี

0: นะโศกนาฏกรรมยิ่งในโรงเรียนสังคมไทยจะป้องกันแก้ไขอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นหัวข้อนะครับที่จะเปิดเสวนากันนะครับที่โรงแรมวังใต้นะครับเราไปดีไซน์ต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
1: ค่ะช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์จองที่นั่งอีกครั้งหนึ่งค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนะเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมประกาศได้อีกทีพร้อมจะจดยังครับผมนะ080วิปิดโทรศัพท์เอ้ยปิดวิทยุด้วยปิดวิทยุฟังจากโทรศัพท์นะพี
1: ่ค่ะค่ะค
0: ่
1: ะ
0: เสียงมันจะก้องมันเสียงมันจะก้องนะ
1: ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะ
0: 080
1: ค่ะ
0: 923
1: 080923
0: 9991
1: 9991อันนี้โทรไปที่ไหน
0: คร
1: ับ
0: คุณแจ็ควัชระเพชรทองเลยครับเจ้าของโครงการนะครับโทรไปเลยนะครับพี่ไปจอง
1: แล้วก็เจ้าของถ้าโทรไม่ติดไปโทรที่คุณตู
0: ้เดี๋ยวผมถ้าโทรแกไม่รับสายยังไงผมเจอแกแล้วผมโทรไปบอกให้ว่าจองจองขอพี่ขอชื่อพี่ไว้ไว้ก่อนชื่ออะไรครับพี่
1: จะขอเบอร์โทรศัพท์คุณตู้ด้วยละกันเผื่อมีใบ
0: 081
1: เดี๋ยว081
0: 894 2705ครับ
1: 2705ขอบคุณค่ะอันนี้ของคุณตู้เลยใช่
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับผมใช่ครับครับนะ
1: โอเคค่ะ
0: เอาก็ต่อเหลาต่อเหลานะครับนะใครสนใจก็ฟังกันได้นะครับนะไปกว้างกันได้แต่ว่าต้องจงนะครับนะเพราะว่ารับไปแกโรยทีนะครับเพราะว่าถ้าไปกึนนั้นเดี๋ยวข้าวเทียงหนูเลี้ยงข้าวเทียงนั่นเลี้ยงกาแฟกันเลยนะครับผมเอานะครับเราจะมีการไล่สดนะครับนะบ่าวตู้ก็ไปไล่กันนะครับทางเพจปันพื้นมังครับผมนะไปติดตามกันได้แล้วก็ยูทูบปันพื้นมังเหมือนกันนะครับนะชื่อเหมือนกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของทางด้านอำเภอเดียวนะทางวัดสุนทรนิวาสนะครับผมก็มีการทำโครงการอบรมพระนาวากะประจำปี2569ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความรู้แก่พระนาวากะพระคณะสงฆ์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับไปจนถึงมอแต่ว่าวันนี้นะครับนะวันนี้วันสุดท้ายนะครับผมไปที่ซ้ายต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ลูก
0: ครับผมเชิญครับ
2: รายการทุกท่านครับจิตตึงแล้วแล้ววัน
0: อ๋อครับผมอ้าว
2: ไอ้การอย่างมีประเด็นเนาะ
0: มีเรื่องเล่นบ้างเอาว่ามาม
2: ีเรื่องไงประเด็นโน้นไปดูเว้นวันนี้ก็ที่แกกฎหมายเรื่องพบอาวุธปืนตรงที่กาวทุ่นเลยเป็นรอยมาตราเนาะ
0: เล
2: ยทีนี้ผมกลัวใจเลยว่าเรื่องนี้มันบางทีมันด้วนแต่สำคัญบางทีสำคัญแต่ไม่ด้วนแต่ไอ้เรื่องด้วนมาว่าน่ะมันขึ้นกาวทิพย์ตางเนี่ยเย็บกันมัด
0: ก็เลยกาวทิพย์ตางเหรอ
2: กาวทิพย์ตางน่ะแต่ผมจำเป็นปิด
0: เกือบบาทนึงนะ
2: กาวที่ว่าบาทนึงคือนี่ผู้บริหารเราคือมันโอเคแล้วอาจจะแก้ก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ว่าคือความเป็นยูปากท้องกับประชาชนเราข้าวเลยนี่มีปัญหาอะไรกับข้าวประชุมกันจบเพื่อกันเลยนี่นี่ไม่แก้ปัญหาด่วนสำคัญแต่ไม่ด่วนน่ะมันไม่ใช่ไปดูใช่ไห
0: ม
2: ใช่ไหม
0: ครับครับ
2: ผมเริ่มเบื่ออะไรเนี่ย
0: เบื่ออะไรวะ
2: แต่ว่าจริงๆกันเรื่องของการใช้อาวุธปืนนะครับยิงคนร้ายในบ้านจริงๆมันมีความผิดอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นข้าอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปแก้คือกฎหมายนี่มันมีตั้งนานแล้วมันก็ประมาณนั้นแหละ
0: ครับผม
2: แต่แค่เรื่องด่วนของประชาชนนี่ไม่แก้
0: นั่นแหละเพราะว่ามันมีเรื่องเหตุยิงกันมาทีนี้ผมก็เลยไปเป็นเรื่องอื่นเลย
2: เป็นเรื่องอื่นเลยกลายเป็นว่ามันเทิงเลย
0: ก็เป็นอย่างเช่นว่าเรื่องปืนเถื่อนเอาถ้าเพื่อไม่เอาจริงเอาจังใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็เรื่องของแนวทางการจะเอาอาวุธปืนวิธีการและพวกนี้นะครับก็ถ้ามีก็วายที่บ้านใช่ไหม
2: เพิ่มโทษนะ
0: เ
2: รื่องก็เพิ่มโทษก็ปล่อยก็ว่ากันไป
0: ครับผม
2: ส่วนแต่ว่าคนแค่ที่คนแค่มีใบอนุญาตแค่คงคือถ้าสมมติว่าหมูก็ยิงพุ่งก็ไปก็คือต้องรับผิดชอบตัวเองอยู่แล้ว
0: ต้องรับผิดชอบครับ
2: ต้องรับผิดชอบ
0: ก็เตียนก็แกก็ได้ก็เดี๋ยวผมก็เสนอให้แกยิงโจรแล้วไม่ผิดนะไม่ต้องขึ้นศาล
2: ไอ้นี่มันไม่มันจ้องแง่พี่ตู้
0: ไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้ไม่ได้บางทีผมรักไอ้คนนั้นเข้ามายิงไหน
0: บ้างนั่นเลยไม่รู้ว่าช่างสถานการณ์ใช่ไหม
2: ใ ป็นไปได้ครับ

0: เออนั่นแหละนั่นแหละ
1: เจตนาแล้วมันไม่งั้นไม่ต้องขึ้นหน้าใช่ไหมปัญหาปัญหาเหมือนกันไปดูจริงๆแค่มีอยู่แล้วและเราใช้หมดแล้วก็บังคับใช้ให้จริงจังมัน
0: เ
1: ป็นปัญหา
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหม
0: ซึ่งไงเด็กมันหลักปืนโป้ปืนโป้มันนู้ใช่ไหมซึ่งเคยจะไปวางท่านใช่ไหม
1: แต่ผมเชื่อนะพี่ตูน่าแรงก็ดันมีครับบางทีเราเนี่ยเราเหมือนผมเองไม่ต้องยกตัวอย่างเคยนะบางทีอุดอัดมาในใจเนี่ยไม่รู้ที่ระบายเรื่องการระบายกับผัดลมไม่ได้แบบนั้นเนี่ยจริงนะพี่ตูน่าเพราะบางทีคุยก็ไม่มีใครรับฟังบางทีบางย่างเนี่ยไปคุยให้เพื่อนฟังถ้าเพื่อนรับฟังก็โอเคบางย่างเพื่อนตุ๊ดมากครับป่ารกได้แบบนี้พี่ตูมันก็ลำบากใจผมก็เข้าใจเด็กกันนะ
0: ครับครับ
1: ครับแล้วก็เรื่องของฝั่งนี้เราในฐานะผู้รักผู้ย่อยผู้ปกครองต้องให้เด็กฟังนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ดูตามในเช็ดของพ่อเพราะว่าการนั้นเอาปืนไปยิงให้ตุ้ยเลยนะ คือมันไม่ใช่ไปดูอย่าไม่ดูการอบรมของผู้ปกครองด้วยของวันนี้นะ
0: ครับครับ
1: แล้วก็สุดท้ายไปดูนะยาวแล้ว
0: ว่า
1: ไอ้กิตึ้งนะ
0: ได้ครับได
1: ้ขอบคุณขอบคุณแล้วก็ยินดีกับลุงทวีนะ
0: คร
1: ับผมเราควงสำหรับเป็นหลายเดือนนะครับพี่วัชระแกไปเลยให้แกก็เป็นนักรถไม้นะ
0: ครับใช่ครับแกรู้แล้ว
1: จะช่วยได
0: ้แกรู้แล้วมีช่องทาง
1: ดูแต่ทีนี้ก็ยาก็คงไม่ขึ้นนะพี่รู้นะ
0: อ๋อเหรอ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: คร
0: ับครับผมก็อย่าลืมนะอย่าลืมไปเที่ยวงานกันนะต่อเช้านะลืมแล้วนะครับนะก็คืออ๋อทันนะทันไหมเอาสักนาทีหนึ่งนะน้องนุ่มนะได้สักนาทีหนึ่งครับพ่อมาดีครับ
2: ครับพ่อมครับ
0: นาทีเอ้าหลวงพี่ผู้ใหญ่ไม่นานอยู่แล้วเอาว่ามาเลยกับหลวงพี่ใหญ
2: ่ครับครับพ่อมหลวงเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่เคยพกปืนครับไม่เคยพก
0: ครับ
2: เมื่อแต่ว่าครับทางวัดที่ใกล้ๆบ้านจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเฉลิมเกียรติ
0: ครับ
2: วันแม่ของแผ่นดินด้วย
0: ครับ
2: แหล่งกันเช่าเต็มศาลารวมธรรม
0: ครับ
2: เกี่ยวกับเรื่องราชการท้องถิ่นนะครับถุงเต้าปลอดภัยไม่มีไอ้ปัญหาใดๆในวันนี้อบต.คลายเกียงดิ
0: อ๋อเหรอ
2: ครับโดนไปคน
0: อ๋อเหรอครับ
2: ครับครับครับครับที่รู้สึกว่าที่อบต.บ้านหนาตายดูดคุณ
0: ครับ
2: แล้วก็เมื่อแต่ว่านิดเดียวครับ
0: ครับ
2: พ่อค้ามาซื้อมะพร้าวเป็นเจ้าประจำ
0: ครับ
2: ผีนี่แหละ
0: โลตะเลย
2: ลูกตะเลยบาท50
0: บาท50ไอ้ยาโทษจัง
2: ลูกจังเห็นบอกว่าไปช่วงที่โรงงานได้ลูกละ3บาท
0: ตายจริง
2: ไอ้ผักพวกก็ตัดสินใจค่ายนะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันล้น
0: อ
2: ๋อนอเต็มตายคุณบอกเรา
0: เอานะขอบคุณมากครับพี่ผู้ใหญ่ครับวันนี้เวลาไม่แล้ว
2: คร
0: ับขอบคุณมากครับ
2: น
0: ะเรื่องพราวก็เป็นปัญหาวันนี้เวลาเม็ดเวลาต่อเช้าก็ค่อยมาจูนกันแล้วครับสวัสดีครับผม

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเตือน12จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุคาด 10-16 สิงหาคมภาคเหนืออีสานมีฝน 60-70% ของพื้นที่ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่กรมชลประทานรายงานว่าจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศช่วงวันที่10-16สิงหาคมว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองถึง160-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญโดยได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำรวจผลกระทบและเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเข้าช่วยเหลือในจุดเสี่ยงส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณน้ำใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต10เดือนจับกุมแล้วกว่า 30,000 คดีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างเข้มงวดทั่วประเทศโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการสืบสวนการข่าวและการปฏิบัติการเชิงรุกสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศในรอบ10เดือนจับกลุ่มได้รวม 32,812 คดีคิดเป็นค่าปรับ901ล้านบาทโดยคดียาสูบพบกระทำผิดมากที่สุด 2,160 คดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.อ
6: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089499-0909
10: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 40% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้ออ
1: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning. Playing hit feel deep.

ทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Incord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encode.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเช้าแบบนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใครอยากลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและต่อยอดธุรกิจด้วย AI และเทคโนโลยีโลจิสติกขอเชิญร่วมงานไทยล็อกโลจิสติก2026งานแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านโลจิสติกที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียนพบกว่า415แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกพร้อมนวัตกรรม AI Automation Smart Warehouse กิจกรรม Business Matching และสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ Trade Logistics Symposium และพบกันวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 18:00 นณฮอลล์98 Bytech บางนาคุณผู้ฟังสามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่www.thailog-logistics.com Thailog Logistics 2026 1ปีมีครั้งเดียวโอกาสที่จะพาธุรกิจของคุณก้าวทันโลกการค้ายุคใหม่คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Court Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำ

ได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ Mcord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีส่วนในช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกสีด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญ์หยง

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้านะคะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ้อยปริศนาณตัญญงนะคะฟังเพลงเพราะๆในช่วงของรายการแล้วก็ยังมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:30 น.ถึง 10:00 น.ติดตามรับฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันได้ค่ะมีเพลงเพราะมาฝากกันนะคะโดยน้องหนุ่มน้องแซมก็ช่วยกันสลับสับเปลี่ยนเลือกเพลงเพราะๆให้ฟังกันบางวันก็อาจจะเป็นเพลงช้าบ้างเพลงเร็วบ้างโจ๊ะๆสนุกปลุกเขาเรียกว่าเป็นการปลุกอารมณ์ความรู้สึกให้มีความกระฉับกระเฉงในการทำงานคือบางครั้งฟังเพลงช้าๆเอื่อยๆเศร้าๆก็จะทำให้รู้สึกว่าโอ้ยทำงานก็เรื่อยๆไปนะแต่เมื่อไหร่ที่ฟังเพลงคึกคักคึกคืนแหมจะรู้สึกว่าโอ้โหกระฉับกระเฉงในการทำงานกันเหลือเกินนะคะฉะนั้นเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการกันนะคะแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายเชื่อแน่ค่ะว่าสาวๆทั้งหลายอยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นทำอย่างไรให้หนุ่มๆเข้าหลงไหลคลั่งไคล้เราได้แบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปทำสวยให้เปลืองสตุ้งสตังกับความหอมเย้ายวนยั่วยั่วใจของหนุ่มๆหน้าไหนก็รับรองค่ะว่าหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมอย่างแน่นอนนั่นก็คือความหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์ทุกสีทุกกลิ่นกันเลยทีเดียวนะคะแล้วแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรานั้นไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นค่ะแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นอยากจะรู้ว่าความหอมของแป้งเย็นเพียสัตว์ของเราหอมประมาณไหนต้องรีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพียสัตว์ค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะถ้านมๆเขาอยากจะรู้ว่าทำไมถึงหอมขนาดนี้ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตมาใช้กันด้วยจะได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมสาวๆก็ถึงได้มีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นมีความยั่วยั่วใจกันแบบนี้นะคะกับพลังความหอมที่สุดยอดจริงๆค่ะกลิ่นหอมเกินห้ามใจไม่มีใครอดใจไหวได้อย่างแน่นอนใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้คนที่มีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นแบบนี้นะคะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆ นั่นเองค่ะรับรองได้ค่ะว่าผู้ชายชอบผู้ชายติดหนึบแน่นอนไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นะคะถ้าคุณได้ใช้แป้งเย็นเพสัตของเราฉะนั้นสาวๆทั้งหลายอยากจะมีความหอมมีความละมุนมีความสดชื่นแบบนี้ต้องรีบไปซื้อมาใช้กันนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณด้วยแป้งเย็นเพสัตของเราเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วความหอมของแป้งเย็นเพสัตของเรานั้นมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนฉะนั้นให้คุณได้พิสูจน์กันได้วันนี้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ยืนยันได้เลยค่ะว่าไม่เกินจริงอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังขาถ้าใครได้ใช้สบู่เพศัตของเราแล้วรับรองค่ะว่าติดอกติดใจแน่นอนแล้วอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมหอมไกลไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนแล้วสาวสาวบ้านไหนอาบน้ำนานบ้างอาบน้ำบ่อยบ้างอันนี้ต้องใช้สบู่เพศัตของเราเลยค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพจะช่วยดูแลในเรื่องของการที่จะทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้เป็นอย่างดีกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเราอาบน้ำเพลินไปเลยค่ะฟองเยอะกลิ่นนุ่มนุ่มหอมหอมละมุนละมุนโอ้โหมีความสดชื่นถูตัวได้ทั่วร่างจะถูหน้าล้างหน้าล้างทำความสะอาดผิวกายของเราได้หมดจดทั่วร่างอย่างแน่นอนแล้วก็จะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะอาบน้ำวันละหลายหลายรอบแล้วอาบน้ำนานก็ไม่ต้องกังวลว่าผิวของคุณจะแห้งจะตึงจะมีปัญหาเรื่องของผิวหรือเปล่าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรานั้นให้ความชุ่มชื้นบำรุงผิวพรรณของคุณได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะคุณจะไปทำงานมีเหงื่อมาเยอะหรือจะไปออกกำลังกายเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเราทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้อย่างหมดจดทำให้ผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นแล้วก็บำรุงผิวพรรณของคุณให้ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นกันได้อีกด้วยค่ะกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรา2สี2กลิ่นหอมนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็กล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟุสตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นหลายๆท่านที่อยากจะซื้อมาใช้นะคะอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเอสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเราอยู่หน้าตารูปลักษณ์เป็นอย่างไรก็สามารถมองผ่านทางFacebook ของอสมทของเราได้เลยนะคะที่ออนแอร์ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตก็จะมีภาพขึ้นให้ดูว่าแป้งเย็นเพศัตเป็นอย่างนี้3สีนะคะแล้วสบู่เพศัตของเราเป็นอย่างนี้2สีนะคะฉะนั้นไปเลือกซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณผู้ฟังคะว่าความหอมนี่จะทำให้สาวๆทั้งหลายนะคะยิ่งมีความสวยมีความสาวมีความเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200%อย่างแน่นอนฉะนั้นใครอยากจะมีเสน่ห์ยั่วยวนถึง 200% แบบนี้ก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัชของเรามาใช้กันรับรองได้ว่ากลิ่นหอมค่ะเพราะว่ามีความหอมที่มีความพิเศษกลิ่นหอมแบบเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวอย่างแน่นอนฉะนั้นใครที่อยากจะตัวหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ต้องยกให้แป้งเย็นเพสัชของเราเท่านั้นค่ะ3สี3กลิ่นหอมที่หอมยั่วยวนทุกสีทุกกลิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพสัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเพสัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพสัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบติดเหนือบแน่นอนไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นะคะหรือว่าใครที่อากาศร้อนอยากจะผ่อนคลายความร้อนในบัดเดียวนั้นก็โรยตัวด้วยทั่วเรือนร่างด้วยแป้งเย็นเพสัชของเราก็จะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วกลิ่นกายจะหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันกับแป้งเย็นเพสัชนะคะมีจำหน่ายตามร้านค้าจะนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยกับแป้งเย็นเพสัชนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วจากลาการขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรายการทุกช่องทางที่ติดตามรับฟังรายการผ่านทางอสมทของเราด้วยนะคะกับรายการเพลงรักจากเพสัชติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:30 น.ถึง 10:00 น.กับปริศนาณัฐตัญญ์สาวสวยรวยเสน่ห์วันนี้เวลาหมดแล้วจากลากันนะคะกลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ปริศนาณัฐตัญญ์สวัสดีค่ะ

ข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนิรัตเผยผู้สอบท้องถิ่นสามารถดูคะแนนส่วนกลางและที่จังหวัดได้ระหว่าง 13-31 สิงหาคมนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีที่กรมสท.เปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนว่าหลังยกเลิกบัญชีผู้ที่สอบได้เดิมซึ่งมีปัญหาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและแก้ไขออกมาแล้วรวมไปถึงมีการประกาศคะแนนที่ถูกต้องออกมาตามการประชุมของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่7สิงหาคม

0: หาคมรายชื่อแต่ละรายชื่อและคะแนนจะถูกส่งไปยังแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดจะเห็นคะแนนผู้ที่สอบได้ในแต่ละจังหวัดของตนเองไม่ได้ส่งไปพวงใหญ่เผยแพร่ทั่วไปสำหรับอีกช่องทางที่มีการเปิดรับโดยไม่ต้องร้องขอโดยให้กรมสทส่วนกลางตั้งจุดเปิดให้ดูคะแนนสามารถดูได้ทั้งประเทศตั้งแต่13ถึง31สิงหาคมนี้ส่วนผู้ที่มีรายชื่อถูกเพิกถอน 5,925 รายชื่อขณะนี้อยู่ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจหากประมวลเรียบร้อยและมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้วทางสทแจ้งรายชื่อทั้ง 5,925 รายชื่อไป5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดและได้เห็นรายงานที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งกสทผู้จัดสอบในปัจจุบันแต่หากเป็นนโยบายใหม่ที่ต้องกระจายการสอบออกไปหรือให้กพ.จัดสอบแทนกสทก็ไม่ขัดข้องพลังงานทองแดงดันราคาวัสดุก่อสร้างกรกฎาคมพุ่ง 5.8%นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม2569อยู่ที่ระดับ 112.8 เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบพลังงานและค่าขนส่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2569ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง 0.4% จากราคาซีเมนต์ที่ลดลงหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ยอดขายชะลอตัวและผู้ประกอบการปรับราคาลงเพื่อกระตุ้นยอดขายส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงตามขณะที่ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้รับแรงกดดันจากปริมาณเหล็กส่วนเกินจากต่างประเทศนายนันทพงศ์กล่าวว่าแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม2569คาดว่าจะยังขยายตัวต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสำคัญจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานผันผวนในระดับสูงขณะเดียวกันราคาทองแดงในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูงจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของภาครัฐที่ยังเป็นแรงหนุนต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างฮออาปาเช่สหรัฐตกทหารดับ2นายเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่ของกองทัพบกสหรัฐตกใกล้ฐานทัพในรัฐเท็กซัสทำให้ทหาร2นายเสียชีวิตโดยที่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพไว้จากที่เกิดเหตุซึ่งทำให้เกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่ลุกลามในทุ่งหญ้าแห้งใกล้กับฐานทัพฟอร์ดฮูดซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองออสตินเมืองเอกของรัฐเท็กซัสประมาณ100กิโลเมตรเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงได้ประกาศว่าทหารทั้ง2นายเสียชีวิตขาที่ฐานทัพฟอร์ดฮูดได้ยืนยันการเกิดเหตุแล้วและจะแจ้งให้ครอบครัวทราบต่อไปสำหรับเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่รุ่น AH-64 ลำนี้มี2เครื่องยนต์เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตี2ที่นั่งที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์

0: ไปให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089 499-0909

0: 24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: เหยียบปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

สวัสดีค่ะมาแล้วจ้าเออเป็นเพราะว่าหยุดงานเยอะเกินนะคะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเริ่มงอนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเรามีนัดกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุสมท102สุราษฎร์ธานีค่ะออกอากาศนะคะครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดด้วยนะคะชั่วโมงแรกวันนี้เจอกันในช่วงของพลังคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะ

ังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาและคุณผู้ชมค่ะที่เข้ามาติดตามกันแล้วนะคะผ่านทางแอปฟ้าสมทสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางต่อๆของกระเพาด้วยสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่13นะคะสิงหาคม2569ค่ะผ่านวันแม่มาเป็นที่เรียบร้อยแต่จริงๆแล้วก็เป็นวันแม่ได้ทุกวันนะคะทุกวันก็เป็นวันดีๆได้ทุกวันเลยวันนี้ก็ขอทุกคน Have a nice day จ้าวันนี้วันพระค่ะวันนี้วันพระแล้วก็เป็นวันพระสุดท้ายของเดือน8สองหนนะคะพระสุดท้ายของเดือน8สองหนพรุ่งนี้14สิงหาคมมหาฤกษ์มากมากพรุ่งนี้ขึ้นเดือน9เป็นวันแรกของปีนี้นะคะอ่ะวันนี้วันพระกระเพาก็เลยหยิบคำคมธรรมะค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเมื่อเช้าใครที่เข้าวัดทำบุญนะคะหรืออาจจะทำบุญในรูปแบบไหนก็แล้วแต่กระเพาขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะขอให้บุญหนุนนำพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามค่ะวันนี้นะคะหยิบเรื่องคำคมสั้นๆง่ายๆเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่หรือว่าการจากไปบนโลกใบนี้จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรนะคะวันนี้สมเด็จพระสังฆราชท่านได้สอนพวกเราเอาไว้ค่ะว่าอยู่ให้เขาเบาใจยามจากไปให้เขาอาลัยถึงไม่ใช่อยู่ให้เขาหนักใจจากไปให้เขาไล่ส่งโอ้โหเหมาะมากๆเลยค่ะคมธรรมประจำวันนี้นะคะเหมาะกับเคสตัวอย่างของน้องฮารุนโซโล่ที่จากโลกนี้ไปแล้วแล้วก็มีการชาปนกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ FC จากทั่วสารทิศค่ะจากแดนไกลต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาร่วมส่งน้องฮารุนเยอะมากๆแน่นขนาดทั่วทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในคืนสวดพระอภิธรรมหรือว่าวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือวันชาปนกิจน้องนะคะทุกคนต่างพร้อมใจกันมาเพื่อร่วมส่งน้องกลับขึ้นสู่สวงสวรรค์ค่ะเหมาะมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวอย่างคือเรื่องราวของน้องฮารุนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่เหมาะมากๆกับคมธรรมประจำวันนี้จากสมเด็จพระสังฆราชที่ท่านบอกว่าอยู่ให้เขาเบาใจยามจากไปให้เขาอาลัยถึงไม่ใช่อยู่ให้เขาหนักใจจากไปให้เขาไล่ส่งนะคะณตอนที่น้องฮารุนอยู่น้องฮารุนเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของหลายๆคนได้เป็นอย่างดีเป็นแบบอย่างของการสู้ชีวิตนะคะไม่ได้เอาเรื่องของฐานะนะคะมาเป็นตัวบทกฎเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นความพยายามความทะเยอทะยานแล้วก็การมีเป้าหมายในชีวิตโดยที่ไม่เอาปัญหาที่เรามีเนี่ยมาเป็นกำแพงกั้นไม่ให้เราเดินตามความฝันของตัวเองน้องฮารุนเป็นแบบอย่างข้อนี้ได้เป็นอย่างดีว่าไม่ว่าพื้นฐานคนเราเกิดมาแบบไหนแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมานะมีความพยายามเราก็สามารถเดินตามความฝันของเราได้น้องฮารุนเกิดมากระเพามองว่าใช้ชีวิตได้คุ้มค่ามากๆคุ้มค่ามากๆค่ะแล้วก็อยู่เป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนสร้างความสุขให้กับหลายๆคนนะคะแล้วก็ยามที่เขาจากไปก็มีคนอาลัยมีคนคิดถึงนะคะนี่คือตัวอย่างของคมธรรมประจำวันนี้ที่เราสามารถมองเห็นภาพได้ชัดมากๆค่ะธรรมะสวัสดีสาธุนะคะก็ขอร่วมส่งน้องฮารุนให้ไปท่องเที่ยวนะคะบนโลกใบใหม่อย่างมีความสุขนะคะน้องก็จากไปอย่างสบายละเนาะที่เหลือค่ะพวกเราก็ยังคงมีชีวิตอยู่ก็ยังคงต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปแต่เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้ชีวิตของเรามีคุณค่ากับโลกใบนี้ให้มากที่สุดอยู่ให้เขาได้พูดถึง

ในทางที่ดีให้เขาได้แบบชื่นชมยินดีให้เราได้สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆไม่มากก็น้อยและในยามที่เราจากโลกนี้ไปก็ให้เขาได้คิดถึงเราแล้วก็เก็บเราไว้ในความทรงจำนะคะให้เราได้รู้สึกว่าเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนได้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะกับเคสของน้องฮารุนโซโล่นะคะน้องต้นน้ำคะสวัสดีค่ะพี่อดานช้างสวัสดีค่ะพี่เอียดอนุพงศ์สวัสดีเช้าวันพฤหัสนะคะทักทายกันจากท่าศาลาพี่หอบอกว่าเพลงต่อไปขอสถาพรหน้าวิไลนะคะคิดถึงดีเจชอบหายไปรู้ไหม อะไรนะคิดถึงดีเจชอบหายไปรู้ไหมถ้าวันหนึ่งสิ่งที่เราเคยทำทุกวันหากหายไปก็เหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างดีเจนั่นแหละแล้วก็คอยจะหายไป กระเพาก็รู้ตัวนะพี่หอไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะว่าช่วงนี้กระเพาหายไปบ่อยแต่ก็ไม่ได้จะหนีไปไม่ได้หนีไปเที่ยวหรือว่าเฉยหยุดอยู่บ้านเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยคือมีภารกิจนะคะเหมือนเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนะแต่ก็จัดรายการอยู่ที่บ้านนะคะได้มีโอกาสมีเวลาทำนู่นนี่นั่นที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนวันที่11ที่ผ่านมาก็ไม่ได้จัดรายการเลยเพราะตอนเช้าเนี่ยมีนัดกับคุณหมอที่โรงพยาบาลสุราษฎร์อ่ะก็ไปหาหมอครึ่งวันละพอดีคุณหมอติดเคสนะคะติดเคสลูกคนไข้ด่วนก็เลยลงมาตรวจที่ห้องอายุรกรรมอ่ะช้ากว่าปกตินิดนึงก็เลยอ่ะเสียเวลาต้องรอหมอตรงนั้นไปใช้เวลาก็ไปเกือบ 2-3 ชั่วโมงอ่ะเสร็จแล้วก็รีบกลับเข้ามาจัดรายการปากใต้บ้านเราได้ครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็ต้องรีบไปประชุมนะคะแทนหัวหน้ากี้นายสถานีค่ะในฐานะที่เป็นอนุกรรมการของศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในการจัดทำโครงการโรงเรียนนำร่องให้เป็นโรงเรียนนวัตกรรมทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ไปร่วมประชุมก็เสร็จตอนเย็นแล้วค่ะก็เลยเอาเป็นว่าวันที่11ฉันไม่ได้จัดรายการเลย มาวันนี้ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมแล้วขอบคุณพี่หอมมากๆที่คิดถึงกันนะคะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยจ้ะสวัสดีพี่เรดมีด้วยบอกว่าในบางอากาศร้อนมากๆเลยใช่เมื่อวานนี้ฝนตกอยู่ช่วงนึงนะช่วงบ่ายนะคะในเมืองฝนตกแต่ตกแป๊บเดียวค่ะพี่ภูฟ้าสวัสดีจ้าขอเพลงเหลือเพียงแค่ส้วมที่ใช้ร่วมกันได้จ้าน้องเตสวัสดีค่ะขอเพลงไม่มีไรแน่นอนพี่สุดสาครฟังทางวิทยุทุกวันเลยขอบคุณค่ะพี่รัตดาด้วยสวัสดีจ้าพี่รัตดาบอกขอเพลงคิดถึงแม่นะคะในเวอร์ชันของพี่รัชนกศรีโลพันธ์วันนี้เบิร์ธเดย์ให้ตัวเองนะครับไอ้ยะวันนี้วันเกิดพี่สุดสาครเหรอคะน้องกระเพาคอยพี่สุดสาครมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะที่สำคัญขอให้มีหัวใจที่แข็งแกร่งมีกำลังใจที่ดีทุกวันคอยพี่มีความสุขทุกวันดึงเชื่อว่าพี่ก็มีความสุขทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าพี่ฟังรอยซ่องรอยซ่องหัวท่อนะคะ คิดหวังสิ่งใดก็สมหวังนะพี่นะนะตู้กล้วยรวยเบอร์นะคะรวยๆค่ะพี่มีความสุขมากๆค่ะพี่ยุพเรศบอกว่าสงสารน้องเขานะพี่เรศชอบเสียงหัวเราะของน้องที่เขาถ่ายกับคุณย่ามากๆเลยใช่ค่ะพี่เขาเป็นตัวอย่างที่จากไปทำให้พวกเราคิดถึงเนาะสวัสดีพี่เดือนจ้าพี่เดือนจากครองโซดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทางตอด้วยนะคะเราไม่เจอกัน2วัน คิดถึงกระเพราไหมพี่ณัฐพรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปั้นนะคะดีเจไม่มีหัวใจหรืออุ๊ยดีเจไม่มีหัวใจหรือมีสิคะหัวใจอยู่ข้างซ้ายหัวใจสีแดงค่ะมีสิใครบอกดีเจไม่มีหัวใจหุ้ย สวัสดีสวัสดีคุณกัญญาด้วยนะคะติดตามกันแล้วขอบคุณมากมากค่ะคุณยาวด้วยนะคะน้องภูมิขอเป็นเพลงให้เธอมั่นใจในคนคนนี้ของนินแฮมมารีนโอเคครับพี่ปลายฝนติดตามกันแล้วยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะแล้วก็คุณชาอะไรเอ่ยคุณถ้ากระเพาะอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะ

บางทีก็อ้านไม่ออกนะคะพี่นพรัตน์สวัสดีค่ะเขาว่าแสบนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันสวัสดีคุณอาร์ตนะคะพี่วานจ๋าสวัสดีค่ะหมดแล้วยังหมดแล้วทางต่อขาดชื่อใครไปตกหล่นชื่อใครไปขออภัยนะคะพี่เอสุดหล่อสวัสดีค่ะชอบน้องแล้งใต้วะยูเซอร์8611สวัสดีค่ะบอกว่าชอบน้องแล้งใต้แสดงว่าเป็นคนใต้เพราะว่าฟังน้องกับเขาแล้งทุกนะคะขอบพระคุณมากค่ะอุ้ยเวลาไปไกลมากอัปเดตราคาทองกันแป๊บนึงดีกว่านะคะเราไม่ได้อัปเดตราคาทองกัน2วันรู้หรือไม่ว่าเมื่อวานซืนราคาทองดีดขึ้นไป 1,000 กว่าบาททำให้ทองดีดขึ้นไป 69,000 อีกครั้งหนึ่งมาดูกันว่าวันนี้ราคาทองจะลงหรือเปล่าเมื่อวานนี้ลงมานิดหน่อยนะคะเหลือประมาณ 68,000 ได้เดี๋ยวดูกันค่ะว่าเช้านี้เป็นยังไงบ้าง

0: มาได้อัปเดตกัน2วันค่ะก่อนหน้านี้ราคาทองขึ้นหนักมากนะคะวันนี้ราคาทองจะร่วงหล่นลงมาบ้างหรือเปล่าถามจากพี่ยุ้ยกันเลยค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจกะเพราเราไม่ได้เจอกัน2วันวันนี้ขึ้นมาแตะ 69,100 บาทแล้วนะคะ
0: ค่ะเป็นเพราะปัจจัยอะไรคะพี่ยุ้ย
1: ก็เป็นปัจจัยไม่มีปัจจัยใหม่ค่ะแต่ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะก็ต่ำกว่าคาดการนะคะเหมือนกับเศรษฐกิจไม่ดีนะคะนักลงทุนก็หันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยดังนั้นทองคำก็เป็นตู้หลบภัยอีกเหมือนเดิมนะคะดังนั้นราคาทองก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในช่วง2วันที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะทำให้ราคาทองดิบขึ้นไป 69,000 กว่าบาทนะคะวันนี้เอาเป็นว่าราคาขึ้นแบบนี้พี่วิวอยากจะแนะนำยังไงดีคะ
1: ก็เหมือนเดิมค่ะก็อย่างที่เราบอกอะค่ะว่าทิศทางแนวโน้มยังไม่มีอะไรชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเรื่องสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเองซึ่งหาข้อตกลงกันยังไม่ได้นะคะความชัดเจนยังไม่มีเพราะฉะนั้นความปลอดภัยในสินทรัพย์ก็พี่วิวแนะนำว่าซื้อขายในช่วงสั้นๆก่อนดีกว่าค่ะการที่ขึ้นมาในรอบนี้เป็นเพราะตัวเลขเศรษฐกิจแต่ด้วยปัจจัยขึ้นมาก็อยากให้ขายก่อนนะคะทำกำไรไปแต่ถ้าใครอยากจะเก็บว่าลุ้นว่าจะถึงดอยตัวเองเมื่อไหร่อันนี้ก็ลุ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าให้ซื้อเข้าซื้อตอนนี้ก็ยังไม่แนะนำค่ะสำหรับคนที่จะลงทุนซื้อใหม่นะคะ
0: ราคาขึ้นแบบนี้ใครที่ซื้อเก็บไว้ก่อนหน้านี้แนะนำว่าขายทำกำไรไปก่อนดีกว่านะคะพี่ยุ้ยคะเมื่อวานนี้วันแม่แห่งชาติค่ะที่ห้างทองแม่มารีจิตบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
1: ได้รับการตอบรับเยอะเลยค่ะคุณลูกพาคุณแม่ไปนะคะไปซื้อทองกันก็ถ่ายรูปคู่เซลฟี่ก็รับของรางวัลกันนะคะไม่ใช่รับของที่ก็ได้รับเรามีโปรโมชั่นวันไม่ได้อัปเดตกันน้อยดีเจกับเพราะว่าเราไม่ได้อัปเดตกันก่อนวันแม่เมื่อวานก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นนะคะคุณแม่ไปกับคุณลูกก็ได้รับของขวัญกันไปค่ะของขวัญวันแม่นะคะสำหรับคู่แม่ลูกค่ะ
0: ค่ะเรียกได้ว่าแฮปปี้กันทั่วหน้าเลยนะคะโปรโมชั่นค่ะจากห้างทองแม่มารีจิตนะคะยังมีออกมาให้ทุกคนนะคะได้ร่วมสนุกกันอีกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นรอติดตามกันที่นี่ค่ะอสมทและสสุราษฎร์ธานีว่าแคมเปญต่อไปค่ะที่ห้างทองแม่มารีจิตนะคะจะจัดโปรโมชั่นอะไรอีกรอติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยมากๆค่ะอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
3: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ังคารแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

จอกันต่อช่วงที่2ค่ะกับพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขนะคะมาถึงก็พูดไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าคือแบบเราไม่ได้เจอกัน2วันน่ะแล้วมันมีเรื่องให้พูดเยอะมากระหว่างนี้ดีเจก็นั่งดมยาไปด้วยนะคะพี่เดือนวันสุดสั้นวันเกิดพี่สุดสากลด้วยอย่าเจ็บอย่าจนนะคะโอเคขอบคุณพี่เดือนมากๆค่ะพี่สมชัยสวัสดีจ้าพี่สุดสากลนะคะหลายคนบอกว่าแฮปปี้แฮปปี้นะคะแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปฟังเพลงกันดีกว่างานเก่าๆนะคะจากพี่สถาพรนาควิไลค่ะเราเรียกพี่ได้แหละเนาะเพลงนี้ชื่อว่าต่อไปนี้

0: วัสดีคุณปริ้นด้วยนะคะทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาในต่อๆของกระเพาโน้ตสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่กระเพาขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวพากันไปที่สุภกิจมอเตอร์กันสักนิดนึงค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเคียนสาควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครๆก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: มาดูกันสักนิดนึงค่ะว่ากลางเดือนแล้วสุภกิจมอเตอร์นะคะจัดอะไรให้เพิ่มอีกบ้างมีโปรอะไรจึ้งๆบ้างนี่อ่ะโปรจึ้งๆโปรจึ้งๆนะคะรถพร้อมรถพร้อมคนพร้อมไหมจ๊ะรถพร้อมแล้วรอรับได้เลยใครที่จองไว้แล้วรอรับได้เลยอยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานค่ะรถสวยรถพร้อมพร้อมกับโปรก็พร้อมรับรถได้เลยจ้ะมีรถให้เลือกหลายรุ่นหลายสีมากสนใจคันไหนจิ้มเลยไปจิ้มที่โชว์รูมนะทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะที่แอปฟ้าของสุภกิจมอเตอร์ก็ได้นะดูแลเรื่องของไฟแนนซ์อะไรให้ครบจบเลยอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้ไม่ต้องมีคนค้ำบัตรประชาชนใบเดียวเหมือนเดิมตรวจเอกสารเช็คที่บูธได้เลยแล้วก็รับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะโปรพิเศษตลอดเดือนนี้นะคะกับออกัสซูเปอร์แกรนด์เซลเนี่ยออกรถ0บาทจ้ะสุภกิจมอเตอร์นะคะมีหลายสาขามากนะคะอยู่เกือบทั่วสุราษฎร์เลยอะทั้งหมด24สาขารวมถึงอำเภอขนอมที่นครศรีธรรมราชด้วยใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์นะคะสามารถแวะไปสอบถามสนใจรุ่นไหนก็จิ้มเลยจิ้มเลยออกเลยง่ายๆวันนี้ผ่อนสบายๆค่ะ1คำขอนะคะจากสมาชิกใหม่ทางต่อด้วยนะงานจัดบอดี้สแลม

0: คนต้องเคยอกหักนะคะอย่างน้อยหนึ่งครั้งค่ะถ้าใครไม่เคยอกหักนี่ถือว่าผิดปกตินะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องมีความรักนะคะ พรุ่งนี้14สิงหา FC เราน้องภูมิบอกว่าฝากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมชมหนังตะลุงฟรีค่ะที่บ้านของน้องภูมิเองไหว้ครูหนังประจำปีแล้วก็มีหนังอ้นกวีศรีวิชัยมาร่วมแสดงด้วยค่ะบ้านหมวดโชดมอะคะบ้านหมวดโชคมเหรอโชดมหรือโชคม1ต้นสะท้อนตำบลควนสุวรรณอำเภอบ้านนาสารสุราธานีอะไปชมหนังตะลุงฟรีกันได้ค่ะแล้วก็พอพูดถึงพี่ตูนบอดี้สแลมเต็มวงเนี่ยจะมาเล่นในงานคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีนะถ้าก็จำไม่ผิดไม่แน่ใจว่า14หรือ15เสาร์อาทิตย์เนี้ยที่ตลาดแม่โสภานะคะที่ตลาดแม่โสภามันจะมีลานอยู่ตรงด้านๆมันเป็นลานดินอยู่ใกล้ๆกับตลาดแม่โสภาทางอบจ.เขาจัดงานเทศกาลดนตรีแล้วก็มีอาหารอะไรมาจำหน่ายด้วยไม่แน่ใจว่า14หรือ15พี่ตูนมาเต็มวงเลยบอดี้สแลมเนาะยังไงก็ใครอยู่เวียงสาบ้านซ่องอยู่พระแสงอยู่แล้วแวกใกล้เคียงแถวนั้นอะหรือว่าในบ้านดอนเองนะคะไปเที่ยวงานกันได้เลยเนาะบอดี้สแลมมาแต่ก็จำวันไม่ได้ว่า14หรือ15แต่เสาร์อาทิตย์นี้แหละนะคะบอดี้สแลมมาแน่นอนที่ตลาดแม่โสภาเป็นงานเทศกาลดนตรีนะคะเวลาหมดแล้วค่ะชั่วโมงนี้เดี๋ยวไปพักฟังข่าวสำนักข่าวไทยกันสักครู่เดียวนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันต่อชั่วโมงที่2ค่ะ
1: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มลดค่าไฟ6สตางค์เริ่มบินกันยายนนี้จากการที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งสำคัญล่าสุดกกพ.มีมติลดค่าไฟลง6สตางค์ต่อหน่วยเหลือ3บาท89สตางค์ต่อหน่วยจากเดิม3บาท95สตางค์ต่อหน่วยมีผลรอบบินกันยายนนี้หลังจากที่กกพ.หลังจากนี้กกพ.จะแจ้งมติไปให้3การไฟฟ้าได้แก่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการต่อไปโดยจะมีผลให้บินค่าไฟเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้แบ่งเป็นค่าไฟฟ้ากลุ่มบ้านพักอาศัยไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนได้รับสิทธิ์จ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทุกรายโดยนายเอกนัทเปิดเผยว่าหลังพบต้นทุนแฝงค่าไฟสาธารณะซ่อนในบินประชาชนนานกว่า30ปีมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทต่อปีจึงเป็นที่มาของการปลดแอกภาระประชาชนที่แบกรับโดยไม่รู้ตัวส่วนการแยกค่าไฟส่วนนี้ออกไปและจากมติเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ให้แยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะออกมาและนำ

0: เงินส่วนที่ดึงออกมา 18,000 ล้านบาทนี้ไปจัดสรรใหม่โดย 15,000 ล้านบาทจะนำไปชดเชยเพื่อลดค่าไฟฟ้าในส่วน200หน่วยแรกให้เหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวงส่วนที่เหลือจะนำมาคำนวณเป็นส่วนลดเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน200หน่วยขึ้นไปซึ่งส่วนนี้ใช้ไฟเกิน201ถึง400หน่วยและใช้ไฟเกิน401หน่วยขึ้นไปยังคงอัตราเดิมเนื่องจากได้ตัดค่าไฟสาธารณะออกไปขยายนิยามครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านไม่มีทะเบียนบ้านใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกัน3กรรมการไม่เข้าประชุมและอีก1กรรมการลาประชุมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.มีกำหนดจัดการประชุมกรรมการกสทช.ตามนัดหมายในวันนี้หลังจากการประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาต้องถูกยกเลิกกลางคันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบส่งผลให้ศาสตราจารย์ในแพทย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ต้องสั่งงดการประชุมทั้งนี้ตลอดเดือนสิงหาคมกสทช.ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า4วันคือวันที่11 13 19และ20สิงหาคมโดยมีระเบียบวาระเร่งด่วนเข้าพิจารณาจำนวน44วาระจากวาระที่ค้างบรรจุทั้งหมด99วาระทั้งนี้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้ลงนามนำความขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมให้ศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้ได้เกิดภาวะล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเนื่องจาก3กรรมการกสทช.คือพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณด็อกเตอร์พี่รงรองรามสูตรและด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพัชลาสัยไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยการปฏิเสธเข้าประชุมดังกล่าวเพราะเกรงว่าหากมีการลงมติใดๆอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อมติบอร์ดของกสทช.ในอนาคตขณะที่ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ลาประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบศาสตราจารย์ในแพทย์คลินิกสรณะเปิดเผยสั้นๆภายหลังเดินออกจากห้องประชุมว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้า เคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจล

0: 24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: เฮียปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

ดหมายของแม่ค่ะปริญโยงปริญญานะคะวันที่พ่อแม่ภาคภูมิใจก็มุ่งมั่นตั้งใจทำให้สำเร็จนะคะเพลงนี้ค่ะงานจากชายคนสองเลกับอีตุ้งกวยนะจดหมายของแม่นะคะถามถึงมาจากทีมงานสายเขียวนะครับนะคะขอบคุณสายเขียวบางกล้วยด้วยครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นคิดถึงแม่พี่รัชนกศรีโลพันธ์ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะก่อนที่จะไปกินข้าวมื้อกลางวันกันค่ะแต่เมื่อกี้ตอนพักข่าวเนี่ยกะเพราก็แวะไปกินข้าวนะเนื่องจากหิวข้าวเมื่อเช้ากินขนมปังมานิดนึงเดี๋ยวรู้สึกว่ามันไม่อยู่ท้องก็เลยหิวข้าวแวะซื้อข้าวมาก็เลยแอบไปกินนิดนึงค่ะเมื่อสักครู่นี้อ่ะตอนนี้อิ่มแล้วพออิ่มแล้วก็จะคุยได้อีก1ชั่วโมงเต็มๆเลยชั่วโมงนี้นะคะกับสารพันเพลงพร้อมบันเทิงซอย18ค่ะช่วงสารพันเพลงพร้อมบันเทิงซอย18มี FC บอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของน้องต้นข้าวสุปริยาด้วยนะคะสาวน้อยมากความสามารถค่ะโอ้โหเฮงๆปังๆเนาะตอนนี้คือแบบไม่มีใครไม่รู้จักอะน้องต้นข้าวเขาดังมากๆนะคะเป็นเด็กน้อยเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์จริงๆนะที่มีเสียงอันไพเราะมากๆเลยชั่วโมงนี้ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันพี่อดานช้างอยากฟังหม้อหุงข้าวสุดที่ใจจะไขว่คว้าบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่สุดสาครด้วยจ้ามีความสุขมากๆพี่ติ๊กขอเป็นรักจังให้กับพี่ไกรสอนเหมือนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะจ้าพี่อาคมอยากฟังเพราะพี่รักจริงนะตาวอนมาแล้วตาวอนจ้าสวัสดีค่ะต้อนรับตาวอนหน่อยนานๆมาสักทีวะเอาเมื่อกี้บอดี้สแลมนะที่บอกเอาไว้ว่าบอดี้สแลมจะมาที่งานเทศกาลอาหารดนตรีนะคะที่ตลาดแม่โสภาเสาร์อาทิตย์นี้เมื่อกี้ FC เราบอกมาแล้ววันที่15นะคะ15วันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะ14 15วันเสาร์นะคะวันเสาร์นี้บอดี้สแลมเต็มวงนะคะมาแน่นอนไปเที่ยวงานกันได้จ้ะเพลงต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวดูในคิวแป๊บหนึ่งคิดถึงแม่ไปแล้วจดหมายของแม่ไปแล้วขอเป็นเพลงต่อไปให้เธอมั่นใจในคนคนนี้ใช่ไหมงานจากน้องนินธรรมรินนะคะร่วมกับไพศาลคุณหนูค่ะเพลงนี้ที่น้องภูมิแนะนำเข้ามา

0: M-Pod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัท PO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
2: อยู่กับบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะคุณฟังผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะเซฟเบอร์โทรเอาไว้ในโทรศัพท์ได้เลยมีธุระปักปังเรียกใช้งานได้เลยนะคะเกี่ยวกับระบบไฟทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำใครแนะนำหรือใครขอคำปรึกษาใครถามจากเราเนี่ยก็แนะนำไปได้เลยว่าเออนี่แหละบริษัทนี้และน้องกระเพราเคยบอกไปแล้วนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนให้มันเยอะมากนะคะเออดีหรือไม่ดียังไงเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นะคะที่นี่ค่ะสามารถแนะนำได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนเราเป็นบริษัทใหญ่นะคะที่รับดูแลเรื่องของไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วประเทศไทยแล้วก็เรามีฐานลูกค้าอยู่ทั่วประเทศจริงๆค่ะขอยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะเซฟเบอร์ไว้ก่อนเลยจ้ะถ้าเป็นเบอร์ออฟฟิศโทร077

0: 072-95-111 07725-111หรือ089-470-8288 089-470-8288ได้เลยเราดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งแล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำครบทุกชนิดนะคะระบบเซฟตี้ต่างๆก็ครบทุกชนิดเช่นเดียวกันให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทติดต่อเราได้เลยบริหารงานโดยพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะและทุกขั้นตอนการทำงานเราจะมีทีมงานวิศวกรนะคะเชี่ยวชาญคอยควบคุมงานแล้วก็พนักงานของเรานะคะทีมงานของเราก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าทุกคนเช่นเดียวกันค่ะติดต่อกันได้เลยนะคะตามช่องทางที่กระเพาได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยบริษัท BO Powertech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีค่ะคุณวรพฤกษ์ไหมคะถ้าเอ่ยชื่อผิดขออภัยนะจ๊ะบอกว่าสวัสดีค่ะเคยไปสุราษฎร์ขอบคุณมากๆเลยมาเที่ยวที่ไหนคะของสุราษฎร์ยังไงถ้ามีโอกาสกลับมาเที่ยวอีกครั้งนะคะชาวสุราษฎร์ยินดีต้อนรับค่ะสวัสดียูสเซอร์736ด้วยติดตามกันแล้วขอบคุณมากค่ะเพลงต่อไปค่ะเพลงที่น้องเตค่ะแนะนำมานะคะเพลงนี้จากคิวสราวุธนะคะแล้วก็นิวพงศกรไม่มีไร่แน่นอนสวัสดีคุณสุภาพรด้วยจ้า

0: มีความรู้สึกว่าทั้งเสียใจแล้วก็เสียดายไม่ต้องรอเมื่อพร้อมนะคะก็สามารถทำได้เลยเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องรอพร้อมนะคะเพราะวันนี้ถ้าเรารอพร้อมเนี่ยเราก็ไม่รู้จะได้เริ่มมันเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำได้ก็ทำมันเลยก็ค่อยๆขยับขยายกันไปนะคะเรื่องบางเรื่องนะไม่ใช่ทุกเรื่องนะบางเรื่องก็ต้องรอเมื่อพร้อมเช่นเดียวกันแต่บางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมถึงจะลงมือทำนะคะทุกคนเพราะว่าบนโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะไม่แน่นอนอย่านอนนิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวถึงเวลาได้นอนนิ่งกันทุกคนนะคะสู้ๆนะคะให้กำลังใจนะคะทุกคนค่ะไปพักกันแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการได้ฟังเพลงกันต่อค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ญาจากเต๋าภูสินค่ะเพลงนี้ก้อนขี้ฟ้าใช่ไหม
1: ก้อนขี้ฟ้าหรือก้อนชี้ฟ้า
0: เดี๋ยวเพลงนี้เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาแบบหนึ่งคือดีเจนั่นจะหลับแล้วเอซิบอกว่าเดี๋ยวเพลงจบต้องคอยเรียกดีเจว่ะกินยาแพ้กินยาแก้แพ้มาเมื่อเช้า1เม็ดแล้วมันแบบง่วงๆมากๆเลยเอ้ยพี่สาริกาไร้รางสวัสดีจ้ามาจากท่าศาลานครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าภาพแล้วก็เสียงชัดเจนมากๆเลยขอบคุณค่ะอยากฟังเพลงแม่ของคุณพรศักดิ์ส่องแสงนะคะกระเพาะไม่มั่นใจเลยว่าเชิญเปิดทันหรือเปล่า เดี๋ยวถ้าทันยังไงจะเปิดให้นะคะป้าจูจ๋าสวัสดีค่ะแล้วก็มีสาวสวยขอเพลงฉันจะอยู่ฉันจะรออยู่ตรงนี้ของเดือนเพ็ญมอบให้กับพี่ต้องนะคะทีมงานป่าไม้ด้วยจ้า

0: ันนี้เพลงนี้ขอมาก่อนเพลงของพี่พรศักดิ์นะคะก็พออ่านข้อความจากล่างขึ้นบนสวัสดีจากเกาะสมุยด้วยค่ะสมุยถามหาสวัสดีค่ะกะเพราขอข้าวร้อนๆหนึ่งที่นะคะจัดไปเลยกะเพราแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บเป็นเมนูที่ใครก็กินได้กินได้ทุกวันครูตุ้งจ้าสวัสดีครูตุ้งขนซ้วยด้วยนะคะข้อเพลงคนเบลอหายกับโกโตงห้วยหมุดด้วยนะคะโกโตงค่ะอันนี้น้องกะเพราไม่ได้หวาไรนะคะอ่านชื่อเพลงตามที่ครูตุ้งข้อว่าคนเบลนักซิตเออร์นะคะของน้าจ๊อบด้วยท่าทานนะจ๊ะน้องปลาคนสวยด้วยสวัสดีค่ะไปมีเวลาถ้างั้นให้รีบฟังเพลงกันเลยเดี๋ยวไม่ทันเพลงนี้ไม่ว่าจะเดินไปไหนก็ได้ยินเพลงเขามาแรงจริงๆเนาะเพราะว่าเนื้อหาเพลงอาจจะไปโดนกับชีวิตจริงของหลายๆคนเลยทีเดียวเพราะว่าพี่รักจริงนะคะน้องก็รักจริงเหมือนกันค่ะ
1: ที่เป็นแค่หนุ่มเสเสแต่งตัวมอมแมมผมเผ่ารุงรังยุ่งเยิงไปหมด

็นเพียงลมปากค่ะทุกคนอย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะถ้าใครมาแลบแบบนี้อย่าไปเชื่อง่ายๆนะคะเขาว่าคำพูดเป็นเพียงลมปากการกระทำนั้นสำคัญกว่าเยอะเลยนะคะ พี่ณัฐพรหวาหลักตัวเองว่าไม่เจ็บสักวันเลยมั่นพี่ สวัสดีพี่ชาติด้วยนะคะสมาชิกใหม่ขอเพลงจากใจต้นข้าวของน้องต้นข้าวสุปริยาด้วยวันนี้เห็น FC บอกว่าเป็นวันเกิดน้องต้นข้าวใช่ไหมคะไม่รู้จะทันหรือเปล่าอ่ะโอ้ลองแล่ไม่อ่ะไปถึงลองแล่หรือไงคะ อาจจะแถมอีกเพลงหนึ่งแถมอีกเพลงหนึ่งแล้วก็จะพากันไปที่แปลงเพาะในหัวพันป่าแม่โจ้50เพลงต่อไปค่ะไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันจริงๆแล้วมันก็มีหลายเวอร์ชันนะเพลงเนี้ยแต่วันนี้ขอเปิดเป็นเวอร์ชั่นของบิวกัลยาณีอาสยามแล้วกันนะคะฟังเสียงผู้หญิงบ้างฟังเสียงผู้ชายมาเยอะแล้วเป็นเพลงที่หลายคนต้องตามได้แหละเพลงพี่ยอมจัดทุ่งเตาใหม่แนะนำมานะคะถามน้องกะเพราว่าน้องกะเพราความรักของน้องกะเพราเสียอะไรคองกะเพราลายซี่ค่ะพี่บางทีก็ซี่ชมพู่บางทีก็ซี่เทาบางทีก็ซี่ข้าวบางทีก็ซี่ดำไปเลยนะ

ันของวิวกัลยาณีนะคะเพลงนี้อ่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวพากันไปที่แปลงพอในหัวพันมาแม่โจ50กันสักนิดหนึ่งนะคะขายดีอะไรอย่างนี้เราเป็นสถานที่จำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมันนะคะเราผลิตเองจำหน่ายเองค่ะผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีจากหลากหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะสิงหาคมนี้

พี่น้องเกษตรกรที่สนใจสายพันธุ์ท็อปเทเนอร่านะคะต้องรีบไปหาซื้อเลยขายดีมากแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยค่ะซื้อที่เรานะคะดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งอย่างแน่นอนพี่น้องเกษตรกรทั่วภาคใต้มา

0: เสร็จฟรีทุกเรื่องนะคะเกี่ยวกับกล้าปาล์มน้ำมันพี่น้องเกษตรกรมือใหม่อยากจะเป็นเท่าแก่สวนปาล์มอยากจะเป็นนายหัวสวนปาล์มมีแปลงเพาะอยู่แปลงหนึ่งมีพื้นที่เปล่าๆอยากจะลงปาล์มน้ำมันไม่มีความรู้มาก่อนไม่ต้องกังวลค่ะเรามีทีมงานพร้อมเลยที่จะช่วยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวนะคะติดต่อขอคำแนะนำปรึกษาได้เลยที่นายหัวของเราเจ้าของแปลงเพาะท่านเป็นอดีตเกษตรอำเภอขาวค่ะชื่อนายหัวขาวนะคะ0992226964 0992226964จะโทรศัพท์สอบถามก็ได้หรือถ้ามีโอกาสอยากให้มาเยี่ยมชมที่แปลงเพาะสักครั้งหนึ่งนะคะมาซื้อได้เลยนะคะเอารถมาทุกเองหรือจะให้เราจัดส่งให้ก็ได้แจ้งได้สำหรับแปลงเพาะค่ะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอําเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีนะคะมากันได้เลยไม่มีวันหยุดเราเปิดทุกวันเลยค่ะ
1: M Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ฟังเสียงหวานหวานอีกสักหนึ่งเพลงนะคะสำหรับพี่อรวีสัจจานนท์กุหลาบปากสั่นค่ะขอบคุณนะคะพี่ประเสริฐจากระนองค่ะสวัสดีเอี๊ยกก้วยด้วยนะคะ

ังเพลงนี้และอยากจะหลับไหลไปในภวังค์นะคะเสียงหวานตลอดการสำหรับพี่อรวีสัจจานนท์เวลาหมดแล้วค่ะชั่วโมงนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงปากใต้บ้านเราสมทสุรธานีเป็นแม่ข่ายนะคะติดตามกันได้บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงวันนี้ดีเจก็อยู่ตรงนี้จ้ะไม่ไปไหนเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชม

0: มรายการจ้าปิดท้ายเอาไว้กับพี่เดือนเพ็ญน้ำนวยพรสักหนึ่งเพลงนะคะไม่ได้ฟังเสียงของผู้หญิงคนนี้นานแล้วเช่นเดียวกันเมื่อไหร่จะพอมีสาวสวยมอบให้กับพี่ต้องนะคะทีมงานป่าไม้ด้วย
1: ว่าเธอเจ้าชู้กับใครไปเรื่อย
0: สัมผัสข้าวค่ะกับเพลงนี้
1: ไม่ใช่ไม่เหนื่อยกับการรอ
0: เดี๋ยวเจอกันนะคะ

0: ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
1: หมายและจะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าให้พ้นตำแหน่งเริ่มแล้วผู้สอบท้องถิ่นขอดูคะแนนที่ประกาศใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ส่วน 5,900 รายชื่อที่ถูกเพิกถอนส่งตรวจสอบฟันอาญาแล้วผู้คนนับล้านในยุโรปดื่มด่ำกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีที่ทำให้บางส่วนของทวีปตกอยู่ในความมืดมิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะมาที่เหตุระทึกเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะกับการใช้อาวุธปืนค่ะคราวนี้เป็นการใช้อาวุธปืนและมีดทำร้ายกันกลางงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ4ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้นะคะมีผู้ถูกยิงบาดเจ็บ6คนประกอบด้วยนายประกอบถูกฟันที่แผ่นหลัง

0: นายวีรวุฒิถูกยิงที่แผ่นหลังและแขนนางสาวสุภาวินีถูกยิงที่ข้อเท้านายสุทนและนายนนทกรถูกยิงที่แขนเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงครอบคุณปริสุทธิ์โทค่ะส่วนรายที่สาหัส2คนถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาล่าสุด1คนยังโคม่านะคะส่วนอีก1คนพ้นขีดอันตรายแล้วก็กำลังรอรับการผ่าตัดในช่วงเช้าค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนจะเดินทางเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์นี้นะคะทางตำรวจค่ะบอกว่าสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว1คนก็คือนายณัฐกิจอายุ32ปีพร้อมของกลางปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์ถูกนำตัวมาสอบสวนที่สภ.ด่านขุนทดค่ะเบื้องต้นนายณัฐกิจรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงจริงๆนะคะอ้างว่ามีเรื่องทะเลาะกับกลุ่มผู้จัดงานเนื่องจากตนถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์และเมื่อเห็นเพื่อนถูกรุมจับค่ะก็เลยชักปืนยิงเพื่อเปิดทางช่วยเพื่อนเบื้องต้นถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนส่วนข้อหาอื่นจะพิจารณาเพิ่มเติมภายหลังตามพยานหลักฐานนะคะแล้วก็กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมพร้อมกับประสานชุดสืบสวนเร่งไล่ล่าผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีค่ะหลังเกิดเหตุการณ์นี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนายกรัฐมนตรีค่ะถึงเหตุยิงกันภายในงานชิมช็อปใช้นายกก็ทำท่าตกใจนะคะพร้อมกับถามว่าอีกแล้วหรือนะคะก่อนจะสายหน้าเมื่อถามว่าการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นะคะนายกบอกว่าต้องแก้ไขเรื่องของโครงสร้างค่ะซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นอกจากนี้นายกยังกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวนะคะบอกว่าได้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองไปยกเลิกนโยบายนี้เปลี่ยนเป็นการให้รางวัลอื่นโดยขอให้ไปถามรายละเอียดที่นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะ
1: อธิบดีกรมปกครองก็ยืนยันนะคะว่าห้ามแจกปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมจัดหารางวัลที่มูลค่าทดแทนกันได้นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพูดถึงกรณีงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาว5กระบอกบอกว่านโยบายตอนนี้ควบคุมปริมาณอาวุธปืนตามนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีที่ระงับการออกใบอนุญาตซื้อขายหรือใบป.3ยืนยันว่าตามนโยบายรัฐบาลไม่มีการแจกปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าจะเปลี่ยนให้เป็นสิ่งอื่นนะคะที่มีมูลค่าทดแทนอาจจะเป็นเงินสดหรือว่าทำสัญลักษณ์แหนบเข็มนะคะตรงนี้ก็ย้ำว่านโยบายเร่งด่วนในขณะนี้คือต้องยกเลิกหรือว่าระงับไว้ก่อนแต่ในระเบียบมีการเปิดช่องไว้ว่าอาจจะเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าแทนกันได้กรณีที่เกาะพังงานได้รับรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายนฤชาบอกว่าแต่ละปีค่ะก็ต้องดำเนินการตรวจสอบถึงคนที่ได้รับรางวัลไปกรณีที่มอบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตามขั้นตอนการดำเนินงานออกใบป.3 วันนี้มีการระงับออกใบป.3 ทั้งหมดโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางทั่วประเทศเมื่อถามถึงคำสั่งปกครองที่ออกมาเมื่อวานนี้ระงับโครงการปืนสวัสดิการมีเสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องการเข้าถึงอาวุธปืนเรื่องนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าปืนโครงการสวัสดิการมีไว้สำหรับสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยแต่วันนี้เมื่อเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องหยุดและจำกัดปริมาณจำเป็นจะต้องระงับโครงการปืนสวัสดิการไว้เช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทั้งฝ่ายข้าราชการและประชาชนค่ะส่วนกรณีตำรวจที่มีความกังวลในการจำกัดเรื่องการพกพาอาวุธปืนเจ้าหน้าที่นำปืนไปไว้ในสถานที่ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุอาจไม่ทันการเรื่องนี้นายณฤชาบอกว่าเป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยงานปฏิบัติซึ่งในทางการแก้ปัญหาก็คืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เฉพาะส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่หากจะพกพาอาวุธปืนไปก็ต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของตนเองดังนั้นสน.นะคะแล้วก็หน่วยราชการจะต้องไปออกคำสั่งรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเพื่อที่จะพกพาอาวุธไปปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะ
0: ทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนนะคะก็มีความเห็นเรื่องของที่นายกรัฐมนตรีให้นโยบายเรื่องปืนเหมือนกันนะคะที่นายกสั่งการให้ดำเนินการเด็ดขาดระยะเร่งด่วนคือให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนป.3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศเร่งจัดระเบียบใบป.4โดยผู้ซื้อปืนแล้วต้องขอภายใน30วันรวมทั้งจะตรวจเข้มร้านค้าปืนด้วยทางนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยก็บอกว่ามาตรการที่ออกมาอาจจะกระทบต่อร้านค้าที่ไม่มีลูกค้ามาซื้อปืนได้แล้วแต่ปัจจุบันร้านค้าก็ถูกห้ามนำเข้าปืนมาตั้งแต่ปี2566จนถึงตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีสินค้าจำหน่ายอยู่แล้วนะคะแต่เห็นว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยจะกระทบต่อสิทธิประชาชนที่ต้องการซื้อปืนถูกกฎหมายไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือเพื่อการกีฬาเพราะจะเท่ากับว่าการซื้ออาวุธปืนถูกกฎหมายถูกปิดประตูโดยรัฐบาลและน่ากังวลหากหันไปซื้อปืนผิดกฎหมายหรือว่าปืนเถื่อนก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ค่ะส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมองว่าปืนเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ต้องหาแนวทางแก้ต้นตอของปัญหาความรุนแรงโดยต้องยึดเหตุผลและนำบทเรียนจากต่างประเทศมาใช้ค่ะอย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอาวุธปืนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนสูงในเอเชียพบว่าจำนวนปืนพลเรือนมีมากกว่ากองทัพและตำรวจโดยปืนในมือพลเรือนมี10ล้าน3แสนกระบอกแบ่งเป็นปืนที่มีทะเบียน6ล้าน2แสนกระบอกส่วนปืนนอกระบบมี4ล้าน1แสนกระบอกค่ะ
1: หนุ่มโรงงานจ่อยิงทิ้งนะคะถูกจ่อยิงทิ้งริมถนนโรจนะบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุอยู่ค่ะที่ริมถนนโรจนะบริเวณหน้าเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือ2ตำบล3เรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะช่วงเที่ยงคืนเศษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้มีผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ลงมาเดินขณะที่จักรยานยนต์อีกคันขี่ตามหลังมาชักปืนจ่อยิงแสกหน้าผู้บาดเจ็บล้มลงก่อนที่ผู้ขับขี่ทั้ง2คันจะหลบหนีไปด้วยความเร็วหลังเกิดเหตุกู้ภัยมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เข้าช่วยเหลือทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายบรรลังอายุ33ปีเป็นชาวสุพรรณบุรีถูกยิงที่บริเวณหน้าผากก็ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเนื่องจากอาการนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตตำรวจสภ.บางปะอินเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภาพกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุอย่างชัดเจนนะคะทำให้ตำรวจนะคะตั้งข้อสงสัยว่าทั้งหมดน่าจะรู้จักกันกับชายเสื้อแดงที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แต่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ขับขี่ที่พาผู้ได้รับบาดเจ็บมายังจุดเกิดเหตุเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถสรุปได้ว่าเป็นการวางแผนล่อผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากเพื่อมาก่อเหตุหรือไม่แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องรอผลการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะพลเมืองดีเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายจักรยานยนต์คันแรกมาจากนั้นผู้ก่อเหตุแต่งกายคล้ายกันกับผู้บาดเจ็บขี่จักรยานยนต์มาอีกคันค่ะลักษณะเหมือนเพื่อนกันจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนก็เลยรีบไปดูเห็นผู้บาดเจ็บนอนจมกองเลือดนะคะทั้งนี้นะคะก็หลังก่อเหตุก็ออกไปอย่างรวดเร็วตำรวจก็เลยไปตามนะคะพูดคุยสอบถามค่ะก็คือพันตำรวจเอกพิภพนาพุทธาผู้กำกับสภ.บางปะอินบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องหาความเชื่อมโยงนะคะกับบุคคลที่ปรากฏในภาพแล้วก็ตรวจสอบถึงความสัมพันธ์กับผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะเบื้องต้นตำรวจไม่ตัดประเด็นใดทิ้งโดยเฉพาะประเด็นผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอาจรู้จักกันมาก่อนรวมถึงความเป็นไปได้นะคะว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่พาผู้ได้รับบาดเจ็บมายังจุดเกิดเหตุอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ต้องรอการสอบสวนจากพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมขณะนี้ผู้บาดเจ็บอาการสาหัสอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะแพทย์ก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานพันตำรวจเอกภูมิทัศน์โคสิตวณิชพงษ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกประชุมชุดสืบสวนเร่งด่วนค่ะเพื่อจะติดตามผู้ก่อเหตุหลังตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนร่วมโรงงานเดียวกันกับผู้บาดเจ็บอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่นั่งสังสรรค์ดื่มสุราด้วยกันเป็นประจำทั้งนี้ทั้งนั้นขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าอะไรเป็นชนวนเหตุในการยิงส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อาการก็อย่างวิกฤตค่ะ
0: ส่วนเหตุที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยต้องสั่งปิดการเรียนการสอนและไปเรียนออนไลน์แทนนะคะหลังจากที่ครูต่างชาติประกาศโพสต์ข้อความเชิงข่มขู่และก็ส่งภาพกำลังซ้อมยิงปืนในกลุ่มไลน์ล่าสุดวันนี้ค่ะทางนักเรียนและครูของโรงเรียนก็เดินทางมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้านะคะหลังหยุดเรียนไปตั้งแต่วันจันทร์ค่ะบรรยากาศก็มีทั้งตำรวจสภ.หาดใหญ่รปภ.ครูและนักเรียนที่อยู่เวรมาดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าทุกประตูโรงเรียนและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าทุกกรณีเพื่อสร้างความอุ่นใจให้นักเรียนครูและผู้ปกครองค่ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางถิวิชยามีชูวรพงศ์บอกว่าก่อนมาถึงโรงเรียนก็รู้สึกกังวลนะคะแต่พอมาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคลากรของโรงเรียนช่วยกันดูแลนักเรียนตั้งแต่ภายนอกโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียนนักเรียนจิตอาสาที่ดูแลเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันภายในโรงเรียนก็รู้สึกคลายกังวลเพราะว่าเรื่องนี้ทางผู้ใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และในอำเภอหาดใหญ่ก็ให้

0: ความสำคัญเป็นพิเศษมีการวางแผนการรักษาความปลอดภัยไว้แล้วรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ไม่กังวลค่ะแต่ก็ต้องไม่ประมาทเหมือนกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาที่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ่างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: MCOT

0: วิดีโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะคะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะทางนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าทางกรมเปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมค่ะหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเมื่อวันที่7สิงหาคมให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนแล้วก็จะทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่นะคะโดยรายชื่อและคะแนนถูกส่งไปยังจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดจะเห็นเฉพาะคะแนนผู้ที่สอบได้ในจังหวัดของตนเองยื่นคำร้องขอดูคะแนนได้ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดอีกช่องทางหนึ่งก็คือที่สทส่วนกลางเปิดศูนย์ให้ดูคะแนนซึ่งจะดูได้ทั้งประเทศค่ะส่วนรายชื่อที่ถูกเพิกถอนจะถือว่ามีความผิดทางอาญาหรือไม่นะคะนายนิรัตน์บอกว่า 5,925 รายชื่อตอนนี้อยู่ที่ปปช.แล้วก็ตำรวจค่ะหลังประมวลและตรวจสอบความถูกต้องแล้วสทก็จะแจ้งรายชื่อทั้งหมดไปยัง5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดและหลังจากนี้ก็จะมีการจัดสอบทดแทนบุคลากรของสทที่ขาดแคลนโดยให้กพ.จะสอบแทนหรือไม่นะคะนายนิรัตน์บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้มีอำนาจทางกสทเป็นผู้จัดสอบอยู่ก็ต้องมีการปรับโครงสร้างปรับขบวนการและวิธีการทำงานใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือผิดพลาดแต่ถ้าเป็นนโยบายใหม่ที่ต้องกระจายการสอบออกไปให้ใครหรือกพ.จัดสอบแทนกสทก็ไม่ขัดข้องค่ะส่วนบุคลากรของสท.ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งก็จะต้องถูกกวาดล้างเช่นเดียวกันด้านนายอาสพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงเรื่องที่มีการเร่งให้สท.ส่งสำนวนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าตนยังไม่เห็นว่าสท.จะส่งรายชื่อ 5,925 รายให้กับหน่วยงานที่สท.ทำ MOU ไว้ทั้ง5หน่วยงานจึงขอถามว่าจะส่งเมื่อไหร่นะคะเพราะว่ามีการทำ MOU ไว้แล้ววันนี้มติคณะกรรมการกลางส่งไปยังกรรมการจังหวัดเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมสท.ยังไม่ส่ง 5,925 รายชื่อนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เขาได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

0: ซึ่งกรรมาธิการปปช.ได้มีโอกาสไปดูงานที่ปปง.และได้สอบถามเรื่องนี้ทางตัวแทนปปง.ก็ชี้แจงว่ามีการทำ MOU ไว้แล้วแต่รอทางสท.ส่งรายชื่อให้ซึ่งเขาจะตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการประชุมกสทช.นะคะเป็นการประชุมบอร์ดข่าวนะคะที่รายงานออกมาเมื่อเช้าล่มอีกแล้วค่ะเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเลยนะคะเพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบเหมือนเดิมโดย3กรรมการไม่เข้าประชุมอีก1กรรมการลาประชุมค่ะการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.หลังจากประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องถูกยกเลิกกลางคันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบมาก่อนหน้านี้ส่งผลให้นายแพทย์ชนะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ต้องสั่งงดการประชุมการประชุมครั้งนี้ถูกจับตามองนะคะเกิดสภาวะล่มเป็นครั้งที่5หรือไม่หลังจากนายกรัฐมนตรียืนยัน11สิงหาคมที่ผ่านมาได้ลงนามคำความขึ้นทุนเกล้าให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนทางกฎหมายแต่ว่าที่สุดแล้วประชุมวันนี้ก็ล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเนื่องจากกรรมการกสทช.คือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ไรรายเจริญแล้วก็ดร.พิรมรองรามสูตรและดร.สุพัฒสุพัชราใสไม่เข้าร่วมประชุมเพราะเกรงว่าหากมีการลงมติใดๆอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อมติบอร์ดกสทช.ในอนาคตขณะที่ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ลาประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบซึ่งตัวนายแพทย์สรณะเผยสั้นๆค่ะหลังจากเดินออกจากห้องประชุมบอกว่าตนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกสทช.ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าพ้นตำแหน่งค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มีข่าวดีนะคะกกพ.มีมติลดค่าไฟ6สตางค์ต่อหน่วยมีผลรอบบินเดือนกันยายนนี้ค่ะหลังจากนายเอกนพพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ประกาศผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งสำคัญนะคะซึ่งล่าสุดกกพ.ก็มีมติลดค่าไฟลง6สตางค์ต่อหน่วยเหลือ3.89 บาทสตางค์ต่อหน่วยมีผลตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะและกลุ่มบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนจะได้รับสิทธิ์จ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทุกรายนะคะนายเอกนันท์บอกว่าที่มาของการลดค่าไฟก็คือการปลดแอกภาระประชาชนเกิดขึ้นเนื่องจากมีการพบต้นทุนแฝงค่าไฟสาธารณะซ่อนในบินประชาชนนานกว่า30ปีรวมมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทต่อปีค่ะทำให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ประชุมและมีมติให้แยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะออกมาและนำเงินส่วนที่ดึงออกมา 18,000 ล้านบาทนี้ไปจัดสรรใหม่นะคะก็แบ่งเป็นเงิน 15,000 ล้านบาทจะนำไปชดเชยให้คนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกจ่ายแค่3บาทต่อหน่วยและส่วนที่เหลือก็จะนำมาคำนวณเป็นส่วนลดเพิ่มให้กับผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปและการลดค่าไฟครั้งนี้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านไม่มีเลขทะเบียนบ้านด้วยค่ะส่วนสิ่งที่ขึ้นนะคะวันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์บอกว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 112.8 อันนี้เพิ่มขึ้น 5.8% นะคะเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนมีสาเหตุจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบพลังงานและค่าขนส่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2569ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง 0.4% จากราคาซีเมนต์ที่ลดลงหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ยอดขายชะลอตัวและผู้ประกอบการปรับราคาลงเพื่อกระตุ้นยอดขายส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงตามขณะที่ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้รับแรงกดดันจากปริมาณเหล็กส่วนเกินจากต่างประเทศค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหมวด

0: ที่ปรับตัวสูงสุดก็คือวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่มขึ้น 13% นะคะโดยเฉพาะยางมะตอยที่ปรับตามราคาน้ำมันในตลาดโลกรวมถึงหินดินและทรายที่มีต้นทุนเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรสูงขึ้นรองลงมาก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้น 12.6% ค่ะนายนันทพงศ์บอกว่าแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องนะคะโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนซึ่งก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานผันผวนในระดับสูงค่ะส่วนเรื่องของราคาทองแดงในตลาดโลกตอนนี้ยังอยู่ในระดับสูงนะคะจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะส่งผลต้นทุนให้ต้นทุนสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของภาครัฐที่ยังเป็นแรงหนุนต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างค่ะ
1: สกัดเนื้อกระบือลักลอบนำเข้าล็อตใหญ่20ตันนะคะกว่า2ล้านบาทค่ะนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือว่าสพร.ได้รับรายงานจากด่านกักกันสัตว์ชุมพรนะคะว่ามีการบูรณาการร่วมกันกับกรมปศุสัตว์โดยด่านกักกันสัตว์ชุมพรด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็สามารถจับเนื้อกระบือซึ่งมีต้นกำเนิดจากอินเดียลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านพื้นที่ชายแดนสงขลาค่ะ
0: ค่ะมาที่เรื่องของกระบือกันต่อนะคะมีข้อมูลเบื้องต้นนะคะบอกว่าเนื้อกระบือเนี่ยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียลักลอบเข้าไทยผ่านพื้นที่ชายแดนจังหวัดสงขลาค่ะปลายทางที่สมุทรสาครนะคะการสกัดจับครั้งนี้ชุดจับกุมได้แจ้งเบาะแสว่าจะมีรถบรรทุก22ล้อลำเลียงเนื้อกระบือแช่แข็งจากภาคใต้ขึ้นไปยังภาคกลางก็เลยติดตามรถเป้าหมายกระทั่งพบว่าไปจอดอยู่ที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งที่ตำบลเขาชัยราชอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวไปตรวจค้นนะคะพบชายอายุ38ปีเป็นผู้ขับขี่และพบเนื้อกระบือแช่แข็งบรรจุอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมมูลค่า 2,800,000 บาทค่ะไปตรวจสอบก็ไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาไปค่ะนายสรวุฒิบอกว่าจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายต่อไปค่ะมาที่เรื่องของอุตุนิยมวิทยานะคะมีการเตือน12จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันค่ะโดยเปิดเผยว่าทางกรมชลประทานรายงานนะคะว่าจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงก็จะทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะด้านกรมอุตุก็เตือนนะคะบอกว่าวันที่10ถึง16สิงหาคมภาคเหนือและอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองถึง160ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี12จังหวัดนะคะมีเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญโดยได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่ริมน้ำได้นะคะมาที่เรื่องของต่างประเทศกันบ้างค่ะเมื่อคืนนี้นะคะทางยุโรปเขามีปรากฏการณ์สุริยุปราคาค่ะผู้คนนับล้านก็ไปดื่มด่ำกับปรากฏการณ์นี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีค่ะสุริยุปราคาครั้งนี้เกิดขึ้นในวันพุธนะคะตั้งแต่เขตอาร์กติกทางตอนเหนือแล้วก็พาดผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันตกตั้งแต่สหราชอาณาจักรไปจนถึงตอนเหนือของอิตาลีผู้คนหลายสิบล้านคนตื่นเต้นเฝ้าติดตามตั้งแต่เริ่มต้นค่ะปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่ดวงจันทร์บดบังแสงอาทิตย์อย่างสมบูรณ์จนสิ้นสุดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนเหนือของไอซ์แลนด์และสเปนที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะในไอซ์แลนด์ค่ะผู้คนหลั่งไหลไปชมกันทั้งทางบกทางอากาศทางทะเลเพื่อชมสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบ72ปีของไอซ์แลนด์เรือสำราญ31ลำมีผู้โดยสารและลูกเรือประมาณ 53,000 คนล่องอยู่ในน่านน้ำทางตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติการส่วนบนบกนะคะที่สวนสาธารณะวิสตาดาลุนในกรุงเรคยาวิก ก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุริยุปราคามากมายค่ะมีทั้งเทศกาลดนตรีตลอดทั้งวันองค์การนาซาก็ยังได้บันทึกภาพเงาของดวงจันทร์

ถ่ายด้วยกล้องบนเครื่องบินที่บินในระดับความสูงซึ่งปกติใช้ศึกษาดวงอาทิตย์นะคะภาพที่ปรากฏไว้ก็เป็นช่วงที่สุริยุปราคากำลังพาดผ่านท้องฟ้าเหนือไอซ์แลนด์จนมืดมิดค่ะส่วนที่ในสเปนเป็นจุดที่สามารถมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้ดีที่สุดนะคะก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 450,000 คนที่จุดชมวิวค่ะแม้แต่บนเครื่องบินของสายการบินไอเบียเรียของสเปนได้ถ่ายทอดสดช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเรียงตัวกันในความสูงประมาณ 10,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจากเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษค่ะส่วนตามสถานที่ต่างๆทั่วเมืองสเปนนะคะผู้คนก็ส่งเสียงโห่ร้องยินดีเมื่อเห็นดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ทำให้สวนสาธารณะมืดมิดลงแล้วก็แสงสว่างกลับคืนมาแต่ผู้ชมสุริยุปราคาส่วนใหญ่เลือกที่จะไปชมพื้นที่ชนบทที่เงียบสงบค่ะก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เคยเงียบเหงาให้กลับมาคึกคักด้วยนะคะมีการถ่ายทอดสดให้กับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกได้ชมกันค่ะและปิดท้ายกันที่เหตุแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียนะคะผู้นำโคลอมเบียได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์ค่ะขณะที่มีข่าวดีที่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้หลังจากผ่านไปเกือบ40ชั่วโมงค่ะที่เมืองเปเรราเมืองที่เสียหายหนักที่สุดเมืองหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่นำผู้หญิงวัย32ปีที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนาน36ชั่วโมงออกมาจากซากอาคารที่พังถล่มได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยหลังจากที่

0: เมืองหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่นำผู้หญิงวัย32ปีที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนาน36ชั่วโมงออกมาจากซากอาคารที่พังถล่มได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยหลังจากที่ชี้จุดได้ต้องใช้เวลานานเกือบ10ชั่วโมงจึงเขายังได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดจากแผ่นดินไหวระบุว่าเป็นกลไกที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขวิกฤตนี้ให้อำนาจประธานาธิบดีออกคำสั่งโดยทันทีไม่ต้องรอการอนุมัติจากรัฐสภาโดยจะจัดตั้งกองทุนเพื่อรวบรวมเงินบริจาคจากทั้งในและต่างประเทศสำหรับฟื้นฟูโรงพยาบาลโรงเรียนอาคารถนนและก็สนามบินที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวรัฐบาลก็จะรวมมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กระตุ้นการลงทุนเร่งพัฒนาโครงการและก็สร้างงานให้มากยิ่งขึ้นค่ะหมดเวลาสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ใหญ่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ีเจอสอมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสอมาทอที่ทานรับฟังปักตายบ้านเรา
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะพบกันเช่นเคยวันนี้วันพฤหัสบดีที่13นะคะ13สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับพวกเรา2คนนะคะทีมงานสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะดีเจกระเพราค่ะ
3: ดีเจสายหมอค่ะ
2: ค่ะวันนี้ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะ1สัปดาห์ผ่านมาวันพฤหัสแล้วไวมากนะคะเวลานี้ติดจรวดเลยนะคะมากกว่า 5G ไปไวมากนะคะแต่สมองเราเริ่มช้าทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ค่ะรายการปักใต้บ้านเราติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงต่อจากรายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะสำนักข่าวไทยก็มาติดตามข่าวสารในภาคใต้บ้านเรากันค่ะคุณผู้ฟังที่มีพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้นะคะได้ส่งข่าวในพื้นที่ค่ะมาให้เราสองคนได้ประชาสัมพันธ์นะคะมาบอกเล่ามาบอกกล่าวมาเล่าสู่กันฟังค่ะรายการปักใต้บ้านเราผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะคุณผู้ฟังรับฟังอยู่พื้นที่ไหนอยากจะเห็นหน้าค่าตาของเราสองคนนะคะว่าเศร้าสู้รัดซวยขนาดไหนอย่ารีรอค่ะนอกจากฟังเสียงแล้วสามารถเข้ามาติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีได้เลยนะคะหรือว่าในพื้นที่ที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ตอนนี้สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่ะก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะที่วิทยุอสมทเครือข่ายที่คุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ตอนนี้ค่ะให้น้องหมอทักทาย FC ที่น่ารักของเราก่อนเลย
3: ค่ะทักทาย FC ที่รับฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะรายการปักใต้บ้านเราสวัสดีน้องต้นน้ำค่ะสวัสดีคุณภูมิด้วยนะคะสวัสดีพี่ติ๊กทุกคนสวยพี่เตจากบ้านนานะคะน้อง

0: อ้อยสุดที่ใจจากไฟฟ้าค่ะทักทายกันทุกๆชั่วโมงเลยนะคะขอสุดที่ใจจากไฟฟ้าบอกว่าหายง่วงหรือยังจ้าดีเจดีเจเขาพอหายง่วงหรือยัง
1: กินยามาแล้วง่วง
0: ค่ะ
1: เป็นยาแก้แพ้คนแพ้ก็ต้องดูเล็กดูแลตัวเองกันไป
0: สวัสดีพี่เอ็ดอนุพงศ์ด้วยนะคะทักทายทั้งสองคนเลยขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเมื่อกี้อากาศเนี่ยข้างนอกร้อนมากนะคะน้องหมอ
0: ค่ะ
1: แต่ก็มีฝนโปรยปลายลงมา
0: ใช่ค่ะ
1: นิดนึงนะคะนิดนึงน่ากลัวมากกลัวที่จะเป็นหวัดมากตอนนี้โอ้ตอนนี้เขามีให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่นะ
0: ค่ะ
1: น้องหมอฉีดแล้วยังเอ่ย
0: ยังไม่ได้ฉีดเลยค่ะปีนี
1: ้ต้องหาฉีดนะคะหาฉีดเนาะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็ควรที่จะไปรับการฉีดวัคซีนนะปีละ1ครั้งค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเรากันดีกว่านะคะโอ้ก่อนที่ไปสุราษฎร์เดี๋ยวไปกันที่ไหนก่อนนะ
0: ไปที่จังหวัดตรังก่อนค่ะ
1: จังหวัดตรังก่อนนะคะไปกินหมูย่างก่อนแล้วก็ค่อยกลับมากินหอยนางรม
0: ค่ะที่จังหวัดตรังนะคะเมื่อวานนี้ก็วันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติค่ะที่จังหวัดตรังนะคะก็ได้มีการจัดพิธีนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติค่ะโดยมีรองผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอปะเหลียนและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยณวัดนาทุ่งแก้วสุวรรณตำบลบ้านนาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะ
1: ค่ะกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติเนี่ยคือทุกจังหวัดเนี่ยจัดหลายกิจกรรมมากนะคะน้องหมอกรวมถึงสุราษฎร์ธานีของเราด้วยนะคะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจก็มีการจัดกันหลากหลายกิจกรรมเลยเช่นเดียวกันค่ะน้ำที่ตรังแล้วก็มากันที่ยะลาค่ะที่ยะลานะคะก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จัดงานเช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะจัดนิทรรศการนะคะศิลปกรรมร่วมสมัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะตระการตากับผลงานจิตรกรรมกว่า50ภาพสัมผัสอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าแห่งดินแดนใต้นะคะซึ่งงานนี้ราชภัฏยะลาจัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมค่ะโดยเปิดให้คณาจารย์นักศึกษาประชาชนที่สนใจเนี่ยเข้าร่วมชมได้นะคะตั้งแต่วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28สิงหาคมเลยคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามเพจสมท.และจะเห็นภาพนะคะภาพบรรยากาศภาพที่จัดงานนิทรรศการสวยมากนะคะสวยมากเลยค่ะน้องหมอ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: พระพันปีหลวงนะคะของพวกเราปวงชนชาวไทยเนี่ยพระองค์ท่านทรงมีพระสิริโฉมงดงามจริงๆนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะพี่น้องชาวยะลาเนี่ยต้องไปชมนะคะเพราะว่าจะเปิดให้เข้าชมเนี่ยจนถึงวันที่28สิงหาคมกันเลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะณหอศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาถนนเทศบาล6อำเภอเมืองจังหวัดยะลางานนี้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะมีภาพนะคะมาจัดนิทรรศการเนี่ยมากกว่า50ภาพเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละภาพเนี่ยค่ะรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตนะคะโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ออสศรีสมัยคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษาราชภัฏยะลาแล้วก็สมาชิกชมรมศิลปินแดนขออภัยค่ะศิลปินชายแดนใต้เป็นผู้นำผลงานมาจัดแสดงได้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภาพจากเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันนะคะจิตรกรรมสีอะคริลิกจิตรกรรมเทคนิคผสมทุกชิ้นได้ว่าสะท้อนความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตตลอดจนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็ทรงเสน่ห์ของท้องถิ่นชายแดนใต้ผ่านมุมมองแล้วก็สุนทรียภาพอันทรงคุณค่าของศิลปินค่ะนะคะขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมชมนะคะทุกท่านจะได้ร่วมชมพระบารมีของพระพันปีหลวงผ่านภาพวาดอันสวยงามรวมร้อยดวงใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสัมผัสความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า

0: ในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: ค่ะมาต่อกันที่จังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองก็ยังเป็นข่าวกิจกรรมดีๆในวันแม่แห่งชาติเหมือนกันค่ะที่จังหวัดระนองนะคะได้จัดกิจกรรม Bike for Mom ปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมสุขภาพประชาชนค่ะเมื่อวันนี้นะคะก็ได้มีจัดกิจกรรมขึ้นมา Bike for Mom นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดพิธีในกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ค่ะตามโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอบจ.ชวนปั่นประจำปี2569นายศรีหาราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกล่าวว่าอบจ.ระนองได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับส่งเสริมให้กับประชาชนทุกคนค่ะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานและกิจกรรมครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่โดยมีนักปั่นจากหลากหลายจังหวัดเลยค่ะอาทิเช่นกรุงเทพมหานครปทุมธานีนครปฐมชุมพรสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์พังงาภูเก็ตและสงขลาค่ะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะได้กล่าวว่ากิจกรรม Bike for Mom เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมกับน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดระนองสู่เมืองแห่งสุขภาพด้วยค่ะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปั่นจักรยานตามเส้นทางที่กำหนดก่อนเดินทางไปยังบริเวณภูเขาหญ้าซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของกิจกรรมค่ะและร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปหัวใจนะคะแปลอักษรเป็นคำว่ามัมส์ค่ะมัมภาษาอังกฤษนะคะ MOM ค่ะเพื่อสื่อถึงความรักความผูกพันและความกตัญญูต่อแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569ค่ะ
0: ค่ะนี่ก็คือกิจกรรมดีๆนะคะที่จัดขึ้นค่ะ Bike for Mom Bike for Dad เนี่ยโหแบบก่อนหน้านี้หลายๆปีนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเหล่านี้กันมาแล้วนะคะก็คาดว่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเรากันค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันนี้สุราษฎร์เนี่ยมาหลายข่าวเลยทีเดียวนะคะเอาเรื่องดีก่อนก็แล้วกันนะคะน้องหมอ
2: ค่ะ
0: มีทั้งเรื่องดีก็เรื่องไม่ดี
2: เออมีทั้งเรื่องดีและเรื่อง
0: ดีเอาเรื่องดีก่อนแล้วกันนะคะมอวิชาการค่ะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับข่าวนี้สำหรับผู้ที่สนใจสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะได้กำหนดจัดงานมอวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2569ค่ะซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานมอวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2569ค่ะพร้อมทั้งนะคะบรรยายพิเศษในหัวข้อนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อชีวิตถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตของประเทศภายในงานค่ะมีกิจกรรมมากมายนะคะทั้งนิทรรศการทางวิชาการการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเวทีเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปซึ่งงานมอวิชาการนะคะกำหนดจัดขึ้นในวันที่10-20 สิงหาคมนี้ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเอาเป็นว่าท่านใดที่สนใจอยากจะไปร่วมรับฟังนะคะในส่วนของบรรยายพิเศษในแต่ละวันเนี่ยก็สามารถไปร่วมรับฟังกันได้ค่ะ
3: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา

0: ย้อนกลับไป2วันที่ผ่านมาค่ะน้องหมอกรู้สึกว่าเหมือนจะอยู่แถวๆใกล้บ้านน้องหมอกหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: ใช่ค่ะใกล้ๆกัน
0: แถวตำบลสินเจริญ
1: ค่ะสินเจริญจะอยู่ฝั่ง
0: พระแสงสุราษฎร์ธานีนะคะก็คลุ้มคลั่งค่ะนะคะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของยาเสพติดแหละพอพูดถึงความคลุ้มคลั่งเนี่ยก็ต้องนึกถึงยาบ้าไว้ก่อนเลยนะคะก็คือเหตุการณ์นี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักค่ะในพื้นที่หมู่2นะคะตำบลสิงห์เจริญอำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีส่งผลให้เหตุการณ์นี้นะคะมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วย1รายทราบชื่อก็คือนายเฉลียวคลิ้งคล้ายอายุ67ปีซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บ้านของลูกชายนะคะด้านเจ้าหน้าที่ค่ะก็มีการลงพื้นที่กันไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยก็พบร่างผู้เสียชีวิตถูกไฟไหม้อยู่ในกองเพลิงจากการสอบสวนเบื้องต้นก็ผู้ต้องสงสัยในที่ก่อเหตุก็คือนายสุรพงศ์ซึ่งก็เป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตเนื่องจากนะคะพักอาศัยอยู่ด้วยกัน2คนโดยภายหลังเนี่ยเกิดเหตุผู้ก่อเหตุก็ยังมีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ให้การสับสนอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ระบุนะคะว่าสาเหตุเบื้องต้นก็คาดว่าเกิดจากการเสพยาเสพติดนี่แหละจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ลงมือทำร้ายร่างกายผู้เป็นพ่อแล้วก็จุดไฟเผาจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ในวันนั้นเลยนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างสืบหาข้อมูลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการคุมตัวมาทำแผนนะคะรับสารภาพกรณีที่จุดไฟเผาบ้านนะคะความคืบหน้าล่าสุดก็คือมีการควบคุมตัวค่ะนายสุรพงศ์คลิ้งคล้ายลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะที่มีอาการคุ้มคลั่งจากการเสพยาเนี่ยก็คุมตัวไปทำแผนประกอบรับคำสารภาพในที่เกิดเหตุหลังจากเจ้าตัวยอมรับแล้วก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือทำร้ายร่างกายผู้เป็นพ่อก่อนที่จะจุดไฟเผาบ้านจนทำให้ผู้เป็นพ่อเนี่ยถูกไฟคลอกเสียชีวิตคากองเพลิงนะคะโอ้โหน่ากลัวนะคะแล้วมันมีบ่อยนะน้องหมอกลักษณะแบบนี้ของการคุ้มคลั่งแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: เคสที่แล้วที่อยู่ในตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสาที่คุ้มคลั่งเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะพิษภัย
1: ฆ่าคุณแม่อันนี้คือแบบปาดคอเลยนะแล้วรอบที่แล้วนะคะถ้าใครได้ดูข่าวอันนี้ก็คืออยู่บริเวณใกล้ๆบ้านเหมือนกันเกิดจากเหตุที่คุ้มคลั่งนี่แหละค
0: ่ะ
1: คือฆ่าบุพการีเคสเดียวกันเลย
0: เขาเรียกว่าลูกทรพี
1: ใช่ค่ะลูกทรพี
0: ใช่คือแบบพิษภัยของยาเสพติดนะคะล้วนๆเลยล้วนๆเลยอีกหนึ่งข่าวค่ะเชื่อว่าหลายท่านก็คงติดตามกันอยู่แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเรียกได้ว่าเม้นแตกกระจายอ่ะน้องหมอ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้หลังจากที่มีข่าวอดีตส.ส.ไปยิงนายกใช่ไหมคะอบจ.นนทบุรีก็ทางด้านนายกอนุทินเองก็ออกมาประกาศเรื่องของการควบคุมการใช้ปืนห้ามยิงแม้แต่กระทั่งเห็นโจรเข้าบ้านเราก็ห้ามยิงเลยแบบเนี้ยก็มีข่าวอึกระทึกคึกโครมนะคะพอมีข่าวนี้ออกมาถ้าหากว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับปืนตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นดราม่าแน่นอนนะแต่ข่าวนี้งานนี้เหมือนกับเขาส่วนกระแสนะแล้วก็เกิดขึ้นในสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันนะค
1: ะ
0: มีเพจอยู่เพจหนึ่งค่ะได้โพสต์ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันซึ่งก็มีการจับรางวัลแจกเป็นลูกซองยาวจัดงานแจกปืนค่ะน้องหมอเป็นไงล่ะสวนกระแสมากแล้วก็ปืนลูกซองด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เขาสิเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลกันอย่างหนักมากนะคะโดยระบุว่างานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีจับรางวัลแจกปืนลูกซองมอบเป็นของขวัญให้ผู้โชคดีถึง5กระบอกพื้นที่เกาะเต่ารับไป4กระบอกแล้วก็เกาะพะงันรับไป1กระบอกค่ะมีการแบบมอบป้ายโชว์หราบนเวทีเลยค่ะน้องหมอก
1: ค่ะ
0: เหมือนกับได้รางวัลที่1 2 3เนี้ยเลย
1: ดีใจต้องเซลฟี่รูปไว
0: ้ซึ่งงานนี้นะคะกำนันผู้ใหญ่บ้าน2พื้นที่ทั้งเกาะพะงันแล้วก็เกาะเต่าเนี่ยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานค่ะแล้วก็ยอมรับนะคะว่ามีการรับวงดนตรีเพื่อชีวิตดังระดับประเทศก็คืออาจารย์ไข่มาริโอน่าเนี่ยมาเล่นในงานด้วยมาแสดงดนตรีสดนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการฝ่ายปกครองนักการเมืองท้องถิ่นสตรีแม่บ้านร่วมกันสนุกสนานโดยมีนายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็ยังมีข้าราชการตำรวจระดับท่านผู้กำกับนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่

0: ร่วมงานกันเยอะมากนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นที่ลานสนามหน้าภายในศูนย์ราชการหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำเภอเกาะพะงันนะคะก็มีการแจกปืนกันไปอ่ะงานนี้ก็เดือดร้อนถึงกระทรวงมหาดไทยนะคะที่เขาต้องไปถามไต่กันว่าลักษณะงานแล้วแจกอย่างนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นข่าวยังไงน้องหมอกแต่ก็พี่ก็ฟังมาเหมือนกับว่าเขาว่าจัดงานอ่ะเป็นประจำอยู่แล้วแหละทุกปีนะคะแล้วก็มีการจับแจกของรางวัลอย่างนี้กันอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้มันอาจจะมีกระแสเรื่องของปืนที่ค่อนข้างที่จะดังนิดนึงน
1: ะ
0: มันมาประจวบเหมาะกับเหตุการณ์พอดีก็เลยดราม่าถล่มเลยนะคะแจกลูกซองกันไปนี่ก็คือข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วภาคใต้ของเรานะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะรายการปักใต้บ้านเราค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายข่าวเนาะแต่ว่าเก็บไว้พรุ่งนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์เราสองคนจะไม่มีอะไรคุยกัน
1: ไม่มีอะไรมาเล่าให้ฟัง
0: นี่ตาวอนมาแล้วตาวอน
1: ค่ะ FC ตาวอนสวัสดีค่ะ
0: ค่ะตาวอนขายน้ำมะพร้าวไม่เอ่ยตาวันบอกว่าไม่มีวันหยุดราชการหยุดแล้วขับตะเร่อก็ไม่หยุดค่ะเพราะขายดีนะคะน้ำมะพร้าวจากในบางสุราษฎร์น้ำหวานอร่อยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
3: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้

0: นาฬิกาถึง14นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินถิ่นใต
1: ้ฝากติดตามด้วยนะคะกับรายการแดนดินถิ่นใต้แล้วก็รายการบอกข่าวเยาวรุ่นเสาร์นี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแน่นอนในพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามรับฟังรายการกันด้วยค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา

ข้าสู่ช่วงของชัวร์ก่อนแชร์กันนะคะชัวร์ก่อนแชร์วันนี้พบกับซีรีส์ที่จะประมวลเนื้อหาการตรวจสอบข้อเท็จจริงน่าสนใจโดยในครั้งนี้พบกับสารพัดอาหารกินแล้วไตพังจะมีเรื่องใดบ้างติดตามกันได้เลยค่ะกับคุณพีรพลอนุตตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์

0: อันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5 5อาหารทำให้ไตพังจริงหรือ
1: เพราะที่ดูก็คือเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงซึ่งนี้ก็แน่นอนว่าโหลดไปที่หัวใจที่ไตในระยะยาวจะมีปัญหาได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทำให้เกิดไตวายใน 2-3 วันก็จะเกิดโรคไตอีก10ปี20ปีข้างหน้า
0: 5อาหารที่เขาเตือนว่าทำให้ไตพังข้อแรกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
1: บะหมี่กึ่งสำเร็จเนี่ยก็โซเดียมสูงมากนะ
0: เครื่องปรุงคือตัวการหลัก
1: ตัวที่ตัวบะหมี่ประมาณ 20% อยู่ในเครื่องปรุงรสใน 80% มีทั้งเกลือมีทั้งผงชูรสต่างๆสารปรุงรสต่างๆเป็นโซเดียมทั้งสิ้นนะครับ
0: ข้าวกล่องแช่เย็น
1: คือข้าวกล่องจากร้านสะดวกซื้อก็จะมีโซเดียมประมาณหนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ดูปริมาณโซเดียมหน้ากล่องที่นิดนึงว่าโซเดียมสูงหรือไม่สูงนะ
0: ปลาทู
1: ส่วนใหญ่จะมีโซเดียมอยู่บ้างเพราะเป็นอาหารทะเลอีกส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าเขามีหมักน้ำเกลืออยู่เพราะนั้นก็จะมีความเค็มสูงนะครับหรือโซเดียมสูง
0: อาหารเสริมชนิดผง
1: ผงต่างๆทั้งพวกคอลลาเจนต่างๆนี่อันนี้ก็เป็นสารที่ถามว่าบำรุงไตไหมก็คงไม่บำรุงไตมีผลเสียไหมในระยะยาวนี้ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ชัดเจนแต่ว่าเราก็ไม่แนะนำว่ามันมีประโยชน์นะ
0: อันดับที่4ผลไม้ทำลายไตจริงหรืออ
2: ันนี้ไม่จริงนะฮะถ้าเราไม่ได้กินปริมาณมากเกินไปเนี่ยมันไม่ได้ทำลายไตอย่างที่ได้กล่าวไปครับ
0: ข้อแรกแตงไทยมีโพแทสเซียมสูง
2: คือแตงไทยกับแคนตาลูปมีโพแทสเซียมสูงถูกต้องแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเกิดไตปกติเนี่ยก็จะสามารถขับโพแทสเซียมออกได้ทันเวลาแล้วก็ไม่เกิดปัญหาโพแทสเซียมสูง
0: กีวีมีโพแทสเซียมสูงยิ่งกินคู่กับยาลดความดันจะยิ่งทำลายตาข่ายกรองไตจริงไหมครับ
2: กีวีมีโพแทสเซียมสูงอาจจะจริงแต่ไม่ได้เป็นทำให้เกิดการอักเสบของหน่วยกรองไตแล้วก็ถามว่ากินได้ไหมกินได้กินเรากินให้เหมาะสม
0: แตงโมมีปริมาณน้ำเยอะมากไตที่เสื่อมขับไม่ทันจะทำให้น้ำทะลักเข้าปอด
2: อันนี้ถ้าเราไม่ได้กินทั้งลูกเงี้ยก็คงไม่เป็นไรถ้ากินเหมาะสมอย่างเช่นกิน6ชิ้นคำ8ชิ้นคำปริมาณน้ำก็ไม่ได้มากมาย
0: อันดับที่3วิธีกินไข่ต้มทำลายไตจริงหรือ
2: ไม่จริงอ่ะไข่มีประโยชน์เป็นสารอาหารที่ดี
0: เขาบอกว่ากินไข่ต้มกับนมอุ่นฟอสฟอรัสสูงเกินไป
2: ก็ไม่จริงนะ
0: เขาบอกว่ากินไข่ต้มกับเกลือหรือซีอิ๊วโซเดียมเพิ่มแรงดันเลือดอย่างบ้าคลั่ง
2: ถ้าจิ้มได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดกินมากแล้วก็กินทุกมื้ออาจจะมากเกินไป
0: เขาบอกว่ากินไข่ต้มกับชาเข้มข้นแทนนินในชาจะจับโปรตีนไข่กลายเป็นก้อนซีเมนต์อุดตันลำไส
2: ้อันนี้ก็ไม่จริงนะคงไม่ได้กินไข่ปริมาณมากจนกระทั่งไปเกิดการจับกันของโปรตีนนะครับเพราะนั้นถ้าเรากินคงไม่เป็นไร
0: อันดับที่2กินถังเช่าทำให้ไตวายจริงหรือ
3: ถังเช่าทำให้ไตวายได้ไหมทำให้ไตวายได้จากประสบการณ์โดยเฉพาะแพทย์โรคไตเนี่ยเราก็พบว่ามีคนไข้จำนวนหนึ่งเลยโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคไตอยู่แล้วแล้วกินถังเช่าเป็นระยะหนึ่งปรากฏว่าการทำงานของไตมันแย่ลงพอเราหยุดถังเช่าพับการทำงานของไตเนี่ยดีขึ้นก็บ่งชี้ว่ามันมีโอกาสทำให้เกิดไตวายแต่ถามว่าทุกคนที่กินถังเช่าเกิดไตวายไหมอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเช่นกินระยะสั้นๆหรือไม่ได้เป็นโรคไต
0: และการศึกษาวิจัยก็ไม่ชัดเจน
3: ถังเช่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการศึกษาในคนที่ชัดเจน
0: แต่สิ่งที่แพทย์พบคืออาจมีผลกระทบต่อผู้ป่วย
3: โดยเฉพาะคนไข้โรคไตเรื้อรังมีคนไข้อยู่มากพอสมควรเลยที่เป็นโรคไตการทำงานของไตก็ค่อนข้างที่จะพักคับประคองได้แต่พอกินถังเช่าแล้วการทำงานของไตเนี่ยมันเสื่อมลงเมื่อหยุดถังเช่าแล้วการทำงานของไตกลับดีขึ้นแต่ก็มีเหมือนกันที่ไตมันไม่ฟื้นเลยอาจจะต้องล้างไต
0: และอันดับที่1ไตพังเพราะกินยาขับปัสสาวะเพื่อลดน้ำหนักจริงหรือ
4: ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเกิดผลเสียต่อไตถ้าหากใช้ยาขับปัสสาวะอย่างผิดวิธีก็คือไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกก็หามาใช้เองใช้ด้วยขนาดยาเท่าใดก็ไม่รู้
0: ข่าวบอกว่าเธอกินยาขับปัสสาวะเพื่อลดน้ำหนัก
4: ก็เป็นวิธีที่ผิดโดยสิ้นเชิงน้ำหนักตัวเราไม่ได้ลดลงอย่างแท้จริงเป็นเพียงน้ำหนักของน้ำที่เราไปเค้นมาจากส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ฉี่ทิ้งไปออกไป1ลิตรเราก็ได้มา1กิโลเราไปดื่มน้ำกลับไปน้ำหนักตัวก็กลับมาเพราะฉะนั้นอย่าใช้วิธีนี้เป็นอันขาดเลย
0: แล้วจริงๆมันปลอดภัยต่อไต
4: ในอดีตมีข้อมูลที่เหมือนจะบอกว่าการใช้ยาขับปัสสาวะต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจจะทำให้ค่าการทำงานของไตของผู้ป่วยจำนวนหนึ่งลดต่ำลงแต่งานวิจัยเหล่านั้นเกิดขึ้นนานมาแล้วและเป็นงานวิจัยในคนไม่กี่คน
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
5: ไปตาย
6: ไปมายไปไหนนะ
5: ไปปักตายบ้านเรา
7: อ๋อเขาบอกว่าไปปักตายบ้านเราไหม
6: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้

0: อกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
1: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความ

สถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินถิ่นใต้คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. M-COT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ตำรวจและฝ่ายปกครองเป็นคู่จิ้นบำบัดทุกข์บำรุงสุขนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในอำเภอในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องขออภัยที่อยู่ดีๆเสียงหายไปไหนไม่รู้แต่ไม่ได้เป็นหวัดพูดแล้วอาจจะไม่มีแอคชั่นเหมือนปกติปัจจุบันปัญหาความมั่นคงไม่ได้มาในรูปแบบแต่อาชญากรรมเกิดขึ้นได้ในทุกระดับเราต้องปรับตัวให้เท่าทันประสานงานกันเชื่อมั่นว่าผู้ว่าจะจับมือกับผู้การนายอำเภอจับมือกับผู้กำกับปลัดจับมือกับสารวัตรจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขนี่คือความเชื่อของตนเป็นคู่จิ้นคู่ดูโอในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนช่วงนี้ขอให้มีการร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเป็นหลักลุยจับบุหรี่ไฟฟ้าคลองถมพัฒนายึด 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือสปยบตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนานางสาวสุภมาศบอกว่าปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพชีวิตและอนาคตของเยาวชนการป้องกันการแพร่ระบาดไปยังเด็กและเยาวชนจากการทำงานเชิงรุกของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การเข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายรายใหญ่ในตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดแบ่งเป็นจุดพักและเก็บสินค้าในอาคาร4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นแหล่งเก็บสินค้าก่อนกระจายไปยังหน้าร้านและจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนพร้อมตรวจจิตบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์บรรจุน้ำยารวมประมาณ 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดอยู่เพียงการจับกลุ่มผู้ค้าปลายทางแต่จะ

0: ายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อตัดวงจรการค้าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งระบบวรสิทธิ์เผยแชทโยงสจ.สตูลเป็นในหน้าทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบผิดต้องจัดการนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยโพสต์แชทข้อความโดยอ้างเป็นแชทของเอเย่นหรือนายหน้าซึ่งช่วยในการทุจริตสอบท้องถิ่นระบุว่าเป็นสจ.คนหนึ่งในจังหวัดสตูลว่าเรื่องนี้มันพิสูจน์การได้อยู่แล้วถ้าหากเจอก็ต้องจัดการนายวรสิทธิ์กล่าวต่อว่าจริงๆมีเครือข่ายอยู่หลายเครือข่ายกระจายกันไปทั่วต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.อ
10: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
11: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้อง

0: การฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการอสมท.เพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market

MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะMCOT Green Market

0: สวัสดีค่ะสบายดีหรือเปล่าสบายดีค่ะสบายไว้ก่อนนะคะปากเราต้องเป็นมงคลไว้ก่อนค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมด้วยเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้ทุกวันพฤหัสนะคะพบกันกับช่วงพิเศษนะคะกับ Mcot Green Market ค่ะ
1: Mcot Green Market
0: ติดตามเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับชุมชนนะคะเกี่ยวกับท้องถิ่นค่ะสินค้าของดีของเด่นตะลงตลาดนะคะหรือจะเป็นในส่วนของกิจกรรม DIY นะคะวิสาหกิจชุมชนนะคะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะงานแฮนด์เมดต่างๆนะคะใครมีแหล่งผลิตนะคะสินค้าเหล่านี้ที่ไหนอย่างไรหรือว่าพื้นที่ไหนนะคะที่มีการเอาของดีของเด่นในชุมชนในพื้นที่นะคะมาทำให้เกิดมูลค่านะคะแล้วก็คืนรายได้สู่ชุมชนมีที่ไหนบ้างนะคะอยากจะรบกวนให้ช่วยทางรายการช่วยกะเพราช่วยเราแนะนำกันสักนิดนึงค่ะเผื่อกะเพรามีโอกาสได้ลงพื้นที่นะคะไปเก็บภาพบรรยากาศค่ะไปทำคลิปวิดีโอกันเพื่อเอามานำเสนอนะคะเผื่อแบบที่ไหนคือกะเพราเชื่อว่าหลายพื้นที่เนี่ยมีของดีเยอะมากนะคะแต่เราอาจจะรับทราบข้อมูลได้ไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นจึงอาศัยขอความร่วมมือนะคะจาก FC ของเราที่อยู่ในพื้นที่แล้วแวกบ้านอาจจะมีใครทำอะไรที่เอาวัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะมาแปรรูปให้มันเกิดมูลค่าที่มันมากขึ้นนะก็ฝากประชาสัมพันธ์เราได้นะคะหรือว่าแจ้งเบาะแสให้เราหน่อยแจ้งเบาะแสเลยนะแจ้งเบาะแสให้ทางรายการทราบหน่อยนะคะเผื่อเราได้มีโอกาสเชิญมาสัมภาษณ์ในรายการหรือไม่ก็อาจจะลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศเก็บคลิปวิดีโอเพื่อที่จะมาประชาสัมพันธ์ต่อนะคะก็ฝากทุกท่านด้วยแล้วกันค่ะเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสนะคะในช่วงของMcot Green Market ค่ะในรายการอสมทเพื่อชุมชนวันนี้หยิบมา3เพลงสบายๆนะคะกับเพลงสตริงเก่าๆที่จบไปล่าสุดก็คือสบายดีหรือเปล่านะคะงานจากพี่ๆวง XYZ ค่ะแล้วก็รางวัลเด็กคนช่างฝันนะคะงานจากคุณจรัญมโนเพชรดีเจเสียงใสค่ะพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายค่ะ
1: Mcot Green Market
0: สวัสดีน้องเตด้วยนะคะฝนตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้านนาเดิมแสดงว่าต้องเป็นก้อนเมฆก้อนนั้นแน่ๆเลยพี่กะเพราเห็นมันจะมีเมฆดำอยู่ก้อนหนึ่งก้อนใหญ่เลยลอยอยู่บนท้องฟ้าแสดงว่าลอยไปตกที่บ้านนาเดิมแล้วเพราะตอนนี้ในเมืองนะคะยังมีแดดอยู่สวัสดีสุดที่จะเจ้าไขว้คว้าด้วยนะคะทักทายกันยามบ่ายบ้านนาเดิมบ้านนาสารอยู่ใกล้กันบ้านนาสารก็ตกแล้วเหมือนกันนะคะบอกว่าดีเจรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณมากๆค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงระวังเป็นหวัดขอบคุณมากเช่นเดียวกันนะคะใช่มาอยากฟังอยู่ที่เรียนรู้งานจากพี่น้อยวงพลูได้เลยเดี๋ยวกระเพาะจัดให้ป้าจูดารุณีสวัสดีค่ะอ่ะพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะใครที่ไม่เคยไปช็อปที่ตลาดนะคะตลาดที่บริเวณหน้าสารกลางห้ามพลาดเลยค่ะมีของดีในพื้นที่ในท้องถิ่นในชุมชนต่างๆมาจำหน่ายเยอะมากและจะได้ของสดกลับบ้านแน่นอนเพราะว่าพี่น้องเกษ

เกษตรกรเนี่ยมาจำหน่ายด้วยตัวเองนะคะที่ตลาดเกษตรกรสุราษฎร์ธานีทุกวันศุกร์ค่ะตั้งแต่6โมงเช้าเลยถึงประมาณ10โมงโดยประมาณแต่ก็นั่นแหละของหมดไวมากอย่าไปสายคือตลาดเปิด6โมงเนี่ย6โมงคนก็เยอะแล้วนะคะสักประมาณ8โมงเนี่ยของเริ่มหมดและ9โมงไม่ต้องพูดถึงตลาดอาจจะเริ่มวายแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบไปกันตั้งแต่เช้านิดนึงหน้าไปมากค่ะผักเอ่ยผลไม้เอ่ยขนมของบ้านๆขนมแบบโบราณโบราณอะไรเงี้ยมีให้ได้ช็อปมีให้ได้ซื้อกันแน่นอนเพราะฉะนั้นลองแวะไปดูนะคะถือว่าเป็นตลาดเกษตรกรอีกที่หนึ่งที่น่าไปมากๆเราจะได้มีโอกาสไปช่วยอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่เก็บผักสดๆเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นแล้วก็ขนมาขายในตลาดเลยคุณผู้ฟังคิดดูว่ามันสดขนาดไหนและสะอาดปลอดภัยแน่นอนพรุ่งนี้เช้าวันศุกร์อย่าลืมไปกันที่หน้าสารกลางค่ะป้าจูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีป้าแป๊กกี้ด้วย191 191นี้ให้กระเพราช่วยโทรหาตำรวจหรือว่าขอเพลง191คะจู่ๆก็มา191ตกใจหมดเลยสวัสดีตาวันมะพร้าวถอดเสื้อด้วยทักทายกันสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องราวอื่นๆนะคะฟังอีกสักหนึ่งเพลงก่อนดีกว่าค่ะอยู่ที่เรียนรู้แป๊บหนึ่งนะคะอยู่ที่เรียนรู้อย่าลืมนะคะคุณฟังค่ะใครมีของดีของเด่นในพื้นที่ในชุมชนหรือว่าอาจจะเป็นคุณผู้ฟังเองที่อาจจะทำเมนูแปลกๆเลือกใช้วัตถุดิบที่ปลูกเองนะคะหรือวัตถุดิบในพื้นที่ในท้องถิ่นที่เรามีอยู่มาแปรรูปให้มันเกิดประโยชน์ให้มันเป็นเมนูใหม่ๆหรือว่ามาเป็นสินค้าใหม่ๆเพื่อมาสร้างมูลค่าหรือว่าวางจำหน่ายเป็นรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากแนะนำสักนิดนึงกระเพราจะได้มีโอกาสเชิญมาสัมภาษณ์ในรายการหรือกระเพราจะได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปเยี่ยมไปเก็บคลิปเก็บภาพมาฝากคุณผู้ฟังผู้ชมให้ได้ชมกันนะคะมีที่ไหนอย่างไรแจ้งเราได้เลยค่ะมาต่อกันที่ Live and Learn นะคะอยู่ที่เรียนรู้ค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัด

0: Dikkat Mahaçol. MCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Marketพบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
1: อย่าลืมปักหมุดความกรีนค่ะแล้วก็มาติดตามเรื่องราวดีๆนะคะที่เป็นการส่งเสริมชุมชนนะคะส่งเสริมท้องถิ่นค่ะให้ชุมชนแต่ละชุมชนมีความยั่งยืนนะคะผ่านทางรายการสมทเพื่อชุมชนค่ะทุกวันพฤหัสบดีในช่วงของ MCOT Green Market ค่ะเนี่ยก็เพราะอยากจะไปเยี่ยมชมที่นี้จังเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะที่อยู่ในอำเภอพุนพินค่ะอยู่ในอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีของเรานะคะที่นี่เขาทำเกี่ยวกับถุงทองขนมไทยอะค่ะคุณผู้ฟังเป็นถุงทองขนมไทยอะที่นี่เขาทำเกี่ยวกับพวกขนมไทยเนี่ยเยอะมากนะคะเยอะมากเนี่ยเมื่อกี้เขาก็ลองเปิดดูเนี่ยมันแบบมีอะไรบ้างนะมีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะหายไปไหนแล้วล่ะหายข้อมูลหายเป็นถุงทองขนมไทยน่าไปดูมากอยู่ที่พุนพินนี่แหละก็ขอถึงบอกว่าให้คุณผู้ฟังช่วยกันแนะนำสักนิดนึงนะคะว่าที่ไหนมีของดีของเด่นในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ไปทำข่าวหรือว่าไปเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็เอามาประชาสัมพันธ์หรือถ้ามีโอกาสก็เขาก็จะได้เชิญพี่ๆน้องๆที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆนะคะมาพูดคุยมาสัมภาษณ์กันในรายการนะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้วิสาหกิจชุมชนอีกที่นึงที่อยากไปคือแบบก็เขาก็ชอบดูแล้วเขาทำขนมนะแล้วก็อยากทำด้วยที่นี่ใช้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนถุงทองขนมไทยอยู่ที่ตำบลน้ำรอบค่ะอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีที่นี่เขาได้รีวิวเนี่ยเต็ม5ได้ 4.4 เลยนะคะรีวิวเต็ม5ได้ 4.4 เลยแสดงว่าขนมอร่อยมาก อร่อยมากไหนใครเคยชิมแล้วบ้างใครอยู่น้ำรอบเคยชิมบ้างคะอยู่ที่น้ำรอบค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนใช้ชื่อว่าถุงทองขนมไทยมีขนมหลากหลายประเภทแล้วก็ทำสดใหม่ทุกวันนะคะขนมโก๋ขนมพ่ายสมัยก่อนที่เขาใส่ลูกแก้วไว้ข้างในอะสมัยที่ก็พอเด็กๆมันจะมีลูกแก้วนะคะอยู่ในขนมพ่ายพวกนี้แต่ทุกวันนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีการใส่ลูกแก้วหรือเปล่าจริงๆแล้วตอนเด็กเนี่ยไม่ได้ชอบกินขนมพวกนี้เลยแต่ที่ซื้อเพราะว่าอยากได้ลูกแก้วมาเล่นค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ยังมีลูกแก้วอยู่ในขนมพ่ายพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ซื้อกินไงก็เลยไม่ได้ไปถามหาว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่ามีขนมโก๋ขนมพ่ายนะคะแล้วก็มีการสั่งทำตามออเดอร์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังขาทำสดใหม่ทุกวันเลยแหละเขาบอกว่าด้วยฝีมือเลยทำด้วยมือเลยแล้วก็ความตั้งใจไม่ใส ไม่ใส่สุราหรอหวานน้อยผ่านมาตรฐานอย.เรียบร้อยอร่อยมั่นใจแน่นอนมีเยอะมากรับประกันสินค้าด้วยนะคะแล้วก็เปิดรับออเดอร์ด้วยสำหรับท่านไหนที่สนใจแล้วก็สามารถไปติดต่อกันได้เขามีไปขายตามงานต่างๆเยอะด้วยนะคะแล้วก็ไปออกบูธออกอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยน่าจะไม่มีลูกแก้วแล้วแหละเพราะว่ากระเพาดูภาพเนี่ยขนมพ่ายขนมโก๋ข้างในมันจะใส่เป็นสีมีใส่สีชมพูสีม่วงสีเขียวข้างนอกมันก็จะเป็นเนื้อสีขาวๆเหมือนเดิมกิน

กับพวกน้ำร้อนน้ำชาก็น่าจะอร่อยนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่2ตำบลน้ำรอบอำเภอพุนพินค่ะที่นี่เขาเปิดให้เข้าชมด้วยนะคะเผื่อใครที่สนใจอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปชมการทำขนมต่างๆที่เป็นขนมไทยเนี่ยก็ติดต่อที่วิสาหกิจชุมชนถุงทองขนมไทยได้นะคะนอกจากขนมโกขนมพายแล้วที่นี่ยังมีขนมขาหมูค่ะขนมขาหมูที่เขาเรียกว่าขนมขาหมูหรือขนมโกอ่อนนะคะขนมโบราณในตำนานเลยค่ะแล้วก็เนื้อเนี่ยจะนิ่มมากๆนึกภาพออกใช่ไหมคะขนมขาหมูที่ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยแล้วก็ห่อกระดาษหวานน้อยแต่อร่อยหนักมากขนมขาหมูแป้งข้าวสังหยดแล้วก็มีแบบใส่ไข่เค็มด้วยค่ะราคากล่องแล้วก็89บาทเท่านั้นเองซื้อ2กล่องก็150นะคะถ้ามีทําจากแป้งข้าวสังหยดแล้วก็แป้งข้าวเหนียวถ้าเป็นขนมขาหมูที่เป็นแป้งข้าวสังหยดเนี่ยใส่ไข่เค็มกล่องนึง89บาท2กล่อง150ใช่มั้ยคะแต่ถ้าเป็นขนมขาหมูที่เป็นแป้งข้าวเหนียวไส้ธรรมดาทั่วไปก็จะอยู่ที่ราคากล่องละ69บาท2กล่องก็ร้อยเดียวถูกมากนะคะผลิตและจำหน่ายโดยวิสาหกิจชุมชนถุงทองขนมไทยค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีขนมไทยเยอะเลยท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดก่อนก็เขาจะมีเพจ Facebook ด้วยค้นหาคำว่าวิสาหกิจชุมชนถุงทองขนมไทยได้เลยค่ะเขาจะมีคลิปวิดีโอของการทำขนมด้วยนะคะน่าสนใจมากค่ะคุณผู้ฟังเห็นแล้วคือแบบอยากจะลงพื้นที่ไปเลยอ่ะเป็นขนมที่ได้ว่าเป็นขนมที่หาทานยากแล้วสมัยนี้นะคะแต่ก็ยังมีขายแหละแต่ก็เนี่ยต้องตามวิสาหกิจชุมชนอะไรแบบเนี้ยไปอุดหนุนกันได้ค่ะคุณผู้ฟังสมัยเด็กๆเนี่ยโอ๊ยมีขายเยอะมากอย่างที่กระเพาบอกว่ามันจะมีลูกแก้วอยู่ข้างในเราไม่ชอบกินขนมหรอกแต่ที่ซื้อเพราะจะเอาลูกแก้วมาเล่นนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยใส่เป็นกล่องขายแล้วมีอะไรอีกอ่ะนอกจากพวกขนมเหล่านี้แล้วขนมอย่างอื่นก็มีนะก็เราเห็นเหมือนเขามีขนมจีบขายด้วยนะเป็นเกี๊ยวห่ออะไรพวกนี้แล้วก็มีผักด้วยค่ะมีผักขายด้วยค่ะวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เขาทำหลายอย่างมากแต่ที่โดดเด่นเลยก็คือพวกขนมโก๋ขนมขาหมูนะคะขนมพายอะไรพวกนี้ค่ะต้องการสั่งมาแบบเลี้ยงจัดเบรกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะน่าสนใจเหมือนกันเนาะเพราะทุกวันนี้เวลาเราไปงานประชุมหรือว่าไปงานนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะสั่งเป็นพวกเบเกอรี่พวกอะไรอย่างเงี้ยมาจัดเบรกใช่ไหมคะแต่เราน่าจะเปลี่ยนบรรยากาศแบบซื้อขนมโก๋ขนมพายขนมขาหมูมาจัดเบรกบ้างก็น่าจะดีเหมือนกันแล้วก็กินคู่กับพวกน้ำสมุนไพรโบราณนะคะอย่างเช่นน้ำแก๊กฮวยหรือจะเป็นโอเลี้ยงหรือว่าจะเป็นพวกอัญชันมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามันน่าจะอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีผักออร์แกนิกนะคะจำหน่ายด้วยสำหรับวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เป็นผักปลอดสารพิษนะคะที่ไม่ต้องกลัวเรื่องของสารเคมีเลยเขาจะมีแปลงปลูกผักออร์แกนิกขายนะคะนอกจากทำขนมแล้วก็คือยังมีผักเนี่ยพวกสลัดโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแล้วก็อีกหลายชนิดเลยนะคะก็จะมีให้ลูกค้าเลือกซื้อเยอะเลยค่ะเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้สักนิดนึงนะคะเผื่อใครสนใจอยากจะสั่งซื้อพวกขนมไทยพวกนี้แล้วก็เป็นการอุดหนุนคนในพื้นที่คนในชุมชนติดต่อได้นะคะที่คุณแหวนค่ะ0816779403 0816779403ติดต่อคุณแหวนได้นะคะเขามีไปเปิดบูธจำหน่ายด้วยนะไม่แน่ใจว่าใครเคยเป็นลูกค้าอุดหนุนแล้วบ้างเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ย้ำว่าเขามีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าไปศึกษาดูงานได้ด้วยเข้าไปดู

0: วิธีการทำขนมนะคะได้ด้วยค่ะนะสามารถแวะกันไปแล้วก็ติดต่อกันไปได้เลยนะคะนี่มีข่าวดีมีข่าวดีเพิ่งจะเห็นข้อมูลขออภัยเหมือนจะเคยมาจำหน่ายที่ตลาดหน้าสารกลางด้วยทุกวันศุกร์นะคะมีผักออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็ลองไปกันดูนะพรุ่งนี้เผื่ออยากเอามาขายอยู่นะคะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนถุงทองขนมไทยค่ะเดิมทีเขาเคยเอามาตั้งขายที่ตลาดหน้าสารกลางด้วยนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่2นะคะตำบลน้ำรอบอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: Emcot Green Market
0: ป้าเป๊กกี้บอกว่าอยากได้เพลงงานมั่นพอจะมีไหมแนะนำหน่อยเปิดรถเครื่องเสียงโอ้เพลงงานมั่นสำหรับเปิดรถเครื่องเสียงโจ๊ะๆเหรอคะป้าเป๊กกี้คะใน YouTube เลยค่ะ YouTube Music อะไรได้เลยแล้วก็ค้นหาว่าเพลงสำหรับใช้รถแห่ค่ะเพลงสำหรับใช้รถแห่มันจะขึ้นมาให้เราเยอะมากนะคะดาวน์โหลดได้เยอะเลยนะคะดาวน์โหลดได้เยอะเลยเพลงรถแห่อะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าเพลงที่ใช้สำหรับงานแต่งจังหวัดโจ๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยป้าเป๊กกี้ลองค้นหาดูมันจะขึ้นมาให้เยอะมากนะคะขนมโก๋อ่ะขนมโก๋อร่อยมากจ้าที่ถุงทองขนมไทยนี่แสดงว่าเคยซื้อไปแถวน้ำรอบฝากซื้อขนมห่อด้วยขนมห่อนมห่อหมายถึงว่าไอ้พวกอะไรนะขนมค่อมพวกนี้เหรอแถวน้ำรอบเนี่ยขนมเขาอร่อยเยอะนะคะที่ขึ้นชื่อเลยก็คงเป็นข้าวหลามน้ำรอบขายกับข้าวหลามก็จะมีพวกขนมโก๋พวกเนี้ยขนมสอดไส้พวกนี้ใช่ไหมคะที่ห่อใบตองแบบเล็กๆใช่ไหมเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่พี่กะเพราไม่ชอบแต่ถ้าข้าวหลามน้ำรอบเนี่ยชอบ ฟังเพลงกันสักถึงเพลงค่ะในช่วงนี้นะคะเลือกเพลงของพี่สุรศรีอิทธิกุลมาฝากกันปราสาททรายค่ะ

0: ลงของพี่สุรศรีเหมือนกันนะคะจัดไป2เพลงเลยพอพูดถึงที่นาสารนะคะที่นาสารค่ะวิสาหกิจชุมชนที่สวนสละอาทิตย์เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะกะเพราเองก็มีโอกาสไปที่นี่เนี่ยประมาณสักน่าจะ2ครั้งได้แล้วค่ะที่สละอาทิตย์นะคะสวนสละอาทิตย์ที่นี่เขาเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตแล้วก็แปรรูปสละอาทิตย์ที่อำเภอบ้านนาสารนะคะใครที่อยากจะกินสละหวานๆกะเพราไปครั้งล่าสุดเนี่ยก็น่าจะหลายปีมาแล้วตั้งแต่ปี59หรือเปล่าถ้าจําไม่ผิด นานมาก ไม่น่าจะถึง น่าจะหลังจากนั้นน่าจะหลังจากนั้นนะคะแล้วไปช่วงฤดูกาลผลไม้พอดีนะคะแล้วก็ไปกับทีมงานอสมทนี่แหละค่ะเราก็ไปทำกิจกรรมกันที่โน่นนะคะแล้วก็มีโอกาสแวะกันไปที่สวนสละอาทิตย์นะคะแล้วได้กินเนี่ยสละลอยแก้วแล้วก็ทุเรียนค่ะทุเรียนสายพันธุ์มูซันคิงหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดทางสวนเนี่ยเขาเอามาให้ทีมงานเนี่ยได้ชิมกันอร่อยมากค่ะอร่อยมากจริงๆคือแบบฟินไปเลยค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าตอนนั้นจะเป็นช่วงของการมีงานเงาะพอดีแหละแล้วก็ทีมงานอสมทเราลงพื้นที่ไปถ่ายคลิปบรรยากาศนะช่วงของขบวนแห่รถพฤษชาติแล้วก็ช่วงของพิธีเปิดงานนะตอนนั้นน่ะนะคะแล้วก็ช่วงกลางวันตอนที่เรามีเวลาว่างเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมชมกันที่สวนสละอาทิตย์เนี่ยค่ะเจ้าของใจดีน่ารักมากนะคะดูแลทีมงานอย่างดีเลยได้กินกันแบบอิ่มน้ำสำราญเลย ยังประทับใจมากนะคะไปกันได้ตลอดนะไปกันได้ตลอดสำหรับที่นี่พี่ติ๊กน้ำส้มจ๋าสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาขอบคุณนะคะ
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
0: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเมาไปเมามาเพลินๆเวลาก็หมดแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ค่ะนะคะสัปดาห์ต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พอมีภารกิจนะคะก็อาจจะไม่ได้อยู่จัดรายการสดนะคะคุณผู้ฟังคะขออภัยนิดนึงเดือนสิงหาคมนี้มีภารกิจหลายด้านนิดนึงนะคะต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยปิดท้ายเอาไว้กับเพลงลูกทุ่งแล้วกันเนาะสักหนึ่งเพลงนะคะขออนุญาตแหวกแนวนิดนึงเพราะว่ากลัวพี่ติ๊กน้อยใจพี่ติ๊กน้ำส้มบอกขอน้องกระเพราทุกวันแล้วน้องกระเพราไม่เปิดให้อันนี้ดีเจพูดเอง ขออภัยพี่ติ๊กนะคะบางทีก็อาจจะได้เปิดให้ไม่ทันพี่สราวุธสวัสดีค่ะงั้นปิดท้ายเอาไว้กับเพลงเก่าๆเพลงลูกทุ่งนะคะสักหนึ่งเพลงกับรักจังงานจากพี่พีเสด็จค่ะทักทายพี่อุดรด้วยรักษาสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังค่ะพื้นที่ไหนที่มีฝนค่ะฟังอยู่ในรถก็ขับขี่ปลอดภัยอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะจะออกจากบ้านขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกด้วยไม่ว่าใกล้ไกลแล้วก็ไม่ควรที่จะลืมค่ะและเป็นอะไรที่จะช่วยเซฟตี้เราได้เยอะพอสมควรกับเรื่องราวรุมเร้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมค่ะทุกช่องทางเลยเวลาของกระเพาะหมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแม่ทัพภาคที่1ตรวจเข้ม3จุดซักซ้อมกำลังพลฉัดเครื่องสูงฉุดชักพระมหาภิชัยราชรถแบกหามพระยานมาตรย้ำทุกขั้นตอนถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการซักซ้อมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศการซักซ้อมกำลังพลผู้ถือฉัตรเครื่องสูงณกรมพลาธิการทหารบกจังหวัดนนทบุรีรับฟังการบรรยายสรุปและชมการซักซ้อมของกำลังพลซึ่งดำเนินการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11จากนั้นเดินทางไปยังสนามเครื่องบินเล็กทออทุ่งศรีการเขตดอนเมืองเพื่อตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลฉุดชักพระมหาภิชัยราชรถซึ่งรับผิดชอบโดยกรมสรรพวุฒิทหารบกและควบคุมการฝึกโดยกองพลที่1รักษาพระองค์และแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลแบกหามพระยานมาตร3ลำคาญณกรมการขนส่งทหารบกเขตบางเขนซึ่งควบคุมการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่1ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าในการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มติกกต. 5-2 แสวงบุญมีผ่านประเมินนั่งเลขากกต.ต่อถึงมีนาคม70มีรายงานว่าที่ประชุมกกต.มีการประชุมลับพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2568ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และมีมติ5-2ให้นายแสวงผ่านการประเมินซึ่งจะมีผลให้นายแสวงดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.ต่อไปจนครบสัญญาจ้างในวันที่31มีนาคม2570การประเมินผลปฏิบัติงานดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ประชุมกกต.ชุดปัจจุบันได้มีมติ5-2ยกเลิกมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงประจำปีงบประมาณ2568ที่กกต.ชุดนายอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานได้ประเมินไว้และให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของนายแสวงต่ำกว่าเกณฑ์ประเมินร้อยละ60ซึ่งถ้ากกต.ชุดปัจจุบันมีมติยืนตามกกต.ชุดที่นายอิทธิพรมีมติไว้จะทำให้นายแสวงต้องพ้นจากตำแหน่งตามเงื่อนไขสัญญาจ้างแต่เนื่องจากกกต.ชุดปัจจุบันเห็นว่าตามสัญญาจ้างกำหนดให้กกต.ที่มีอยู่เป็นผู้ประเมินอีกทั้งในอดีตไม่เคยให้กกต.ชุดที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วทำการประเมินกกต.ชุดปัจจุบันจึงมีมติเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาให้ยกเลิกผลประเมินของกกต.ชุดนายอิทธิพรเป็นประธานและกกต.ชุดปัจจุบันจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงเองซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการประชุมและลงมติให้ผ่านการประเมินคู่วางระเบิดโรงเรียนในสิงคโปร์โรงเรียนมัธยมในสิงคโปร์ต้องเกิดความโกลาหลเนื่องจากมีผู้ขู่วางระเบิดทำให้ต้องอพยพนักเรียนครูและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเหตุเกิดที่โรงเรียนมัธยมซินหมินที่ได้รับคำสั่งให้อพยพจากการขู่วางระเบิดทางโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองว่าต้องอพยพนักเรียนออกไปในเวลา 8:30 นเช้าวันนี้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดล้อมและค้นหาทั่วโรงเรียนต่อมาเมื่อไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆและไม่มีใครได้รับอันตรายจึงได้เปิดการเรียนการสอนกันอีกครั้งด้านฝ่ายบริหารของโรงเรียนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆออกมาจึงสร้างความสับสนให้กับสื่อมวลชนและผู้ปกครองเพราะเกิดขึ้นในขณะที่นักเรียนบางส่วนกำลังอยู่ในห้องสอบด้านตำรวจเผยว่ากำลังสืบสวนกรณีนี้อยู่ซึ่งเข้าข่ายการให้การเป็นเท็จมีโทษจำคุก7ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: 40% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98

0: เสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: Afternoon Song ฟัง
5: M-Cut Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสม

0: Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะช่วงแรกเรามาอยู่ด้วยกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงเพลงสตริงเพลงสตริงไม่ได้ชั่วโมงนี้เพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงเพื่อชีวิตนะคะอยากจะฟังเพลงไหนคอมเมนต์แนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะโอ้โหตักแต่ FC ที่น่ารักของเรากันด้วยนะคะรับฟังผ่านทางช่องทางไหนกันบ้างผ่านทาง FM 102 MHz รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Namecode Connect รับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ทักทายทุกๆคนด้วยค่ะโอ้โหดีเจหายใจไม่ค่อยทันเลยค่ะคุณผู้ฟังอยากจะบอกว่าหายใจไม่ทันเพราะว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จเมื่อกี้นะคะเพิ่งทานส้มตำปูปลาร้ากับลาบหมูเพิ่งกินเสร็จเมื่อกี้เลยกินเสร็จปุ๊บก็เข้ารายการเลยนะคะอยากจะบอกว่าเผ็ดมากเผ็ดแบบเผ็ดอ่ะเผ็ดมากเผ็ดมากแซ่บมากนะคะวันนี้คือภารกิจเราค่อนข้างจะเยอะค่ะคุณผู้ฟังหลากหลายอย่างมากๆเลยทีมงานปลีกตัววิเวกกันแบบว่าทุกคนมีหน้าที่ต้องทำหมดเลยนะคะคือเวลาก็ผ่านไปไวมากๆนะวันไหนที่ยุ่งก็ยุ่งนะคะแต่วันไหนที่แบบว่าไม่ค่อยยุ่งก็จะแบบสบายๆรีแลกซ์หน่อยแต่วันนี้ก็คือยุ่งมากมีหลายอย่างให้ทำเยอะมากเพิ่งทานข้าวเสร็จเมื่อกี้แล้วก็เข้ารายการเลยคุณผู้ฟังล่ะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วหรือยังหรือว่ารับฟังอยู่ในรถรับฟังอยู่ที่ทำงานรับฟังอยู่ที่บ้านสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยนะจ๊ะพี่เตสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณศักชัยทักทายคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่เตบอกว่าขอเพลงรู้สึกเกินใช่ไหมของสกายพาร์ทได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะมารับสายหน้าไมค์กันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังดูซิว่าใครโทรมาหาเรากันนะคะเพราะว่าขึ้นเตือนมาแบบหลายรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารับสายกันหน่อยสวัสดีค่ะเอ้าวางสายไปแล้วโทรมาใหม่นะจ๊ะอยากรับสายนะหน้าใหม่อยากพูดคุยกับคุณผู้ฟังโทรมาใหม่นะอยากจะพูดคุยกันหน้าใหม่เดี๋ยวรับสายสักแป๊บนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ๋าน้องสายหมอ
0: สวัสดีค่ะพี่ประเสริฐ
2: ไม่ได้คุยกันนานเพราะช่วงเย็นสัญญาณหายตอนเช้าได้คุยกันน้องกระเพราอยู
0: ่ค่ะพี่ประเสริฐรับฟังอยู่ที่ไหนคะ
2: ที่ระนองครับอุทยานแห่งชาติแหลมสนจ้ะ
0: อุทยานแห่งชาติแหลมสนนะคะที่จังหวัดระนองค่ะ
2: จังหวัดระนองครับเ
0: ออค่ะรับฟังอยู่ทุกวันแล้วก็เป็น FC อสมท.สุราษฎร์ธานีด้วย
2: ฟังทุกวันสุราษฎร์ทุกว
0: ัน ค่ะฟังทุกวันน่ารักมากๆเลยค่ะ
2: ฟังทุกวันแล้วบางทีก็ไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณ บางทีก็ฟังได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ตอนเช้าฟังได้อยู่ของร้องกับเราอะนะ
0: ค่ะช่วงพี่ดี
2: แต่วันนี้ตอนเย็นสัญญาณชัดดี
0: ค่ะที่ระนองเป็นไงบ้างคะฝนตกไหมอากาศเป็นยังไงบ้าง
2: วันนี้ไม่ตกเมื่อวานไม่ตกก่อนจากนั้นก็ตกทุกวัน
0: ตกทุกวันแต่วันนี้ไม่ตกก็เลยได้ฟังร้อยสอง
2: ก็เลยมีสัญญาณขึ้นมาหน่อย
0: ได้มีสัญญาณฟังร้อยสองสมทรสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: พอได้คุยกันน้องสายหมอก
0: ค่ะ
2: ตอนนี
0: ้ค่ะ
2: ดีใจเลยได้คุยหน้าใหม
0: ่ดีใจเหมือนกันค่ะตื่นเต้นเหมือนกันนานทีจะเปิดหน้าใหม่นะคะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยโทรมาแนะนำบทเพลงพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
2: จ้า
0: จมูกนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ขอเพลงสติงนะแหวนแรกใจของคุณก้อยพรพิมลนะจ๊ะ
0: ได้ค่ะแหวนแรกใจชั่วโมงต่อไปนะคะรอฟังได้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่ประเสริฐ
2: ขอบคุณนะจ๊ะน้องไอหมอกสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะนี่ FC ที่น่ารักของเราเป็นไงล่ะคุณผู้ฟังได้รับสายหน้าใหม่นะคะได้พูดคุยกันในชั่วโมงนี้ค่ะได้นำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยอยากฟังเพลงไหนนะคะคุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยโทรมาหน้าใหม่หลังใหม่ก็ได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะ07-4054445ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะหนุ่มๆสาวๆหรือว่าใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเป็นรักษา

ไม่หายสักทีวันนี้สายหมอกมีรีแบคมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ดีอาจจะกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือเป็นคีลอยด์ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้รอยแผลเป็นเหล่านี้ทำร้ายคุณค่ะรีแบคซิลิโคนเจลผลิตด้วยซิลิโคนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อการลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อแผ่นฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดทั้งช่วยปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคมีเนื้อเจลที่แห้งเร็วไม่เหนียวเนื้อหนาสามารถทำหารีแบคได้แล้วนะคะที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณจัดจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์มเคมีคอลจำกัดค่ะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเป็นแล้วรักษาไม่หายสักทีให้รีแบคดูแลคุณค่ะ

0: เสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
1: ตาวอนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไลบัตูมด้วยนะคะทักทายตอนบ่ายจ้ะทักทายน้องสายหมอกด้วยขอบคุณมากมากค่ะนะคะทักทายสายเขียวด้วยค่ะโทรมาหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้นะคะได้แนะนำบทเพลงเพราะๆสนุกสนุกไปค่ะดอกดาราเมื่อสักครู่เปิดให้ฟังแล้วสายเขียวบอกว่าดีเจกินส้มตำน่าจะเผ็ดแน่เลยเล่งมณีรงค์เรื่องวะเผ็ดค่ะเผ็ดมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะคุณผู้ฟังมาค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยมาฟังสิ่งดีที่สายบอกนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝ้าใบหน้าของเราไม่สว่างนะคะไม่ใสวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้ามาฝากกันค่ะทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมคะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราจะเจอกับจุดดำนิดเดียวแล้วคิดว่ามันจะหายได้ไม่ดูแลรู้ตัวอีกทีเนี่ยฝ้าเต็มหน้าไปหมดแล้วค่ะหน้าหมองแต่งหน้าก็ยังปกปิดไม่มิดยิ่งปล่อยไว้นะคะฝ้ายิ่งดูแลยากความมั่นใจที่หายไปก็กลับมายากกว่าที่คิดด้วยค่ะแต่ทุกคนไม่ต้องกังวล นะคะเพราะซิต้าเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝ้ากระจัดแดดนี้เพื่อคุณผู้ฟังแบบครบวงจรแล้วค่ะเพราะซิต้าจัวจริงเรื่องฝ้าเข้าใจคนไทยเป็นอย่างดีค่ะเป็นตัวจริงที่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผิวคนไทยเป็นอย่างดีซิต้าได้นำสารสกัดจากชายเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวกันนั้นก็คือ1ยับยั้งเบรกเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุการสร้างเม็ดสีฝ้าโดยตรงตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยค่ะ2ผลัดขัดเซลล์ผิวเก่าที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวที่สว่างกว่าและ3ฟื้นฟูซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอนอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังมีอัลฟาอะบูตินยับยั้งเม็ดสีที่ต้นตอคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยที่เสริมโครงสร้างผิวให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีซิต้ารวบรวมมาให้แล้วทั้งหมดในเซตฝ้าใช้เท้าค่ะแนะนำเลยนะคะว่าให้คุณผู้ฟังทุกคนใช้แบบครบ3สเต็ปไปเลยจะประกอบไปด้วยสบู่ใช้เท้าค่ะช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดเซรั่มฝ้าใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดและเจลลำไยใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงค่ะคุณผู้ฟังทุกคนสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าได้ด้วยซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้ามีจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณค่ะฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วหลากหลายคนในอยากจะลองใช้กันแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้ซิต้าเขามีเซรั่มฝ้าใช้เท้าพิเศษสุดๆค่ะที่ 7-Eleven เท่านั้นนะคะปกติ1ซองจะอยู่ที่39บาทค่ะคุณผู้ฟังลดเหลือราคา29บาทนะคะลดไปเลย10บาทต่อซองลดแบบโหดๆเลยค่ะคุณผู้ฟังอยากให้รีบไปลองนะคะรีบไปซื้อตุนกันเยอะๆได้เลยค่ะราคาพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะคะซื้อตุนไว้ได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมจนถึงวันที่23สิงหาคม2569นี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝ้าหน้าไม่กระจ่างใสนะคะอยากมีผิวใสไร้สิวไร้ฝ้าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้าค่ะ

สวัสดีพี่เป็กกี้ด้วยนะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้ทักทายด้วยคนครับแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้นะคะเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตลูกกรุงชั่วโมงนี้แนะนำเพลงเพราะๆที่อยากจะฟังกันเข้ามาได้เลยค่ะ

ขอบคุณบทเพลงเพราะๆจากบ้านนาด้วยนะคะพี่เต้แนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้ขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เป็นคนถนัดซ้ายถนัดซ้ายคือทำอะไรก็ถนัดด้านซ้ายหมดเลยเช่นเขียนหนังสือมือซ้ายนะคะเป็นวันที่คนถนัดซ้ายสากลค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีความถนัดนะคะถนัดทางด้านซ้ายอย่างเงี้ยวันนี้เป็นวันสากลอีกวันนึงค่ะ International Left Handed Day นะคะตรงกับวันที่13สิงหาคมของทุกปีค่ะเริ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ในคริสตศักราช1976ค่ะคุณผู้ฟัง

0: ังโดยดีนอาร์แคมเบลนะคะจุดประสงค์เนี่ยที่สร้างวันนี้ขึ้นมานะคะให้ทุกคนจดจำเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองค่ะฉลองความต่างและความเข้าใจในเรื่องของความเท่าเทียมของคนที่ถนัดซ้ายนะคะก็มีอยู่ประมาณราวๆ 10% ของประชากรโลกเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากนะคะบางคนจะถนัดข้างขวาเขียนมือขวานะคะก็จะถนัดเขียนมือข้างขวาไปแต่มือซ้ายเนี่ยน้อยคนมากๆค่ะที่จะถนัดนะคะโดยสามหมอกเองก็เป็นคนที่เขียนหนังสือมือซ้ายเหมือนกันค่ะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะคุณผู้ฟังไหน FC อสมทใครที่ชอบเขียนหนังสือมือซ้ายหรือว่ามีความถนัดทางด้านซ้ายบ้างคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงท้ายรายการแบบนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะใครที่เคยเจอปัญหาที่ไฟหน้าบ้านไม่เพียงพอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังหรือบางจุดเนี่ยอาจจะต้องติดไฟเพิ่มนะคะ

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้แสนบอกมีเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เป็นกำลังไฟฟ้านะคะที่กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟแบบ LED ค่ะและมีหลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดเป็น LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะคุณผู้ฟังแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีค่ะแต่ให้แบตเตอรี่เนี่ยมาแบบจุๆเลยนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ค่ะและกันน้ำกันฝนได้นะคะคุณผู้ฟังในระดับ IP67 บอกเลยค่ะว่ามีตัวนี้เนี่ยไม่ต้องหวั่นเลยนะคะเครื่องใช้ง่ายสั่งการด้วยระบบรีโมทและคุณผู้ฟังท่านใดสนใจค่ะโทรสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์โทรสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณผู้ฟังรับเพิ่มไปเลยค่ะตอนนี้เมกะสปอตไลท์อีก1อันโคมไฟอีก2อันนะคะเป็นโคมไฟ LED และแว่นกันแดดแบบคราฟแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเนี่ยเรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะกลับมาฟังเพลงเพราะๆค่ะจะพาทุกคนย้อนวันวานนะคะไปฟังเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงกันค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนนะคะชั่วโมงต่อไปจะพาทุกคนย้อนวันวานค่ะคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงนะคะอย่าเพิ่งหายไปไหนนะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาพูดคุยแล้วก็ฟังบทเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถเปิด FM 102 MHz ค่ะเปิดทิ้งไว้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเรามีช่วงเวลานะคะทุกช่วงเวลาเลยสัญญาณดีๆบทเพลงดีๆที่นำมาฝากกันเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกกต.เปิดตัวอย่างบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต 3 อุดรธานีสีเขียวที่ใช้ในการเลือกตั้งอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 อุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างโดยบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต 3 ครั้งนี้ใช้สีเขียวและในบัตรมีช่องหมายของผู้สมัครช่องทำเครื่องหมายและช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดสำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต 3 ประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ทั้งนี้เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครที่ประกาศไว้บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งพร้อมสังเกตหมายเลขผู้สมัครให้ถูกต้องก่อนทำเครื่องหมายลงคะแนนสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอุดรธานีอัยการนำปูมัทนาส่งฟ้องศาลอาญาธนบุรีด้านทนายโจทก์คัดค้านการประกันตัวนักแสดงปูมัทนาเดินทางมาตามนัดของอัยการหลังถูกยื่นสำนวนสั่งฟ้องและส่งตัวฟ้องศาลที่ศาลอาญาธนบุรีเขตจอมทองกรุงเทพมหานครในฐานะจำเลยในคดีที่ถูกผู้ประกาศข่าวดังหนุ่มกรรชัยยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวมทั้งสิ้น12กรรมหลังปูมัทนาโพสต์ด่าหยาบคายลงโซเชียลส่วนตัวทั้งเอ่ยชื่อและไม่เอ่ยชื่อมากมายซึ่งในคดีนี้หนุ่มกรรชัยเคยไปแจ้งความไว้ที่สน.ท่าข้ามตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก่อนเรื่องจะถูกส่งต่อไปที่สำนักงานอัยการศาลจังหวัดธนบุรีและถูกอัยการยื่นสำนวนสั่งฟ้องปู่มัทนาและส่งตัวฟ้องศาลโดยมีอาจารย์มานะวันดีและมาดามสามพีทีมทนายความส่วนตัวของปู่มัทนาเดินทางมาพร้อมกับหลักทรัพย์ค้ำประกันที่จัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้ารวมถึงยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อออกมาต่อสู้คดีตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของศาลส่วนทางด้านฝั่งโจทก์อย่างผู้ประกาศข่าวหนุ่มกรรชัยได้มอบมาให้ทนายความส่วนตัวเดินทางมาเป็นตัวแทนเพื่อยื่นคัดค้านการประกันตัวก่อนเปิดใจว่าวันนี้ไม่ได้หนักใจอะไรเพราะทำทุกอย่างตามหน้าที่ของทนายความเพราะได้รับผลกระทบอย่างหนักถ้าถามถึงความมั่นใจในส่วนของพยานหลักฐานที่เตรียมไว้เพียงพอส่วนจะได้ประกันตัวหรือไม่เป็นเรื่องดุลยพินิจของศาลญี่ปุ่นประท้วงปูตินเยือนดินแดนพิพาทนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียได้เดินทางเยือนหมู่เกาะโครินเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำประเทศทำให้ญี่ปุ่นได้ประท้วงการเยือนดินแดนที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือของตนซึ่งรัสเซียได้ใช้กำลังยึดครองมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองทางรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่านายปูตินได้เยี่ยมโรงงานแปรรูปอาหารทะเล1ใน4เกาะใหญ่ในพื้นที่พิพาทซึ่งญี่ปุ่นเรียกว่าเกาะเอโตะโรฟุทางรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศว่าดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของญี่ปุ่นทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายระหว่างประเทศปัญหานี้ยืดเยื้อมานานซึ่งญี่ปุ่นได้พยายามเจรจาแก้ไขและจัดทำสนธิสัญญาขึ้นมาเมื่อปี2018เคยจัดการประชุมสุดยอดผู้นำมาแล้วแต่การเจรจาก็ยังไม่คืบหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพู

0: ปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้อ
10: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบ 02-686-7222

0: 94% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลอง

0: เปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท. จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีและในช่วงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเราต้องเจอกับแมลงเยอะแยะมากมายเลยและช่วงหน้าฝนตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเจอกับยุงใช่ไหมคะยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ด้วยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกสีด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบา

พกพาหรือจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2000

2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาร์คโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1 แถม 1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ Shop Mania ได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็ม

0: 0112-114-990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบ

เงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมท.ในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
1: กลับมาอยู่กับชัวร์ก่อนแชร์ในช่วงนี้ค่ะบนสังคมออนไลน์แชร์

0: และข่าวเตือนเครื่องสำอางอย่างมาสคาร่าเข้าตาเสี่ยงทำให้ตาบอดได้เรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามกับคุณพีรพลอนุตรโสดจากสวนชั่วก่อนแชร์กันเลยค่ะ
1: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: บนโซเชียลมีการ

0: Bra. เรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่ามาสคาร่าหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาอาจจะรุนแรงจนเสี่ยงตาบอดได้นี่จริงไหมครับ
1: จริงครับเป็นไปได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นมาสคาร่าหรือเป็นอย่างอื่นก็ตามเนี่ยก็เป็นลักษณะของสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าไปบริเวณผิวกระจกตานะครับการที่มีอาการเคืองตามากน้ำตาไหลลืมตาไม่ขึ้นนะครับก็เป็นภาวะที่ผู้ป่วยมักจะรู้สึกวิตกแล้วก็กลัวว่าจะตาบอดนะครับ
0: มาสคาร่าหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาทำให้เกิดอันตรายกับดวงตาได้ยังไงครับ
1: ปกติแล้วเนี่ยผิวกระจกตาคนเราเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายขนมวุ้นถ้าสมมติว่ามีสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปสู่บริเวณดวงตาเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกเคืองมากน้ำตาไหลแล้วก็จนลืมตาไม่ขึ้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนำว่าให้รีบไปพบจักษุแพทย์หลังจากที่คุณหมอตรวจด้วยกล้องทางการแพทย์แล้วเนี่ยพบว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่บริเวณกระจกตาก็จะมีการหยอดยาชานะครับแล้วก็อาจจะใช้คัตตันบัตรหรือเข็มปลายแหลมเนี่ยช่วยเขี่ยสิ่งแปลกปลอมนั้นออกก็จะเป็นอันตรายกับดวงตาน้อยที่สุดมากกว่าที่เราจะปล่อยทิ้งไว้หรือไปขยี้ตาซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นได้ครับ
0: หากเผลอขยี้ตาไปแล้วจะเป็นอันตรายไหมครับ
1: ถ้าหากเริ่มต้นด้วยการขยี้ตาจะทำให้สิ่งแปลกปลอมนั้นเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยอาจจะอยู่แค่บนผิวกระจกตาเกิดการกดฝังเข้าไปอยู่ในเนื้อกระจกตาแล้วก็จะไม่สามารถออกได้เองนะครับซึ่งนอกจากสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปฝังอยู่ในกระจกตาการขยี้ตาเนี่ยอาจจะทำให้สิ่งแปลกปลอมหรือเศษของมาสคาร่านั้นเนี่ยไปครูดกับผิวกระจกตาเกิดภาวะกระจกตาถลอกซึ่งเสี่ยงมากที่จะนำไปสู่การติดเชื้อถึงขั้นทำให้สูญเสียดวงตาได้เลยครับ
0: หากมีมาสคาร่าหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ดวงตาควรปฐมพยาบาลยังไงครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นทั่วไปหรือเป็นเศษเครื่องสำอางเข้าสู่บริเวณดวงตาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือห้ามเอามือไปขยี้ตาอันที่สองคือให้พยายามกระพริบตาเยอะๆซึ่งธรรมชาติเนี่ยจะสร้างน้ำตาช่วยชำระหรือชะล้างไอตัวเศษสิ่งแปลกปลอมหรือเศษมาสคาร่าเนี่ยให้มันหลุดออกไปได้ถ้ายังทำให้อาการเคืองไม่หายเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่เศษสิ่งแปลกปลอมนั้นยังคงอยู่ที่ตาแนะนำว่าให้ลืมตาในน้ำสะอาดหรือถ้าในกรณีที่มีน้ำตาเทียมอยู่นะครับจะใช้วิธีหยอดน้ำตาเทียมหลายๆหยดเพื่อชำระล้างสิ่งแปลกปลอมนั้นออกจากดวงตาหากหลังจากทำทุกวิธีทางตามนี้แล้วเนี่ยยังมีอาการเคืองตาอยู่ลืมตาไม่ขึ้นน้ำตาไหลอาจจะเป็นได้2 อย่างก็คือสิ่งแปลกปลอมนั้นเนี่ยยังคงติดอยู่ที่บริเวณกระจกตาดำหรือด้านในเปลือกตาด้านบนหรือเกิดการถลอกของผิวกระจกตาแนะนำว่าให้รีบไปพบจักษุแพทย์เพราะว่าจักษุแพทย์เนี่ยจะสามารถตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดว่าสิ่งแปลกปลอมหรือเศษเครื่องสำอางนั้นเนี่ยยังติดอยู่ที่บริเวณดวงตาหรือไม่นะครับหรือเกิดภาวะกระจกตาถลอกซึ่งอาจจะนำไปสู่การติดเชื้อที่มีอันตรายรุนแรงได้เพื่อให้การรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
0: และถ้าหากเราเอาสิ่งแปลกปลอมออกไปแล้วยังต้องกังวลหรือต้องไปพบจักษุแพทย์อยู่ไหมครับ
1: โดยทั่วไปเราก็สามารถสังเกตอาการได้ภายในสัก 1-2 ชั่วโมงถ้าอาการดีขึ้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปพบจักษุแพทย์แต่ถ้ายังมีอาการรู้สึกว่าลืมตาไม่ขึ้นแพ้แสงนะน้ำตาไหลหรือการมองเห็นแย่ลงเนี่ยเป็นอาการอันตรายที่จะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์ครับ
0: เราจะป้องกันไม่ให้มีเครื่องสำอางหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ดวงตาได้ยังไงบ้างครับ
1: โดยทั่วไปการใช้มาสคาร่าหรือไอไลเนอร์เนี่ยจะเป็นเครื่องสำอางที่มีโอกาสที่จะเข้าตาค่อนข้างสูงนะครับนอกจากนั้นในบางคนที่มีลักษณะของตาเป็นภูมิแพ้อยู่เดิมเช่นแพ้เศษฝุ่นอย่างเงี้ยพวกเครื่องสำอางพวกนี้ก็เป็นเศษฝุ่นชนิดนึงเหมือนกันพบได้บ่อยๆที่คนที่ใช้เครื่องสำอางรอบๆบริเวณดวงตาเนี่ยจะทำให้อาการภูมิแพ้ที่เป็นอยู่เดิมเนี่ยเป็นมากขึ้นได้ครับดังนั้นการใช้เครื่องสำอางใดๆนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นแป้งไอไลเนอร์หรือมาสคาร่ารอบๆดวงตาเนี่ยก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มีเศษเครื่องสำอางนั้นเนี่ยหลุดเข้าไปในดวงตาซึ่งอาจจะเกิดอันตรายอย่างเช่นกรณีนี้เป็นต้นได้ครับ
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์เตือนว่ามาสคาร่าหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้นี่เป็นยังไงครับ
1: จริงครับสามารถแชร์ต่อได้แล้วก็แนะนำการดูแลดวงตาอย่างถูกต้องกันครับ
0: อย่ามองข้ามอาการเคืองตาหากพบความผิดปกติควรรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็วนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @ชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอธิบดีกรมการปกครองสั่งสอบด่วนกรณีมอบอาวุธปืนวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันขีดเส้น7วันยามาตรการคุมปืนต้องเข้มงวดนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อที่จริงโดยเร่งด่วนจากกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาว5กระบอกมาใช้เป็นของรางวัลจับฉลากมอบให้แก่ผู้โชคดีภายในงานซึ่งกรมการปกครองได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลทางนี้ได้กำหนดกรอบเวลาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสุภจีเปิดประตูตลาดภาครัฐในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์นางสุภจีสุพันธ์พันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานภายในประเทศควบคู่กับการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์โดยใช้กลไกสำคัญในการเชื่อมโยงสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดภาครัฐผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวผ่านกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดการพัฒนาองค์กรและการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาครัฐเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่ช่วยสร้างอุปสงค์และอุตสาหกรรมมูลค่าสูงดังกล่าวซึ่งจะต่อยอดให้เกิดการขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและเกิดการลงทุนใหม่พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าที่ผลิตในประเทศควบคู่กับคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจทุนมนุษย์คือหัวใจยกระดับพาณิชย์นาวีไทยนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเช่าท่ากระทรวงคมนาคมพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้อุวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยเน้นย้ำถึงบทบาทของบุคลากรพาณิชย์นาวีรุ่นใหม่ในฐานะกำลังสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการขนส่งทางน้ำและระบบโลจิสติกของประเทศไทยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีนายสันเพชรกล่าวว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะต้องเดินควบคู่กับการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์เพราะแม้ประเทศจะมีท่าเรือร่องน้ำระบบการขนส่งและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใดหากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้และได้มาตรฐานก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนเหล่านั้นได้อย่างเต็มศักยภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียง

0: เสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
8: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ถึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อย

0: ่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีม
4: smuitim.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
5: DJ Canon พันธดลเลิศศิลป์สถาพรโทร0979514529

0: รถเปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354
2: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ0863862302หรือ www.emroasia.com
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
3: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอรี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร097-951-4529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย

มสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.samuitim.com

ต่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีท

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะ

4โมงกว่าๆนะครับผมดีเจหนูสมุยทีมนะครับก็มาพบกับท่านทุกวันนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะครับส่วนศุกร์นะครับเป็นวันที่น้องดีเจแคนนอนนะครับจะได้นำเรื่องราวไอทีเรื่องราวเทคโนโลยีนะครับต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับก็เราก็ฟังเพลงเพราะๆฟังเพลงลูกทุ่งนะครับตามที่ท่านขอมาตามที่พี่เขาส่งรายงานผลการรับฟังมานะครับเราก็ตอบแทนด้วยการเปิดเพลงให้พี่ๆเขาฟังนะครับก็สวัสดีไปถึงทุกท่านด้วยนะครับที่อยู่บนทุกอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับรวมไปถึงพี่ๆเพื่อนๆ นะที่อยู่บนเกาะสมุยนะครับพร้อมกันเราก็ได้ส่งสัญญาณนะจากนะครับจากสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีของเรานะส่งไปออกอากาศพร้อมกันนะครับที่วิทยุชุมชนนะบนเกาะสมุยชื่อว่าคลื่น FM 101.25 MHz สมุยกรีนสเตชันนะครับก็สวัสดีไปถึงพี่ๆเพื่อนๆชาวเกาะสมุยที่อยู่ฝั่งตรงเฉวงแม่น้ำแล้วก็ละไหมด้วยนะครับเอาละครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับของเราเป็นรายการที่เรามีข่าวเล็กๆข่าวฝากข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะหรือว่าข่าวต่างๆที่เรารู้เรื่องข่าวต่างๆที่มีประโยชน์กับนะสังคมเราก็จะมานำเสนอนะครับแต่ว่าข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับอะไรต่างๆนะครับทางอสมทของเรานะครับซึ่งมีนักจัดรายการตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตั้งแต่พี่เบาตู้นะครับพี่น้องกับเรานะน้องสายหมอกนะแล้วก็น้องเดียนะหรือว่าน้องๆพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่มานั่งดำเนินรายการอยู่ในคลื่นของเรานะครับฉะนั้นนะถ้าพี่อยู่ในคลื่นนี้พี่ไม่ต้องย้ายไปไหนเปิดไว้นี่แหละ 102.0 MHz นะไปเรื่อยๆนะครับเจอใครก็ฟังคนนั้นแต่ว่าถ้าไปทานข้าวให้ไปทานข้าว

ช่วงเที่ยงๆของน้องดีเจกะเพราก็แล้วกันเออนะแต่ถ้าพอทักษะ4โมงถึง5โมงอย่าเพิ่งทานข้าวเย็นนะมาฟังรายการดีเจหนูก่อนเออนะครับน้องน้องหนุ่มบอกว่าเอาเลยงั้นพี่หนู เขาจะทานข้าวตอนที่พี่หนูจัดรายการนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทานดึกแล้วมันจะอ้วนเออนะครับเพราะว่าน้องๆ นะที่ฐานีของผมนะไม่ว่าน้องน้องกระเพราน้องสายหมอกนะหุ่นดีๆทั้งนั้นนะครับแม้แต่ผอ.ของเรานะครับก็โอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับอ่ะโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงก่อนที่จะไปฟังผู้สมรู้ร่วมการนะครับคลื่นของเราก็อย่างที่บอกแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเป็นคลื่นระบบดิจิตอลนะครับท่านจะได้ซื้อนะซื้อเครื่องโทรเรียกเครื่องอะไรนะเครื่องรับฟังวิทยุอีกเครื่องหนึ่ง นะครับรัฐบาลนี่แย่จริงๆนะนะแต่ไม่เป็นไรคลื่นตอนนี้ถ้าพี่ฟังอยู่อย่างพี่จรูนเนี่ยเขาฟังด้วย FM นะ FM ของเขาดังลั่นเลยดังลั่นสวนเลยแต่ว่าถ้าทางคลื่นเราเพิ่มสถานีวิทยุเขาเรียกว่าระบบ DAB บวกนะครับหรือว่าดิจิตอลออเดโอนะครับบอกแคสนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าระบบดิจิตอลนะตอนนี้ทางวิทยุอสมทของเราที่กรุงเทพนะครับออกอากาศอยู่นะครับฉะนั้นถ้าเดี๋ยวผมจะส่งรายการของผมนี่แหละนะครับไปออกอากาศที่นู้นด้วยนะครับ นะพอออกกี้บอกเอางั้นเลยเหรอพี่หนูนะฮะดูสิครับว่าคลื่นเราที่น้องหนุ่มเนี่ยส่งสัญญาณไปเนี่ยแจ่มหรือเปล่าทางให้อสมทกรุงเทพมหานครซึ่งออกอยู่ฐานีเขาอยู่ที่ตรงสี่แยกอสมทนะครับตรงข้ามกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลพระราม9นะครับซึ่งผมอยู่โรงพยาบาลพระราม9มา12ปีอยู่ตรงนั้นแหละนะครับผมเดินไปเดินมาข้ามถนนนะตอนมาจากบ้านนะครับตอนมาจากบ้านก็ลงฝั่งอสมทพอกลับไม่เอ้ยกลับบ้านมาฝั่งนี้สิลงฝั่งโรงพยาบาลแต่พอตอนกลับก็ข้ามไปฝั่งอสมทนะครับแล้วก็ขึ้นรถไปบ้านผมอยู่แถวแถวรามคำแหงนะครับนั่นก็คือที่กรุงเทพนะแต่ตอนนี้ไม่อยากไปเลยรถติดมากนะครับแต่ตอนนี้ก็มาอยู่สุราษฎร์บ้านเราดีที่สุดเนาะโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะผมได้รับทราบข่าวนะครับแล้วก็ทางพี่ๆนะครับที่เกาะสมุยฝากข่าวมานะครับบอกว่าฝากถึงเพื่อนเพื่อพี่ๆที่อยู่ฝั่งสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับว่าตอนนี้นะครับตอนนี้คุณป้านะฮะคุณป้านิยมนะคุณป้านิยมสมวงซึ่งเป็นภรรยาของกำนันโถมสมวงที่อยู่ที่บ่อผุดนะครับตอนนี้ท่านได้เสียชีวิตศพตั้งอยู่ที่โรงพยาศพตั้งอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์มาได้2คืนแล้วแล้วก็จะชาปนกิจศพนะครับในวันอาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้นะครับฉะนั้นถ้าใครเป็นญาตินะของป้ายมของลุงโถมนะครับหรือว่าใครเป็นเพื่อนกับลูกของป้ายม3คนก็คือมีพี่ตุพี่เล็กแล้วก็พี่หมีซึ่งทุกคนก็เป็นอาจารย์พี่หมีนิสุขเป็นอาจารย์เนาะนักทางธุรกิจทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นศพตั้งอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นะครับนะครับถ้าใครอยู่ฝั่งอำเภอพูนพินอยู่ฝั่งอำเภอนี้ถ้ารู้จักกับป้ายมป้ายมนี่นามสกุลคล้ายอุดมนะครับแต่ตาโถมลุงโถมกำนันโถมนามสกุลสมวงฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ต้องใช้คำว่าคุณป้านิยมนะครับคุณป้านิยมนามสกุลนะครับสมวงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับฝากกันไปแล้วก็อีกเรื่องนึงก่อนที่จะฟังเพลงนะครับที่จะฟังเพลงก็โรงเรียนทีปาราชพิทยานะครับซึ่งอยู่ที่เกาะสมุยเหมือนกันนะครับก็ฝากถึงคุณครูบาอาจารย์ที่อยู่ฝั่งสุราษฎร์ธานีนะครับต้องการที่หรือว่านักเรียนศิษย์เก่านักศึกษาที่เรียนจบม.6ที่โรงเรียนทีปาราชนะเดี๋ยววันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้เขาจะทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนทำโดมให้น้องๆนะครับให้น้องๆที่ไม่ต้องร้อนนะครับเพราะว่าโอ้โหร้อนมากบนเขาสามเส้าอยู่ตรงโรงเรียนทีปาราชฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะมาร่วมนะก็ติดต่อโรงเรียนไปนะครับหรือว่ามาได้วันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้9โมงเช้านะครับก็จะทอดพระป่านะเพื่อ

างอาคารอเนกประสงค์50ปีทีปาราชนะครับก็ฝากท่านผอ.จอมนะก็ฝากด้วยนะครับก็ส่งไปทางคุณครูเก่าๆนะครับที่อยู่นะครับไม่ว่าผอ.เพ็งแขชิดจุ้ยนะครับที่ผมรู้จักเนาะนะครับผอ.เพ็งแขนี่ก็เป็นผอ.เมื่อตอนที่น้องแคนนอนเข้าไปเรียนอยู่ม.1 ม.2 ม.3 นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีผอ.ผอ.อะไรนะจำไม่ได้แล้วอีกคนหนึ่งก่อนที่จะมีผอ.จอมนะครับอ่ะโอเคก็สรุปว่าวันนะครับวันเสาร์ที่22นะครับวันเสาร์ที่22นะครับเขาจะจัดทอดพระป่าเพื่อทุนการศึกษาของโรงเรียนทีปาราชนะครับโอเคนะครับผมนะก็อยากฟังเพลงอะไรตอนนี้โทรมาได้0979514529 0979514529นะครับ

ครับนั่นก็คือนะครับรักเธอที่สุดนะครับซึ่งนะครับเราอยู่กันเราต้องมีแต่ความรักนะครับเราอยู่กันเรามีแต่ความสามัคคีและเราอยู่กันมีแต่ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสังคมเราก็จะได้มีความสุขนะครับรายการของผมนะครับก็เหมือนกันนะเป็นรายการวิทยุที่เล็กๆนักจัดรายการที่น้อยๆนะครับไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายนะแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนมีความสุขกับรายการของผมนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับรายการของผมถ้าไม่มีผู้ที่ช่วยให้ผมนะผู้ที่ช่วยให้ผมมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะมานั่งใน

บริการได้นะครับฉะนั้นผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทมูลทองคำนะของน้องเด่นนะครับบริษัทโอมออโต้ไทยนะของน้องโอมทั้งอยู่ที่กาญจนดิษฐ์ด้วยนะครับแล้วอยู่บนเกาะสมุยนะครับแล้วก็บริษัทเอ็มโรเอเชียนะซึ่งบริษัทเอ็มโรเอเชียเนี่ยเป็นบริษัทที่เขาผลิตจุลินทรีย์นะเขาเรียกว่า EM 100% จุลินทรีย์ 100% จากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเขาเอาทำที่ญี่ปุ่นแล้วก็ส่งมามันเป็นน้ำแต่เขาเอาอะไรไม่รู้แหละผมไปดูที่วังน้อยนะครับก็ผลิตออกมาโอ้โหสุดยอดมากขายอยู่ในโฮมโปรนะครับแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับนะคุณสมบัตินี่สุดยอดมากเลยนะครับฉะนั้นถ้ายังไงก็โทรไปที่บริษัทก็แล้วกันเนาะส่วนพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นเกษตรเนี่ยก็สุดยอดนะฮะถ้าท่านศึกษาดูนะที่บ้านดอนก็มีร้านสุราษฎร์แล็บนะเกษตรพันชัยยาแล้วก็ร้านดอนเกลี้ยงด้วยนะครับแต่ที่พังงานี่ผมไม่แน่ใจต้องถามคุณพี่สายันคนหล่อนะครับขอบคุณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับเมื่อกี้พี่สายันก็บอกว่าขอบคุณโรงพยาบาลเกาะพังงานด้วยไม่รู้แกไปผ่าหัวใจไปเอาตับเด็กที่เกาะพะงันมากินหรือเปล่านะครับได้พี่เอาตับหัวใจของพยาบาลก็แล้วกันนาเออนะครับอย่างวันนี้บอกว่าเออวันนั้นไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลโน้นมาเออหมอก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วคนไข้กลับบ้านได้เดี๋ยวไปจ่ายค่าพยาบาลด้วยนะก็บอกเฮ้ยค่าพยาบาลได้ยังไงอ่ะพี่สายันบอกค่าพยาบาลได้ยังไงอ่ะผมต้องจ่ายค่ารักษาผมดิผมจะไปจ่ายค่าพยาบาลต้องไงของผมนี่ก็แพงแล้ว เขาบอกว่าต้องไปจ่ายค่าพยาบาลที่เคาน์เตอร์ด้วย นะครับแล้วเอาพยาบาลกลับบ้านเลยนะพี่ขอบคุณมากนะครับนั่นก็คือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะไม่ต้องจ่ายค่าพยาบาลนะ จ่ายค่ารักษาเออนะครับถ้าจ่ายค่าพยาบาลเนี่ยเอาพยาบาลกลับบ้านด้วย นะเอาเผื่อผมคนนึงนะสวยๆนะครับไม่รู้ว่าน้องลิซ่าหรือว่านะอันนี่น้องอันฟังอยู่เปล่าบอกได้เลยพี่หนูเดี๋ยวตีหัวเลยนะโอเคนะครับแล้วก็โรงสมุยทีมคาเคแอนด์สวิตกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะสถาบันพัฒนาสุขภาพมนุษย์ของดร.จอมพลสุภาพนี่สำคัญนะถ้าใครมีองค์กรใหญ่ๆถ้าไม่ไปดัดนิสัยพนักงานเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เราต้องไปอบรมเขาเรียกอบรมพนักงานนะครับแล้วก็เรือสมุยซีเวย์นะถ้าไปสมุยนะไปสมุยก็เรามีทรีทรงทรีจานแต่ว่าซีเวย์เนี่ยโหเหมือนกับเรือสำราญเลยนะในเรือสวยพรมแดงด้วยเออนะครับผมไปเกาะมุยนะครับไปกับน้องแคนนอนก็นั่งเรือลำนี้แหละนะครับเพราะบ้านผมอยู่ที่เกาะสมุยนะครับส่วนนะครับส่วนสารบำรุงดินฮิวมัสบิ๊กวันก็เหมือนกันนะถ้าใครปลูกทุเรียนปลูกเงาะปลูกลังสาดคุณไม่ต้องซื้อปุ๋ยมันแพงเพราะว่าปุ๋ยยูเรียเนี่ยตอนนี้โอ้โหน้ำมันแพงเอาไปเอาสารบำรุงดินเขาเรียกว่าฮิวมัสย่อบิ๊กวันนะที่พี่ชายศรีสุราษฎร์นะมีนะครับเพราะฮิวมัสเนี่ยเขาได้มาจากเหมืองแม่เมาะนะครับฉะนั้นผมก็อยากจะนะครับอยากจะฝากทุกๆคนนะครับอ่ะผมมอบเพลงนี้ให้กับพี่จรูนก่อนดีกว่าเมื่อกี้โทรมาก่อนพี่สายันนะบอกว่ามีอะไรหิ้งทำไงล่ะพี่หนู ตัวใครตัวมันนะพี่แต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าใครมีอะไร

0: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็นโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็นโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์มียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354
2: ครับก็ขอบคุณน้องโอมขอบคุณน้องปัดนะครับที่ดูแลเรื่องรถนะครับน้องโอมน้องปัดบอกว่ารถนะพี่หนูถ้าใครมีรถนะมาหาร้านผมได้เลยนะผมมีที่กาญจนดิษฐ์นะครับถ้าไปทุ่งสงก็มีที่ทุ่งสงนะครับถ้าไปที่กระทุ่มแบนก็มีที่กระทุ่มแบนถ้าไปพระราม2ก็ไปที่พระราม2แต่ถ้าไปเกาะสมุยรับรองได้ผมมีอยู่รอบสมุยเลยนะครับเพราะว่าเกาะสมุยรถเยอะนะครับไม่ว่าที่หน้าทอนที่เฉวงนะครับที่แม่น้ำแล้วก็ที่นะครับละไมนะครับผมทำหมดทุกอย่างน้องโอบอกพี่หนูผมทำหมดเลยและตอนนี้มีพิตตี้สวยๆมาอยู่ที่ร้านผมมาดูแลน้ำมันซิปซิปSIB เนี่ยไรพีเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันซิปซิปไหนนะแต่ว่าถ้าน้องโอมพลาดขึ้นมานะนะครับพิตตี้มาอยู่หลายคนเดี๋ยวก็จะเลือดออกซิปซิปนะน้องปัดบอกว่าเอาละพี่หนูไม่ซิปหรอกปัดอยู่แม่น้ำว่าไงโอมไปหน้าทอนตลอดอ๋อเขาไปดูน้ำมันไม่ได้ไปดูไอ้น้องๆพิตตี้ขายน้ำมันหรอกนะครับน้องปัดเนี่ยนะครับแต่เด็กๆเขาบอกว่าไม่รู้ว่าพี่โอมมาแต่เช้าทุกวันเลย จนถึงสิ้นเดือนและตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยอ๋อนะครับพอถามไปน้องโอมทำไมไปที่นทรล่ะอ๋อพอดีพี่หนูเขามีโปรโมชั่นตอนนี้ต้องไปดูน้ำโอ้ยคนลูกค้าเยอะนั่นแหละนะแต่ถ้าพอเขามาพิตตี้มาอยู่ที่เฉวงบอกต้องไปดูที่เฉวงนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยเดี๋ยวพี่หนูไปด้วยก็แล้วกันขอบคุณน้องโอมนะครับแล้วก็ขอบคุณมิเตอร์นะขอบคุณมิเตอร์โทรุด้วยแล้วก็คุณพระดอนนะครับก็ช่วยเอาเอียมไปให้น้องโอมหน่อยก็แล้วกันเพราะเดี๋ยวกลิ่นเหม็นโดนตีหัวตายอยู่นะก็ต้องราดด้วย EM นะครับฉะนั้นถ้าใครเลี้ยงสกเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆตรงนี้นะครับ EM นี่ช่วยได้เยอะนะครับเหมือนกับมีจุลินทรีย์ตัวดีแล้วก็ไปช่วยนะอย่างใครมีกลิ่นเหม็นน้ำท่อเสียงท่อเสียมีกลิ่นอับใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะผสมน้ำแล้วก็ฉีดเลยเชื่อผม15นาทีนะฮะกลิ่นหายหมดนะครับช่างที่ฟังผมอยู่ขับรถอยู่นะถ้าวันนี้ท่านไปทาสีนะแล้วเหม็นนะก่อนที่ทาสีเสร็จคุณก็เอา EM ประมาณหาซื้อที่โฮมโปรก็ได้หาซื้อที่บริษัทบิ๊กที่ร้านอะไรต่างๆก็ได้นะแต่นะแต่ถ้าอยู่บ้านดอนนะอยู่บ้านดอนก็หาซื้อที่ร้านสุราษฎร์แล็บนะนะครับแล้วก็ร้านเกษตรพันชัยยานะครับแล้วร้านดอนเกลี้ยงนะไปหาซื้อได้เลยแล้วผสมนะถ้าผสมไม่ถูกก็โทรมาหาผมนะครับแต่ว่าถ้าผสมแบบไม่ถูกจริงๆโทรมาหาพี่จรูนหรือว่าพี่สายันก็ได้นะพี่สายันบอกว่าเอาน้ำแข็งก่อนนะพี่หนูนะครับน้ำแข็งใส่ก่อนแล้วก็เอาสีเหลืองๆใส่ตามเข้าไปที่เขาเขียนว่า35อะไรดีกรีนั่นแหละใส่ตามเข้าไปสัก2ฝาแล้วก็โซดารับรองเลยว่าเมาน่ะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเมื่อกี้นะครับพี่สยันนะบอกว่าอยากจะขอเพลงของ น้องใหม่อะไรใหม่นครศรีอะไรเนี่ยผมหาไม่เจอจริงๆนะผมพลิกห้องแล้ว นะครับแล้วน้ำตาน้ำเครือด้วยก็หาไม่เจอผมว่าเอางี้คนนครศรีคนที่ร้องเพลงเพราะนะครับผมชอบมากเลยเพลงนี้มอบให้พี่แทนเพลงของพี่สายันก็แล้วกันนะแล้วพี่สายันเขาบอกว่ามอบต่อไปให้คุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลเกาะโรงพยาบาลเกาะพะงันไม่ทราบเขาฟังหรือเปล่าพี่นะครับที่เขาบอกว่าที่ผ่าที่ตัดหัวใจ พูดแล้วเสียวเลยนะพี่นะตัดหัวใจก็ไปนะนะครับแล้วก็บอกว่าขอเพลงนั้นนะครับแล้วก็ฝากไปถึงพยาบาลด้วยนะครับไปถึงพยาบาลที่โรงพยาบาลนั้นด้วยบอกว่ายังรักพี่เลยไหมแล้วก็เพลงนี้มอบให้กับพี่สายันนะครับแห่งตะกัวป่าแล้วก็ไปตะกัวทุ่งแล้วไปก็ตะกัวอะไรอีกล่ะที่อยู่พังงานะครับ

มาให้กำลังใจนักจัดรายการเนี่ยนะครับเขานะมีนะครับเขาต้องการที่จะฟังเสียงไม่ใช่ฟังเสียงตัวเองนะเขาต้องการจะฟังเสียงโทรศัพท์นะครับแต่ผมฟังตลอดเลย

0: คณะแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0779658889 0779658889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
2: ครับนั่นก็ต้องขอบคุณน้องเด่นนะครับที่ช่วยดูแลสิ่งปฏิกูลบนเกาะสมุยนะครับถ้าใครโทรมาถ้าอยู่บ้านดอนนะโทรไปก็บริการไม่ได้เพราะว่านายวัดเด่นเนี่ยเปิดบริษัทมูลทองคำเปิดเฉพาะที่เกาะสมุยเพราะว่าทำเกี่ยวกับการดูดส้วมดูสิ่งปฏิกูลดูเรื่องขยะดูเรื่องอะไรต่างๆตรงนี้นะเขาต้องขออนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยถ้าเทศบาลสุราษฎร์ธานีก็ไม่ได้นะครับก็ต้องถ้ามาดูที่สุราษฎร์ธานีก็ต้องขออนุญาตที่เทศบาลนครเทศบาลนครจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับเพราะว่ามันอยู่คนละส่วนคนละพื้นที่นะครับก็ฝากด้วยก็แล้วกันเนาะส่วนโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะถ้าอยู่บ้านดอนนะอยู่บ้านดอนอยู่ตาขุนตรงนี้แหละถ้าจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ที่อ่าวนางหรือว่าไปที่เมืองตรังนะเบื่อโรงพยาบาลขามเตี้ยแล้วนะฝนตกทีน้ำท่วมวันนั้นนะผมไปนะผมไปเยี่ยมเพื่อนนะฝนตกโอ้น้ำมันจะมาจากหลังคานะครับผอ.ก็รู้จักกันดีเพราะผมเคยกำลังจะไปสอนเรื่องการสวนหัวใจเขาเรียกแคทแลบนะผมจบด้านเทคนิคการแพทย์นะครับ

ผมไม่ได้เป็นเภสัชนะในคลื่นเราเนี่ยมีเภสัชด้วยนะเออนะครับหมอมีไหมเนี่ยเออนะครับหมอกี้ใช่ไหมพยาบาลก็มีแล้วพยาบาลกระเพราพยาบาลสายหมอกเออแล้วก็มีมีเภสัชนะเภสัชอะไรนะเภสัชอ๋อยเอ้ยเป็นสัตว์อะไรนะจำชื่อน้องดีเจไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเรายังมีนักเทคนิคการแพทย์ด้วยนั่นแน่ใครเป็นโรคหัวใจหนูช่วยได้นะยกเว้นโรคเดียวนะครับถ้าเป็นโรคหัวใจเนี่ยทุกโรคนะผมสามารถตรวจได้หมดเลยนะผมตรวจไม่ได้อย่างเดียวก็คือโรคนะโรคหัวใจเหมือนกันแต่ว่า broken heart นั่นแน่ต้องไปหาพี่จรูนก็แล้วกันนะครับอีกเพลงหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะต้องลานะแต่เพลงนี้ยังฟังอีกเที่ยวได้นะครับเพราะว่าน้องหญิงนะครับจากเวียงสะนะครับจากเวียงสะนะครับหรือว่าบ้านช่องเขาบอกอยู่บ้าน

0: ุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทน
1: นั้นก็คือต้องการที่จะดื่มกาแฟนะครับผมบอกเลยนะครับว่ากาแฟเนี่ยนะครับเรามีเยอะ

ยะไปหมดเลยนะในห้องในห้างร้านโน้นร้านนี้แต่เป็นกาแฟที่กินแล้วก็คือกาแฟกินแล้วก็จะเป็นกระชาได้ยังไงล่ะพี่หนูนะนะครับกาแฟเนี่ยเป็นกาแฟอาราบิก้าเออนะครับแต่ถ้ากินกาแฟเฉยๆมันขมกาแฟมีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือทำให้ร่างกายเราตื่นนะครับเปรี้ยงปร้างเปรี้ยงปร้างนะครับแต่ว่าถ้ากินขมๆมันไม่อร่อยหรอกนะครับแต่ว่าถ้ากินแล้วต้องให้กลมกล่อม

ีปัญหากับเส้นเลือดฉะนั้นเราตัด2ตัวนี้ไปกาแฟสุขภาพของเราก็1น้ำตาลกาแฟอาบาริก้าผสมความหวานด้วยหญ้าหวานนะครับไม่ใช่หญ้านวลน้อยนะหญ้านวลน้อยไปเอาบ้านพี่สายันได้เลย นะครับหรือบ้านพี่ดอกหญ้าก็ได้นะครับที่อยู่หลังสวนนะครับโอ้คนละมุมเลยนะนะครับวันนี้ก็น้องรินอยู่ขนอมนะครับพี่สายันอยู่ที่น้องรินก็บอกขนอมชัดนะพี่หนูนะครับพี่สายันบอกอยู่ตะกั่วป่าพังงาชัดแล้วก็พี่ดอกหญ้าเขาบอกว่าอยู่หลังสวนชัดฉะนั้นถ้าอยู่ในสุราษฎร์ธานีโอ้โหไม่ชัดก็ไม่ต้องแหลงแล้วนะครับก็อย่างไรก็ต้องชัดนะครับโอเคนะครับถ้าชัดแล้วก็ต้องแหลงคำว่ารักคำเดียวหรือเปล่าโอเคนะครับนั่นก็คือกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับหาซื้อได้นะครับโทรมานะเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับเพราะโรงงานก็ส่งมาให้ผมเดือนหนึ่งประมาณ1ลังผมกินไม่หมดหรอกเดี๋ยวแบ่งให้นะครับเพราะว่าโรงบาลโรงงานเพชรสยามบอกว่าดีเจหนูเอาอย่างนี้ช่วยประพันธ์ให้ด้วยนะเดี๋ยวส่งกาแฟเดือนละ1ลัง1ลัง1ลังนะครับใครซื้อก็เอาเป็นค่าน้ำมันรถมาจัดรายการที่ขุนทะเลก็แล้วกันผมบอกผมนั่งรถไฟฟ้านะครับนะเดี๋ยวเขาไม่ให้เงินผมทำไงเนี่ยค่าน้ำมันน่ะนะบอกตอนนี้เขาบอกค่าน้ำมันไปผมก็สะดุ้งเหรอผมไม่เคยใช้รถน้ำมันนะผมใช้ไฟฟ้านะผมไม่เอาพี่ผมไม่เอาค่าน้ำมันเอาค่าอะไรเอาค่าไฟ FT ด้วยโอเคนะครับนั่นก็คือรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับมองเวลาแล้วนะครับน้องหนุ่มบอกว่าพี่หนูนะครับ 16:55 นะขอบคุณด้วยเดี๋ยวมันเลยแต่ถึงอย่างไรนะครับน้องนัดนะครับเมืองสมุยนะครับซึ่งเป็นศิษย์เอกของพี่เอกชัยศรีวิชัยนะครับน้องนัดบอกว่ารักษา

โอมอเตอร์ไทยบริษัทเอ็มโรเอเชียโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยกาแฟสุขภาพเพชรสยามและสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของอาจารย์ดร.จอมพลรวมไปถึงศาลบำรุงดินฮิวมัตบิ๊กวันนะครับเอาละครับวันนี้นะครับ

FM 100.0 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงพี่ๆนะครับไม่ว่าพี่เบาตู้นะพี่สายหมอกน้องกะเพรานะครับน้องแล้วก็น้องเดียนะครับที่จะเจาะต่อจากผมนะเดี๋ยวอย่าลืมให้กำลังใจน้องเดียด้วยแล้วก็นะครับวันศุกร์พบกับดีเจคันนอนนะครับวันนี้ผมดีเจหนูลาไปก่อนขอบคุณน้องนะครับน้องหนุ่มและน้องแซมวันนี้ขอทุกคนโชคดีผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบรรยากาศวันฌาปนกิจน้องกะเพราในหลวงพระราชทานเพลิงศพผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของเด็กหญิงณภัทรหรือน้องกะเพราอายุ12ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/6โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์กลัดยิงภายในโรงเรียนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยสำหรับพิธีฌาปนกิจศพในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพท่ามกลางความสลดใจของครอบครัวญาติพี่น้องคณะครูและเพื่อนนักเรียนที่ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกบง.เห็นชอบนำผลประโยชน์ส่วนเกินโรงกลั่นอีก 4.47 พันล้านลดราคาดีเซลณโรงกลั่นต่อเนื่องอีก31วันมีผล16สิงหาคมถึง15กันยายน2569การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.มีนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว2.40 บาทสตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้คิดเป็นมูลค่า 4,475 ล้านบาทโดยเป็นการดำเนินการครั้งที่6ส่งผลให้สามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนรวมประมาณ 17,422 ล้านบาทโดยสถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนสิงหาคม2569ยังคงมีความไม่แน่นอนโดยราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปอาจเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกันจากข้อจำกัดด้านกำลังการกลั่นและอุปทานน้ำมันสำเร็จรูปในบางภูมิภาคขณะที่สถานการณ์การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดนำมาสะท้อนในราคาน้ำมันดิบส่งผลให้ค่าการกลั่นยังคงมีความผันผวนที่ประชุมกบง.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นน้ำมันในเดือนกรกฎาคม2569ที่คงเหลือประมาณ 6,920 ล้านบาทมาใช้เป็นส่วนลดของราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มเติมโดยเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2.40 บาทสตางค์ต่อลิตรเป็นเวลา31วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินที่นำมาใช้เป็นส่วนลดประมาณ 4,475 ล้านบาทและจะมีผลประโยชน์ส่วนเกินคงเหลือประมาณ 2,445 ล้านบาทสำหรับใช้บริหารจัดการต่อไปกกพ.ไฟเขียวค่าไฟบ้านโครงสร้างใหม่เฉลี่ย 3.86 สตางค์ต่อหน่วยเริ่มบินกันยายนนี้ดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมเมื่อวันที่5สิงหาคมได้พิจารณาข้อเสนอปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าดังกล่าวส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่3.69 บาทสตางค์ต่อหน่วยจากปัจจุบันอยู่ที่3.78 บาทสตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ที่16.23 บาทสตางค์ต่อหน่วยแล้วส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก3.95 บาทสตางค์ต่อหน่วยมาอยู่ที่3.86 บาทสตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้เป็นการปรับเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์ได้แก่ประเภท 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวงและประเภท 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน5แอมแปร์ได้แก่ประเภท 1.2 ของกฟน.และประเภท 1.1.2 ของกฟผ.โดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3 บาทต่อหน่วย

0: ชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
9: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 026867

0: 2322
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เจดีคุณกำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: มิวสิกไทม์ Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: กำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงานี่แหละเหงาก
0: ำลังเศร้า

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ปัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณนันท์ศิริพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณนันท์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ขอปรับเสียงนิดนึงนะคะ
4: ครับคุณนันท์ก็สลับกับคุณณรงค์นะเมื่อวานคุณณรงค์วันนี้ก็เป็นคุณนันท์มีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์นะครับคุณนันท์ครับเป็นยังได้ยินมั้ยได้ยินเสียงผมนะฮะ
5: ได้ยินแล้วค
4: ่
5: ะ
4: โอเคโอเค
5: พร้อมค่ะ
4: ก็วันนี้ฟังแต่ข่าวเรื่อง
5: ตะเคียน
4: ทะเลาะกันเรื่องที่วัดหรือที่ชาวบ้านนะฮะพี่ดาป้าดาคุณดาแล้วก็บรรดาทนายนักกฎหมายทั้งหลายนะก็ต่างฝ่ายต่างก็มีข้อมูลมีจุดยืนอะไรกันมากมายนะแต่เรื่องนี้ผมว่าคือใครจะพูดว่าอย่างไรเชื่อว่าอย่างไรอะไรยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคุณนัน
5: ท์ค่ะ
4: คือฝ่ายลูกหลานตาเฮียมเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าอย่างไรเขามีความประสงค์อย่างไรในท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องไปว่ากันในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่จะพิสูจน์แล้วก็ทราบว่าก็มีการฟ้องร้องกันไปจนกระทั่งคดีก็จบไปละ
5: ค่ะ
4: ทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาไม่รับฎีกาก็จบไปแล้วก็ไปฟ้องวัดตัววัดก็ศาลก็ยกฟ้องไปหมดเพราะฉะนั้นก็หมายถึงที่ดินก็ยังไงก็ยังเป็นที่ของวัดก็ดีจะไปพลิกสู้จะไปหามุมสู้อะไรยังไงมันก็ต้องนำเรื่องไปขึ้นศาลซึ่งก็ไม่รู้จะก็ต้องไปดูว่าศาลท่านยังจะรับว่าเป็นการฟ้องซ้ำไหมยกเว้นแต่ว่าจะมีข้อมูลใหม่ก็อาจจะไปว่ากันมันก็คงจะเป็นสิทธิ์ถ้าคิดว่ามีข้อมูลใหม่แล้วมีอะไรนะเพราะว่าลูกหลานเขาก็คงจะไปเอาญาติที่ชื่อปดาคุณดาอะไรนี่แหละเพราะตอนนี้ข้อมูลก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าเป็นญาติห่างกัน
5: นะเป็นญาติทางภรรยา
4: เป็นลูกของน้องสาวของภรรยาของตาเฮียง
5: ใช่เป็นญาติทางภรรยา
4: ครับ
5: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตาเฮียงโดยสายเลือดอะไรเลย
4: ก็ไม่

0: ไม่ได้เป็นผู้ที่จะได้รับมรดกอะไรต่างๆครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าลูกสาวของตาเฮียงเนี่ยคนหนึ่งเห็นว่าเป็นลูกสาวคนที่สามก็บอกก็มาเปิดข้อมูลข้อเท็จจริงนะว่าตัวเองเนี่ยเธอก็ยืนยันว่าพ่อเนี่ยให้สร้างวัดแต่ไม่มีความประสงค์ที่จะมอบที่ดินให้วัด
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นความเข้าใจข้อกฎหมายที่ไม่ถูกต้องเลยเราไม่ว่ากันนะแต่เขายืนยันว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าไอ้ที่เนี้ยยังไงก็ยังเป็นที่ของพวกเขาอยู่นะฮะแล้วก็เมื่อพ่อเสียแม่ก็เลยในฐานะผู้ที่จะต้องได้รับมรดกเนี่ยมีลูกต้อง9คนก็เลยต้องไปฟ้องเพื่อที่จะขอเอาที่คืนฟังดูก็เหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นมหาเศรษฐีอะไรนะ
1: ค่ะ
0: ลูกสาวคนที่สามเนี่ยบอกว่าพ่อเนี่ยตาเฮียงเนี่ยซึ่งเป็น
1: ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม
0: เป็นผู้ใหญ่บ้านมีที่อยู่45ไร่มีลูก9คนเขาสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็บริจาคที่ของตัวเอง45ไร่ไปให้สร้างเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ย10ไร่เข้าใจว่ามันคงพื้นที่มันคงมหาวิทยาลัยกว้างนะก็คงจะมีติดเข้ามาที่ของผู้ใหญ่เฮียงนี้ด้วยผู้ใหญ่เฮียงเขาก็เลยให้10ไร
1: ่พี่ไพศาลมองอย่างนี้ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยใหญ่มากมากมากมากมากเลยนะคะมากจริงๆช่วงหนึ่งเนี่ยไปอ่านข่าวที่ขอนแก่นเนี่ยจะคุ้นเคยกับที่นั่นมากที่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยมหาวิทยาลัยยังไม่กั้นรั้วมันก็เป็นเข้าไปลึกเป็นจะเกือบเป็นที่เขาเรียกกันว่าที่ตาบอดเกือบอะค่ะความโชคดีก็คือมหาวิทยาลัยดันกั้นรั้วตรงนั้นเขาเรียกกลางสะดานพอกั้นรั้วปุ๊บแล้วมันก็มีถนนตัดข้างมหาวิทยาลัยเท่านั้นแหละค่ะมันกลายเป็นอีกเมืองมีตลาดไนท์แบบไนท์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ย
0: เลยอ่ะเจริญขึ้นมาทันที
1: ใช่ค่ะมันเป็นแบบนั้นค่ะ
0: ก็เนี่ยกับผู้ใหญ่เฮียงเขาก็ให้เห็นลูกสาวบอกว่าให้ที่กับมหาวิทยาลัยไปสิบไร่แล้วต่อมาก็มีพระมาธุดงมาอะไรเงี้ยก็สร้างเป็นกุฏิให้แล้วก็ต่อมาก็คงจะชวนให้มาสร้างเป็นวัดเลยแล้วก็จะถวายที่ให้อะไรเงี้ยก็เลยในท้ายที่สุดก็เป็นวัดป่าอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยก็ถวายที่รวมเบ็ดเสร็จไปให้สร้างวัดนี่ก
1: ็21แล้วก็มีสค.1อีก5ไร่แต่พอสอบแนวเขตรังวัดแล้วมันกลายเป็น6ไร่ค่ะ
0: ก็รวมแล้วก็เกือบ30ไร่นะ
1: คือแกโชคดีนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เขารังวัดเนี่ยเขาใช้คนไงแต่พอมาช่วงระยะหลังจะต้องทำใจเวลาใครไปสอบเขตแนวรังวัดที่อ่ะพี่ไพศาลสมมติพี่ไพศาลมีความเข้าใจว่าตัวเองมีที่อยู่ร้อยไร่นะคะพอเขาไปสอบเขตแนวเขาจะบอกกับเราว่าต้องทำใจนะครับเข้าใจดาวเทียมแล้ว
0: ครับมันอาจจะมาก
1: จะหายต้องยอมรับให้ได้และก็
0: เพิ่มมีไหมเพิ่มมีไหม
1: ก็เพิ่มนี่ไงของตะเฮียงเนี่ยเพิ่มมาไร่หนึ่งอ่ะเพิ่มก็
0: ม
1: ีแต่ไอ้ที่ทำใจยังไม่ได้เลยคือมันหายไปค่ะ
0: ม
1: ันหายไปค่ะเพราะเมื่อก่อนนี่มันเป็นคนไงฮะแต่เดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม
0: นับ9
1: ยิงอะไรก็ไม่รู้เป๊ะเป๊ะออกมาอย่างนั้นเลยอะค่ะค่ะ
0: สมัยก่อนต้องนับ9
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำนวณเอาก็ผมก็ดูแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามีที่แค่45บริจาคให้วัดสักเกือบ30มหาวิทยาลัยอีก10ก็แทบจะเหลือที่ไว้อีกนิดหน่อยนะให้ลูกหลานทำมากินกันลูก9คนนะลูกสาวคนที่3บอกก็อยู่ในสถานะที่ก็พอมีพอกินก็ทั้งยากจนนะฮะแต่พอพ่อเสียไปก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะที่ก็คงไม่แทบไม่เหลืออะไรนะเพราะแม่ก็คงจะรับมรดกก็คงจะคิดว่าเอ้ย
1: มันลำบาก
0: ยังไงก็ที่มันก็เหลืออยู่นิดหน่อยๆลูกก็ต้อง9คนอะไรเงี้ยนะก็คงอยากจะได้คืนนะผมก็คิดว่าเจตนาของเป็นอย่างนั้นแต่ท้ายที่สุดก็ไปฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วก็แพ้มันก็จบไปแล้วปิดฉากไปแล้วจนกระทั่งเนี่ยลูกสาวก็บอกว่าลูกสาวคนที่3ให้สัมภาษณ์บอกพี่ดาเนี่ยเขาก็เป็นลูกของน้องสาวของแม
1: ่ลูกน้า
0: เป็นลูกน้า
1: แล้วพี่ดานี่เก่งมากพี่ดาทำอสังหาอยู่แค่

0: เก่งจริงๆไม่ทำให้ครอบครัวผิดหวังจริง
1: ๆเขาไปแต่งงานกับนายหน้าที่ดินแล้วเขาก็มีความรู้ความเขาก็เลยมารับอาสาเนี่ยจะมาช่วงคืนที่ดินให้ก็เลยญาติๆก็เลยมอบให้พี่ดาก็เป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยที่มามันก็เป็นอย่างนี้ซึ่งตอนนี้พี่ดาก็ต้องมีหน้าที่จะต้องทำยังไงให้เอาเรื่องขึ้นสู่โรงสู่ศาลต่อไปซึ่งก็ไม่รู้จะทำยังไง
0: แล้วพี่ดาแกก็เก่งจริงนะพี่เพชรข่าวเรื่องนี้เรียนตามตรงว่าเรียนตามมานานแล้วค่ะแล้วคนที่เล่นประเด็นเรื่องนี้มาตลอดคือไทย PBSไทย PBS เล่นเรื่องนี้มานานนานมากนี่คือว่าเป็นปีแล้ว
1: เป็นกรณีพิพาทที่ยืดเยื้ออยู่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นปีแล้วค่ะพี่ไพศาลเรื่องนี้เป็นปีจากกรณีฟ้องกันไปฟ้องกันมาที่ฉันตามเรื่องนี้มาตลอดปรากฏว่าก็เข้าใจว่าเขาก็ไม่มีตัวเล่นแล้วเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้มีความรู้ไม่มีเงินจ้างทนายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปนึกออกว่าเรามีตัวเล่นคือพี่ดาขึ้นมาเนี่ย มันก็ได้เรื่องจริงๆนะแต่ได้เรื่องเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าเรื่องจะจบแบบดีกับครอบครัวหรือเปล่าอ่ะตัดกระแสสังคมไปเลยนะเอาแค่เรื่องข้อเท็จจริง
1: ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายผมว่านายท้ายสุดต้องลงตรงนี้
0: ใช่ค่ะคือถ้าดูเรื่องกระแสสังคมเนี่ยถึงพี่ดาจะพูดเก่งขนาดไหนดิฉันคิดว่าไม่เป็นบวกนะคะ
1: ไม่
0: พี่ไพศาลประเมินอย่างนั้นไหมคะ
1: มาดูแล้วไม่มีใครที่ผมยังไม่เห็นเลยใครที่พูดแล้วอาจจะมีความโน้มเอียงไปเห็นอกเห็นใจหรือไปเชียร์ไม่มี
0: แกจะใส่แว่นพูดหรือถอดแว่นพูดแกจะเปิดเผยชื่อหรือไม่เปิดเผยชื่ออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ประวงประวัติอะไรจะรู้หรือไม่รู้อะไรก็แล้วแต่พี่คิดว่าไม่เป็นบวกในทางโซเชียลก็แล้วกันแต่โซเชียลไม่อยู่ในสำนวนนะคะท่านผู้ฟังในทางสังคมก็ไม่เป็นบวกส่วนในทางคดีเนี่ยมันก็ดีไม่ดีมันจะจบไม่สวยด้วยซ้ำไปจากที่มันก็เคยจบไม่สวยมาแล้วสำหรับทางบ้านของโอ้แต่จริงๆท่านยกย่องนะคุณตาเฮียงเนี่ยแกก็มีเจตนาที่เป็นกุศลจริงๆนะคะพี่ไพศาลแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตอนนั้นเจตนาเป็นกุศลเนี่ยลูกเมียได้ทัดทานได้อะไรไปไหม
1: ผมก็คือฟังข้อมูลแล้วผมก็ตกใจนะผมก็ยังนึกว่าถ้ามีที่เป็นร้อยๆไร่นะแล้วลูก9คนก็มอบที่ดินให้พ่อไม่ถึงกับ
0: ทุกคนแบ่งให้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของพ่อเก็บไว้
1: พอให้เขาดูแลตัวเองเขาได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็บริจาคให้กับวัดบริจาคให้มหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยเราก็พอเข้าใจได้เหมือนพวกนี้มาเห็นมินเนี่ยที่เขาเยอะมากเขาเป็นพันๆไร่เขาบริจาคให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาบริจาคนู่นนี่อะไรก็อยู่ในวิสัยที่เขาทำแล้วก็ยังเห็นว่าเขาที่ดินเขาก็ยังเป็นหักดีอยู่นะนี่มานเหมินชุติมาก็ยังเป็นความมั่งคั่งก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่แต่นี้พอผมฟังผมตกใจ45ไร่ลูก9คนบริจาคให้วัดเกือบ30บริจาคให้มหาวิทยาลัยอีก10ก็เท่ากับเหลือจริงๆก็น่าจะ4-5ไร่ลูก9คนภรรยาที่เหลือไปดูแลกันไปไอ้อย่างเงี้ยมันคือผมก็เข้าใจได้นะว่าคนที่เป็นคนที่อยู่ข้างหลังก็คงจะน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็คงจะคือก็คงจะนอนไม่หลับอ่ะมีความรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้ที่คืนก็คงอยากจะคว้าไว้อ่ะนะคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ทีนี้ความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายก็อาจจะไม่ชัดเจนพอ
0: แต่วิธีการนี่ที่ผ่านมาวิธีการก็โอเคนะคะก็ฟ้องศาลกันไปเป็นจุดๆไปอันนี้ก็พอได้
1: แม่กับลูกอ่ะแม่กับทายาทเนี่ยฟ้องไปแล้วฟ้องไปรอ
0: ฟ้องแล้วแล้วก็เรียกว่าแพ้แล้วก็แล้วกันแพ้ไป
1: จบไปหมด
0: แล้วอ่ะ
1: จบมีศาลแพ่งกับแพ
0: ้ค่ะไปเอาป้าดามาเล่นเนี่ยเสียหายทางสังคมมากเดนบอกว่าอย่างพี่พิศาลลองคิดดูนะคะ
1: ป้าดาเขาก็คงจะอยากจะมาเขาคงจะเต็มใจเขาคงจะพร้อมที่จะมาเสี่ยงช่วยเพราะว่าเขาก็ตีความว่ามีโอกาส
0: ผมก็เชื่อไปว่าถ้าสมมติว่าเกิดทริกชนะขึ้นมา20กว่าไร่แล้วทิพดาแกสะใจมากที่แกบอกแถวนั้นก็ขายกันอยู่ไร่ละ160ล้านเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 3,400 ล้านถ้าราคาตลาดนะพี่ไพศาลราคาตลาดใน 3,400 ล้านราคาประเมินอยู่ที่77ล้านสมมติว่า3,400

0: ร้อยล้านถ้าเป็นทนายอ่ะเวลาเขาว่าความถ้าชนะขึ้นมามูลค่าทรัพย์3,400ล้านทนายได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ
1: ก็ไม่น้อยกว่า10%
0: ถ้าดิฉัน
1: ทั่วไป
0: ถ้าดิฉันเป็นตัวจักที่ทำให้ได้ที่แปลงนี้มาดิฉันก็ต้องเอา10%
1: ก็เนี่ยก็คงจะมีแรงจูงใจอะไรอยู
2: ่
0: อันนี้
1: ราคาประเมิน
0: นายนะ
1: ราคาประเมินนายนะเห็นว่า70 กว่าล้านเนี่ย
0: ราคาประมาณแค่ทางการนั่นนะคะ71ไร่อะแค่77 ล้าน
1: 77 ล้านเพราะว่าออกโฉนดแล้วเนี่ยประมาณ21 ไร่ใช่ไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งประมาณ5แล้วก็จริงๆแล้ว2จริงๆแล้วขึ้นมาถึง6เนี่ยอันนี้ยังเป็นสค.1อยู่ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้เปลี่ยนโฉนด
0: พี่สายสมมุติว่ามันกลายเป็นโฉนดที่เป็นที่กลับมาเป็นของบ้านนี้จริงๆอ่ะคนที่จะรื้อวัดเนี่ยเขาชาวบ้านต้องหมายถึงว่าตระกูลที่ต้องมารื้อหรือว่าต้องให้พระรื้อให้อ่ะคะ
1: มันดูผมก็ดูแล้วมันไม่มีช่องทางอะไรเลยที่จะกลับมาเป็นของเอกชนของเจ้าของที่ที่เป็นทายาทของผู้บริจาคมันดูลำบากคือคดีมันจบไปแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยเจ้าหัวหน้าที่ดินขอนแก่นเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์สื่อก็บอกว่าไอ้ส่วนที่เป็นโฉนดแล้วเนี่ยก็อยู่ที่กรมที่ดินแล้วใช่ไหมเพราะจะกรมที่ดินผู้ออกโฉนดพรุ่งนี้เลยเนี่ยที่วัดเอาคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแล้วนะมาที่ที่ดินอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนโฉนดเพราะว่าโฉนดตัวจริงอยู่กับวัดโฉนดตัวจริงอยู่กับวัดเนี่ยให้เจ้าวาดเอามาเลยพร้อมคัดคำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วนะมาเนี่ยที่ดินก็จะเปลี่ยน
0: เห็นได้พรุ่งนี้เลย
1: ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นวัดไปเลยจบไปเลยแต่ไอ้สค.1เนี่ยเผอิญว่ามันยังเป็นสค.1อยู่เข้าใจว่ามันอยู่ที่มหาดไทยใช่มั้ยอันนั้นเนี่ยที่ดินเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะทำอะไรได้แต่ว่าเขาถ้าเขาวิเคราะห์เนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันที่มันทั้งผืนที่บริจาคที่มอบให้วัดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะไปอยู่ในขายเดียวกันนะแต่ผมเข้าใจว่าทางส่วนของทายาทที่ป้าดาเข้ามาเนี่ยเขาคงจะมาพยายามฟ้องไอ้ส่วนที่มันยังไม่เป็นโฉนดตรงสค.1เนี่ย5-6 ไร่ก็น่าจะไปหาทางที่จะฟ้องร้องเอา
0: ครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อกันค่ะ
1: ครับ
3: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
4: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: 02-221-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18:20ครับคุณอันครับ
1: ค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะเมื่อกี้ที่ชวนคุยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเกิดกลับมาเป็นของคารวาสอ่ะซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกพี่เมสันค่ะเดนทำข่าวมาเดนเคยเจอกฎหมายที่ว่าด้วยที่ของศพอ่ะโอ้มันต้องผ่านครม.และจากครม.เนี่ยต้องเข้าสภาเลยนะคะมันอย่างนั้นเลยนะคะไปยุ่งอะไรกับที่ดินวัดเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆว่าจะไปยุ่งได้ง่ายๆนะ
0: คือขนาดเนี้ยเป็นวัดแล้วด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องถือว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ถ้าธรณีสงฆ์เนี่ยจะโอนไปให้ใครเนี่ยต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น
1: ใช่ค
0: ่ะกฎหมายกำหนดไปเลยนะมันถึงได้มีปัญหาเรื่องไอ้ที่ดินเอาพายใช่ไหมฮะจะไปซิกแซกอะไรไปใช้คำสั่งหรือว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยแล้วไม่ได้แล้วผมที่เป็นข้อกฎหมายมอบให้วัดแล้วก็เป็นที่ธรณีสงฆ์แล้วคุณจะไปยักย้ายถ่ายเทไงไม่ได้ถึงต้องในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเนี่ยต้องยึดคืนมาหมดอ่ะ
1: จะไปยุ่งอะไรกับที่เนี่ยจำได้เลยค่ะต้องผ่านมติครม.แล้วก็ต้องไปรัฐสภาต้องผ่านสภา
0: ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ
1: เพราะเมื่อก่อนตอนทำข่าวอยู่ที่สภานะคะพี่ไพศาลแล้วก็ต้องไปทุกอาทิตย์ไปทำข่าวเวลาที่เขาออกกฎหมายอะไรกันบางครั้งเราก็งงมากเลยกฎหมายวัดนู่นวัดนี่วัดนั่นอยู่เชียงใหม่หาดใหญ่ขอนแก่นอะไรเต็มไปหมดเลยชื่อสารพัดวัดถ้าเกี่ยวกับที่ดินอะไรเงี้ยเข้าสภาหมดเลยค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ว่าจะไปยุ่งอะไรอ๋อนึกออกแล้วก็ตอนที่ดินอ่าวพายอ่ะเขาจึงต้องไปยุ่งกับพวกรัฐมนตรีมหาดไทยได้ไงพี่ไพศาลใช่ไหมคะเพราะมันจะต้องชงจากรัฐมนตรีเลยนะคะ
0: ใช่ต้องเป็นรัฐมนตรี
1: ระดับรัฐมนตรีเลยคุณไปยุ่งกับที่ดินจะโอนที่พวกที่วัดเขาให้เขาให้อะไรนะให้วัดแล้ววัดให้ไปที่มูลนิธิใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: วัดไม่รับต้องมูลนิธิต้องระดับรัฐมนตรีสั่งมันต้องอย่างนั้นเลยอะค่ะไม่ใช่ง่ายๆทีนี้เมื่อกี้ก็เลยชวนคุยว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดตกกลายเป็นที่ของประชาชนจริงๆอะค่ะเกิดมาก็ไม่เคยเจอนะคะพี่ไพศาลเราเคยแต่ว่าไปปิดทองฝังลูกนิมิตอะค่ะก็ไม่เคยไปงานขุดลูกนิมิตอะค่ะพี่ไพศาลใช่ไหมคะ
0: ถึงว่าคนที่ถวายเนี่ยนะต่อมาเนี่ยญาติพี่น้องหรือตัวเองเกิดเปลี่ยนใจก็ไม่ได้ดูแล้วไม่ได้แสดงเจตนาเอาไว้อย่างไรก็จบตรงนั้นเลยจะมาเปลี่ยนใจในภายหลังเกิดไม่ศรัทธาขึ้นมาเจ้าวาดดูแล้วขัดหูขัดตาไม่พอใจไม่ได้เพราะว่ากฎหมายก็กำหนดเลยว่าจบลงที่มีมุทิตาจิตถวายให้เป็นที่วัดแล้วเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ธงทองท่านอธิบายนั่นแหละ
1: จะมาบอกว่าจะมาบอกว่าก็โอเคก็ยกให้เป็นที่วัดหรือว่ายกให้แล้วไม่สมบูรณ์แล้วพวกพระดีกันหรือยังไงเห็นมีสีกาเข้าไปอะไรอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงพระฉีบอกนั่นอีกเรื่องนึงคุณก็ไปจับพระสึกอะไรไปแต่ที่วัดก็ไม่ใช่ว่าพระไม่ดีไล่พระออกไปแล้วยึดที่วัดอันนี้ไม่ได้
0: อันนี้เขามีเห็นว่ามีหนังสือพร้อมเลยมีการลงนามพระท่านคงเข้าใจว่าถ้าจะถวายให้วัดนี่ก็ต้องทำเป็นหนังสือแจ้งความประสงค์เขาก็มีหนังสือ
1: จะบอกว่าวัดสกปรกรกลุงลังยึดที่คืนเลยพระไปดีนู่นนั่นยึดที่คืนเลยอันนี้ก็ไม่ได้และถ้าเกิดว่าจะไปยึดคืนน่ะคุณจะไปขุดลูกนิมิตเราก็เคยไปแต่งานยกช่อฟ้าเราก็ไม่เคยไปงานดึงช่อฟ้าลงนะคะเป็น
0: ขวานใช่
1: นึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นได้มันไม่มีถ้ามันได้อ่ะพี่ไพศาลลงนึกสิคะว
0: ั
1: ดร้างทั่วประเทศตั้งกี่พันแห่งยังไปเอาที่วัดร้างมาทำอะไรไม่ได้เลยวัดร้างก็คือวัดร้างไม่ใช่พอวัดร้างแล้วไปยึดที่วัดร้างได้นะไม่ได้นะฮะแล้ววัดกว่าจะเป็นวัดได้ก็ไม่ใช่ง่ายและจะทำลายวัดก็ไม่ใช่ง่ายค่ะอันนี้คือข้อเท็จจริง
0: ตอนที่ถวายมันที่มันก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายนะก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกเสียดมเสียดายแหละลูกหลานก็อาจจะรู้สึกเอาก็
1: จริงๆก็เสียดายนะคะเพราะสู้มาตั้งแต่

0: ุณล่ะคะพี่ไพศาลข้อให้อ่ะปี33 34เขาฟ้องมาตั้งแต่ปี40
1: หลังจากตาเฮียนเสียไปทั้งเมียทั้งลูกก็คงเสียดาย
0: ก็ฟ้องมาตลอดนั่นแหละแต่แพ้เท่านั้นเองอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะตามนั้น
1: ไปดูเรื่องอื่นๆบ้างนะครับวันนี้มีคดีใหญ่ที่ตัดสินก็คือคดีโฟเล็ก 3D นะ 3D นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อภิรักษ์โกรธที่เจ้าของฉายาอายุน้อยหมื่นล้านนะก็สรุปว่าศาลตัดสินอายุน้อยหมื่นล้านจำคุก 4.9 หมื่นปีอภิรักษ์โกรธบทสรุปมหากาพย์โกงแชร์โฟเล็ก 3D นะร่วมกับผู้ต้องหาอื่นๆอีกน่าจะรวม5คนนะที่โดนตัดสินจำคุก 4.9 หมื่นปีร่วมกันช่อโกงประชาชนกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนฟอกเงินแล้วก็ความผิดพ.ร.บ.คอมแต่ว่าพิงกี้ดาราพร้อมแม่แล้วก็พี่ชายศาลยกฟ้องศาลบอกว่าพิจารณาแล้วเนี่ยคือพี่ชายเนี่ยมีความสนิทสนมกับอภิรักษ์โกรธมาก่อนที่อภิรักษ์จะมา
0: ตั้งบริษัท
1: มาตั้งบริษัทแล้วก็มาทำความผิดอะไรต่างๆอันที่สองเลยก็คือว่ามันมีเงินลงทุนจริงไม่ใช่ว่าอุปโลกเงินลงทุนแล้วก็เที่ยวไปหลอกคนอื่นเอาเงินมาลงทุนจริงแล้วก็ได้ผลตอบแทนในบางช่วงด้วยแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ไม่มีพยานหลักฐานว่าไปชักจูงใครมาร่วมลงทุนแล้วทำให้เขาเสียหายก็ยกประโยชน์ให้จำเลยนะยกฟ้องทั้ง3คนทั้งคุณพิงกี้ทั้งคุณแม่แล้วก็พี่ชาย
0: ความเสียหายในกี่พันล้านนะคะพี่ไพศาล
1: ประมาณ 4,000 กว่าล้าน
0: แล้วไม่ไปชวนแล้วพวกที่เขาเสียหายเขาไม่เถียงหรอคะว่าพวกนั้นมาเองเขาเปล่านาฉันมาเองอะไรเงี้ยไม่มีใครชวนอะไรเงี้ยจริงเหรอคะ
1: ก็คงดูไอ้การให้กับพยานหลักฐานที่ซัดทอดอ่ะคือถ้ามีพยานที่มาแล้วก็ให้การว่าเสียหายเพราะว่าพิงกี้อะไรอันนี้แสดงว่าคงไม่มีพยานที่มาซัดทอด
0: พิงกี้ไม่เท่าไหร่แต่บอกว่าทั้งแม่ทั้งพี่ไม่เคยชวนเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วพวกที่เสียหายเขาไปให้การกันอีท่าไหน
1: ครับ
0: ถึงได้กลายเป็นว่าไม่เคยชวนเรียนตกติดใจตรงที่ว่าไม่เคยชวนเท่านั้นเอง
1: ครับก็ศาลสั่งจำคุกเนี่ยอย่างที่เรียนนะเป็นหมื่นปีแล้วเนี่ยนะแต่หมายถึงว่าติดจริงก็คือ20ปีนะครับทุกคนที่ตัดสินจำคุกเนี่ยติดสูงสุดไม่เกิน20ปี
0: แต่
1: เขาเรียงตามกระทงก็คือเป็นหมื่นปี
0: เห็นล่าสุดที่ฆ่าคนตายตัดสินประหารชีวิตแล้วกลายเป็นตัดสินจำคุกตลอดชีวิตสุดท้ายก็ติดแค่7ปีนี่ฮะ
1: ก็จำคุกตลอดชีวิตถ้าได้รับการลดโทษอภัยโทษมันก็เริ่มมานับจำนวนปีละจำนวนปีพอมีการอภัยโทษลดโทษต่อก็คราวนี้ก็ลดลงไปเรื่อยๆลดเป็นลำดับ
0: ติดจริงๆ7ปีเองอ
1: ่
0: ะ
1: พอ
0: ประหารชีวิตอะค่ะ
1: ครับใช่
0: แล้วอย่างอภิรักษ์นี่ก็ติดจริงๆจะกี่ปีเอง
1: ก็น่าจะอย่างน้อย
0: ไม่ถ
1: ึ
0: ง10
1: อ่ะค่ะอย่างน้อยเนี่ยน่าจะ 3-4 ปีขึ้นนะครับ
0: ไม่ถึง10ปีหรอก
1: อาจจะไม่ถึง
0: ได้ทันออกมาใช้เงินนะ
1: ครับศาลสั่งตัดสินจำคุก 49,110 ปีแต่ติดจริงก็คือตามกฎหมายก็คือว่าไม่เกิน20ปี
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็ให้ชดใช้เงินกับผู้เสียหายด้วยนะครับที่ศาลสั่งก็คือ 2,489 ล้านบาทขอให้ลงโทษจำเลยความผิดและร่วมกันชดใช้เงิน 2,489 ล้านบาทคืนกับผู้เสียหายด้วยนะก็เดี๋ยวผมดูที่เขาขอไปแล้วศาลสั่งจำนวนนี้ด้วยไหมก็

0: สม
1: ให
0: ม
1: ุ้
0: ต
1: ช
0: ิ
1: ดใช้
0: ให้ชด
1: แต่
0: ใช
1: ว่
0: ้
1: าอัยการจะทักท้วงไหมคะเพราะนี่เป็นแค่ชั้นต้นเองนี่
0: ก็อุทธรณ์ก็ต้องมีอุทธรณ์อยู่คงอุท
1: ใช
0: ธร
1: ่ไ
0: ณ
1: หม
0: ์
1: คะ
0: ยืนไปตามนั้นแหละครับ
1: อืม
0: คงอุทธรณ์คงอุทธรณ์ไปเพราะว่าผู้ต้องหาที่ศาลตัดสินก็อาจจะอุทธรณ์ให้จำคุกให้สั่งจำคุกเพิ่มขึ้นอะไรต่างแล้วก็ที่ศาลตัดสินยกฟ้องก็อุทธรณ์เพื่อให้ยังรับโทษต่อไปก็คงจะมีอุทธรณ
1: ์ค่ะ
0: ยังไม่จบ
1: เราพักกันก่อนไหมคะพี่ไพศาลคะ
0: ครับพักก่อนนะสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับก็คดีโฟเล็กทรีดีเนี่ยศาลฟ้องทั้งหมด24จำเลยนะเป็นนิติบุคคลด้วยนะเป็นทั้งบุคคลและนิติบุคคลแต่พิพากษาจำคุกเนี่ยหนึ่งเพียง6คนรวมนิติบุคคล6รายรวมนิติบุคคลนะคือจำเลยที่1ก็คืออภิรักษ์โกฏฐิเนี่ยแล้วก็จำเลยที่5จำเลยที่9จำเลย11และ21นะส่วนจำเลยที่ศาลสั่งยกฟ้องก็คือจำเลยที่4จำเลยที่6 7 8จำเลยที่10แล้วก็จำเลยที่12ถึง20แล้วก็จำเลยที่22ถึง24นะโดยจำเลยที่1 5 9 11 21ตัดสินกระทงละ5ปีมีความผิดนะโดยเอาโทษบทหนักสุดก็คือข้อหากู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนกระทงละ5ปี 9,822 กระทงก็คือมีผู้เสียหายที่เป็นโจทย์ยื่นฟ้องเนี่ยนะ 9,822 รายก็เท่ากับ 9,822 กระทงรวมจำคุกจำเลยคนละ 49,110 ปีและให้ร่วมกันคืนเงินแก่ผู้เสียหายทั้ง 9,822 คนตามจำนวนที่ถูกช่อโกงและกู้ยืมไปพร้อมอัตราดอกเบี้ยพร้อมสั่งปรับจำเลยที่2และ3ที่เป็นบริษัทจำเลยที่2กับจำเลยที่3ที่เป็นบริษัทนะอันนี้แยกไปไม่ได้จำคุกนะที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยกระทงละ500,000 บาทรวม9,822กระทงรวม

0: เป็นค่าปรับทั้งหมด 4,911 ล้าน
1: โอ้โห
0: เกือบ 5,000 ล้าน
2: เอาที่ไหนมาจ่ายฮะพี่เวสันก็ 1,489 ล้าน
0: เออไม่รู้ต้องฟ้องหรือละลาย
2: โดยพวกจำเลยให้การปฏิเสธและส่วนมากถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำยกเว้นพิงกี้นั่นแหละที่จำเลยที่7ค่ะสรุปก็คืออภิรักษ์ผู้บริหารกับพวก5คนศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีพร้อมสั่งปรับ 4,911 ล้านค่ะ
0: อ๋อทางพี่ชายพิงกี้รอดในนามส่วนตัวนะส่วนตัวเนี่ยกิติเชษฐ์ชัยเดชไม่โดนยกฟ้องแต่ต้องไปรับผิดชอบค่าปรับนะ 5,000 กว่าล้านเนี่ยเพราะว่าม
2: ีชื่ออยู่ในบริษัท
0: ผู้จัดการบริษัท RMS Familia จำกัดมีกรรมการ2คนก็คือนายสลายุทธกับนายกิติเชษฐ์ชัยเดชในฐานะกรรมการบริษัทนิติบุคคลที่โดนปรับนี่ก็จะต้องจะเป็นคนรับผิดชอบ
2: คือเขามองว่าบ้านพิงกี้เนี่ยไม่ได้โกงสนิทกับอภิรักษ์มาก่อนแล้วก็ไม่ได้ไปชวนคนมาลงทุนแล้วแถม
0: ลงเงินจริง
2: เขาก็เอาเงินของเขาส่วนหนึ่งอ่ะโอนนะจนตอนมีข่าวว่าแบบสถานการณ์ไม่ดีแล้วอ่ะเขาก็ยังเล่นเลยเขาก็เล่นจริงด้วยนะแล้วส่วนพิงกี้เนี่ยก็มีรายได้เยอะด้วยนะเยอะกว่าที่แบบจะไปโกงอ่ะเป็นอย่างนั้นเลย
0: สารพิจารณาว่าเป็นดาราก็มีเงินมีทองนี่แหละ
2: มีรายได้
0: ลงท
2: ุ
0: น 10-20 ล้านเนี่ยอยู่ในวิสัย
2: เป็นเรื่องธรรมดา
0: พอจะมีเง
2: ิน
0: มีทองได
2: ้เป็นการลงทุนจริงและก็ไม่ได้ไปชวนใครมาลงทุนไอ้ตรงนี้แหละที่ดิฉันสงสัยว่าไม่ได้ชวนใครลงทุนเนี่ย มันมีโค้งมีขึ้นไปเลยบ้างเปล่า
0: ก็ตอนนี้ไม่ก็เป็นผู้ท่านอุทธรณ์กันต่อ
2: โอ้ตามนั้นก็แล้วกัน
0: ครับ
2: ใครเสียหายก็ไปบวยกันเองก็แล้วกัน
0: ก็ดาราจริงๆก็น่าจะหลุดหมดมั้งใช่ไหมใบเตยคดีเนี้ย Forex 3D เนี่ยใบเตยกับ DJ Man ก็หลุดไปก่อนละแล้วก็มาพิงกี้กับครอบครัวเนี่ยก็เป็นอยู่ในคดีใหญ่ก็เนี่ยล่าสุดก็ตัดสินมาศาลชั้นต้นก็หลุดไปละยกฟ้อง
2: แต่เขาก็ติดคุกมาเป็นปีแล้วนะคะแม่กับพี่ชาย
0: แม่กับพี่ชายก็ถูกฝากขังยาวมาเลย
2: ติดคุกมาถ้าจะว่าไม่ผิดเลยแต่ติดคุกไปอยู่ตั้งนานนั่นก
0: ็คดีถึงที่สุดก็จะได้เงินชดเชยกลับมาต้องให้คดีถึงที่สุดก่อนถ้ายังศาลยังยืนยันยกฟ้องในชั้นอุทธรณ์ในชั้นฎีกาอยู่นะก็จำนวนวันที่ติดเนี่ยเขาจะมีการคำนวณกลับมาแล้วก็จ่ายชดเชย
2: ค่ะ
0: ครับเหมือนกันนั่นอ่ะเหมือนใครอ่ะอดีตสามีของดาราที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
2: เบนซ์
0: เลสซิ่งอ่ะนะอันนั้นเขาก็จะได้ชดเชยกลับมาแต่เจ้าตัวก็บอกว่าก็
2: ไม่
0: คุ้มค่ากับชีวิตเขาที่ต้องสูญเสียอิสรภาพ
2: ค่ะพี่พิสารนะขอมาเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็แล้วกันเรื่องที่จะต้องเอาคนที่สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วอบจอบตเทศบาลใช่ไหมคะสามหน่วยงานเนี่ย 5,925 รายออกจากราชการปรากฏว่าสำนักข่าวชื่อว่าปทุมธานีนิวส์เขารายงานความเคลื่อนไหวของสามสมาคมแล้วก็ทาง Next News เนี่ยเอาข่าวจากปทุมธานีนิวส์มาลงข่าวอีกทีหนึ่งนะคะบอกว่าสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนี่คือหนึ่งแล้วนะคะสองสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเทศบาลเนี่ยเขาจะมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นนะคะเขาจะเรียกเองว่าสันนิบาตเทศบาลค่ะสามก็คือสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยอบจเขาก็มีสมาคมเขาอบตเขาก็มีสมาคมเขาเทศบาลเขาก็มีสมาคมเขาเรียกว่าสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเขาเตรียมจะจัดแถลงข่าวใหญ่เรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกลางก็คือที่ท ที่จัด

0: กลางเลยอ่ะที่มีอบต.อบจ.ขาใหญ่ทั้งหลายมาร่วมกับเป็นกรรมการ
1: เ
0: น
1: ี่
0: ย
1: นะกลางกอกลาง
0: อ่า
1: ลำตีมหาไทยเป็นประธานนะ
0: ก็ญาติรัฐมนตรีมหาไทยก็เป็นกรรมการโกอะไรที่มาจากสตูล
1: อ
0: ่ะใช่ไหมคะที่โดนคดีอะไรนั่นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยญาติแกก็เป็นกรรมการนายกอบจ.จังหวัดใช่ไหมคะนายกอบจ.สตูล
1: อ
0: ่
1: ะเขาจะมีตัวแทน
0: กรรมการก็มาเป็นกรรมการ
1: ครับ
0: ญาติแกก็มาเป็นก็อันนี้เขาเรียกว่ากอกลางแล้วก็กอจังหวัดคณะกรรมการกลางจังหวัดเพื่อให้ทั้งส่วนกลางและก็ส่วนจังหวัดส่งหลักฐานประกอบคำสั่งมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจนถ้าจะสั่งให้อยู่ๆเอาข้าราชการออกเนี่ยเอาหลักฐานมาให้ชัดเจน
1: เพราะกลัวโดนฟ้อง
0: เพื่อให้ผู้บริหารสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นธรร
1: ม
0: เพราะว่าการไปเอาคนออกจากตำแหน่งเนี่ยผู้ปฏิบัติต้องได้รับคำสั่งจากส่วนกลางที่ระบุชัดว่าใครผิดยังไงแล้วไปเอากฎหมายอะไรมารับรองอย่างที่เรียนวิตกตลอดพี่แสนไม่ได้คิดว่าคนเหล่านี้แบบว่าไม่ได้อะไรนะฮะมาถูกต้องสวยงามเลยนะถึงเขาโกงมาก็เหอะแต่การจะไปบอกว่าอยู่โกงออกมาเดี๋ยวนี้มันต้องมีหลักฐานและมันต้องมีข้อกล่าวหาเขาบอกว่ารวมถึงฐานอำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบรับรองเนื่องจากมีความกังวลว่าอาจจะต้องรับภาระตัดสินชะตาบุคลากรทั้งที่ไอตอนสอบเข้าเนี่ยก็คุณไปจัดกันส่วนกลางส่วนจังหวัดเลยโอ้โหถ้าใช้คำพูดของบางท่านว่าอะไรนะแห่แหนแห่นแต่อะไรกันคุณไปจัดกันแต่เวลาคุณเอาออกคุณไม่ให้ผมเอาออกอ่ะพี่ไพศาลแล้วมันยังไงเนี่ยมันกังวลว่าจะต้องตัดสินชะตาบุคลากรทั้งที่ไม่ได้เป็นคนจัดสอบและยังไม่ได้รับหลักฐานความผิดเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจนเพราะการที่จะต้องปลดคนออกจากราชการต้องถูกฟ้องแน่ค่ะแต่ถ้าไม่ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกลางหรือว่าคณะกรรมการจังหวัดก็จะโดนมาตรา157อีกเช่นกัน
1: ครับ
0: เอาไงดีฮะ
1: เดินหน้าก็มีปัญหาถอยหลังก็ชนกำแพงนะก็ไม่รู้ผมก็ดูแล้วมันก็คงจะแบบนี้คงจะมีการร้องเรียนมีการรวมตัวกันของบรรดาสมาคมตัวแทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆเขาอะแล้วก็คงจะต่อรองเรียกร้องอะไรกันไปมันก็จะกลายเป็นกรณีที่ยังคาราคาซังกันอยู่ยังหาข้อยุติโดยเร็วไม่ได้เพราะว่าจะให้เขาเอาออกทันทีเนี่ยเขาก็ต้องพูดง่ายๆว่าเขาก็ต้องหาอะไรที่ให้หลักประกันเขาได้แล้วไอ้คนที่อยู่ข้างบนก็คงจะไม่กล้าให้หลักประกันอะไรเพราะว่าสั่งการก็คิดว่าเขาจะเป็นคนจัดการอยู่แล้วก็จะลอยตัวไอ้ข้างบนก็จะกะลอยตัว
0: ไอ้
1: ข้างล
0: ่
1: างก็บอกอ้าวถ้าคุณข้างบนลอยตัวแล้วให้ผมติดคุกกับผมก็ไม่เอา
0: คณะกรรมการกลางไปนั่งกันอยู่กรุงเทพไปจัดสอบเสร็จแล้วก็บอกเฮ้ยมันโกงกันไอ้เนี่ยโกงแล้วก็ส่งไปที่ต่างจังหวัดแล้วบอกเอาเด็กพวกนี้ออกด้วยเพราะมันโกงพวกนี้บอกก็ตอนสอบผมก็เป็นคนสอบพวกคุณก็จัดสอบมันโกงพวกผมก็ไม่ได้โกงแต่พอส่งเด็กมาอยู่ที่นี่ให้ผมเอาออกมันใช่เหร
1: อ
0: แล้วก็มีกรณีอย่างนี้ด้วยนะคะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าหนูเนี่ยมีชื่ออยู่ในนั้นว่าหนูทุจริตเขาบอกว่าหนูเนี่ยคะแนนเพิ่มแต่หนูไม่รู้มันเพิ่มหนูก็ไม่ได้เป็นคนทำได้เพิ่ม
1: ถ้าเ
0: ขาบอกว่าหนูได้50คะแนนแล้วมันกลายเป็น77คะแนนและไอ้หมอนั่นมันแก้ก็มันแก้ก็เรื่องของเขาหนูไม่ได้ไปบอกเขาแก
1: ้
0: หนูผิดตรงไหนแล้วจะเอาหนูออกเอาซิ มันมีเคสอย่างนี้ด้วยนะคะ
1: ก็มีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สตูลแห่งหนึ่งอะไอตัวผู้บริหารเขาไม่ใช่การเมืองนะฝ่ายประจำ
0: ค่ะ
1: ผมเขาให้สัมภาษณ์แล้วผมค้างครับเขาบอกว่าของเขาเนี่ยหน่วยของเขาเนี่ยนะขอไป8อัตรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้บรรจุมา5ประกาศใหม่เนี่ยโกงซะ4เหลือแค่1เราบอกว่าแล้วยังไงเนี่ยเราจะให้เราออกแล้วก็บอกโอ้โหแล้วมันตำแหน่งหัวหน้าช่างอะไรเงี้ยเขาบอกเป็นตำแหน่งที่มันคือดู

0: ถ้ามันยังขาดแคลนอยู่แล้วเราขอไป8เนี่ยให้มา5มันก็ไม่พออยู่แล้วแล้วแถมประกาศบัญชีใหม่ขึ้นมาเนี่ยส่งมาให้ดูอ้าวไอ้5ที่บรรจุไปแล้วนี่มันหายไป4แล้วนะมันชื่อมันหายไปแล้วเหลือแค่1คนเนี่ยเขาก็บอกว่า
1: สงสัย
0: เขาก็ยังไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าเขาได้สอบถามเด็กๆ4คนเนี่ยละเด็กๆ4คนบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยจ่ายไม่เคยให้เงินอะไรใครเลยก็คิดว่าถ้ามันจ่ายจริงก็สงสัยว่าพ่อแม่หรือคงไปแอบทำไม่บอกลูกเนี่ยเขาว่ากันนะให้เราไปอ่าน
1: แล้วประเด็นคือเขาก็ตาใสๆฉันก็ไม่รู้ก็ชื่อหนูเขาบอกหนูโกงแต่หนูไม่ได้อยากจ่ายเงินน่ะเขาบอกคะแนนหนูเพิ่มอ้าวก็ไอ้พวกนั้นมันไปเพิ่มคะแนนที่หนูก็ไม่ได้จ้างให้เขาเพิ่มอ่ะมีหลักฐานอะไรว่าหนูจ้างให้เขาเพิ่มอ่ะ
0: แล้วในท้องถิ่นก็น่าจะรู้จักกันเผลอๆมันก็ลูก
1: ถ้าสมมติว่าเขาเถียงแบบเนี้ยว่าคะแนนเราเนี่ยคะแนนเด็กคนเนี้ยมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าทุจริตและเด็กบอกว่าก็ทุจริตก็เป็นเรื่องของคนที่แก้เขาไม่ได้ไปจ้างให้แก้นี
0: ่
1: อันนี้ฟังได้ไหมคะ
0: คนที่กังวลมากคงจะเป็นคนที่ต้องสั่งให้เขาออกว่าชี้แจงอย่างนี้แล้วเขาต้องไปฟ้องร้องเนี่ยเราก็เหนื่อย
1: เขาบอกว่าคะแนนมันจะเพิ่ม
0: สมมติ
1: ก็เป็นเรื่องของไอ้พวกนั้นมันเพิ่มให้หนูไม่ได้ไปจ้างให้เขาเพิ่มให้
0: สอบถามทุกคนแล้วก็โอเครับโดยปริยายค่ะคือหนูซื้อเข้ามาจริงๆนี่โอเคเซ็นไปก็ยังพอรู้ได้ว่ามันโกงมาก็ออกไปแต่มันเถียงมันไม่ยอมอ่ะบอกว่าหนูก็ไม่ได้โกงหนูก็ไม่รู้ใครโกง
1: หนูไม่รู้หนูก็สอบของหนูแล้วมาบอกว่าคะแนนหนูเพิ่มก็หนูไม่ได้เป็นคนไปแก้ให้เพิ่มนี่พี่ก็ไปเอาเรื่องไอ้คนที่แก้เพิ่มแล้วหนูก็ไม่ได้ไปจ้างให้เขาแก้
0: เอาหนูออกเป็นเรื่องเลย
1: แล้วหนูก็ไม่ได้ไปจ้างให้เขาแก้เพิ่มให้ด้วยแล้วถ้าทุกคนใช้ไม้นี้หมดอะคะพี่
0: ก็คงจะใช้ไม้นี้กันเป็นส่วนใหญ่ด้วยแหละซึ่งจะทำให้บรรดาพวกผู้บริหารที่จะต้องเซ็นให้เขาออกเนี่ยคงจะเหนื่อยอ่ะผมก็เห็นด้วยคุณอันนะว่าเรื่องนี้มันคงจะวุ่นวายไม่รู้จบยังไงเพราะไอ้คนเซ็นเนี่ยมันก็จดปากกาแล้วจดปากกาอีกไม่รู้มันจะรอดไม่รอดเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันเป็นธรรมดานะ
1: อะไรงั้นถามแบบเผื่อจะมีเรื่องอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วจริงๆแล้วคนที่อยู่ที่อบต.หรืออบจ.หรือเทศบาลนั้นน่ะเขาอยู่ๆมีคนมานั่งเพิ่มทำงาน 4-5 คนน่ะไม่ใช่พวกเดียวกับเขาเลยหรอคะ
0: ผมว่าเขาอุตส่าห์คัดมาถึงพื้นที่เขาคงจะเล็งตัวอยู่แล้ว
1: จะบอกว่าสมมุติว่าจะมีใครบอกผมไม่รู้เลย
0: ครับ
1: ก็จับซอบแล้วเด็กมันก็มาแล้วให้พวกเอาออกแล้วที่
0: ค
1: ิ
0: ดว่า
1: บางทีเขาสอบมาอยู่ที่ไหนเขารู้แล้วว่าจะเอาใครไปอยู่ที่ไหนจะว่าไม่รู้เลยนี่ก็ยังไม่อยากเชื่อนะ
0: ผมก็ฟังความจริงผมก็คิดว่าเวลาเขาพูดมาเนี่ยเขาคงจะกบไตไม่พูดความจริงหมดอ่ะขอไป8ตำแหน่งเนี่ยขอจริงได้มา5ส่วนอีก3เนี่ยเขาอาจจะให้มาแต่มันไม่ใช่เด็กในถิ่นเราไม่ใช่เด็กเป้าหมายเราก็ยังไม่เอาเรารอแอนดับของไอ้เด็กของเรามาถึงก่อน
1: เด็กที่ล็อก
0: เพราะบางทีมันล็อกไว้บางทีมันยังไม่ใช่ว่าล็อกไว้บนหมดไงมันก็ต้องไล่ไปเรื่อยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวถึงล็อกของเด็กเราก็เอามาเพราะผมดูว่าทุกที่อ่ะมันหัวกันมาเนี่ยมันกะลงในเขาแทบจะรู้เลยว่าเขาต้องมาที่นี่ที่นั่น
1: เพราะเรียนว่าจริงๆแล้วแต่ละที่รู้ว่าจะได้ใครจะเอาใครแล้วก็น่าจะเป็นลูกหลานกันเองที่
0: แล้วเขาก
1: ็
0: จ่ายกันในต้นทางในพื้นที่นั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มันก็ส่งขึ้นไปเพื่อให้แก้คะแนนกันข้างบนนั่นแหละแต่ว่าไอ้จ่ายเนี่ยมันรับกันในพื้นที่อยู่แล้วเพื่อเอามาทำงานในพื้นที่ตัวเองนั่นแหละ
1: ก็ลูกหลานคนในพื้นที่นั่นแหละแล้วก็ไปจัดการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรกันหรือบางทีถ้าญาติสนิทกันมากก็ไม่ต้องจ่ายก็ช่วยกันแล้วกลับมาทำงานทีนี้พอมาถึง
0: ใช่ใช่เพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันจะมีโควต้าที่แบบโควต้าของหัวคะแนนโควต้าของอะไรนี้อยู
1: ่ใช่จะมาบอกว่าสอบก็ไม่ได้สอบไม่รู้เรื่องรู้ราวจะไม่เอาเด็กออกเรียนกลัวว่ามันจะเป็นลูกหลานทั้งนั้นเลยนะที่เราเอาออกอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: โอ้ตาย
0: คืออ่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกนะแล้วก็ทางสถานีวิทยุในส่วนภูมิภาคของสมทเราก็ลากันก่อนช่วงนี้นะเดี๋ยวก็มาติดตามในส่วนของ FM 100.5 กันต่อครับ
1: ค่ะค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะกลับมาขอประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะคะ
2: ครับ
3: ก็หลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มเลยค่ะสำหรับการมาอบรมในคอร์สนี้เริ่มตั้งแต่2กันยายนไปจนถึง9ธันวาคม69ค่ะเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนค่ะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะใช้สถานที่อบรมที่ CW Tower รัชดาสถานที่ดีๆค่ะแล้วก็ไปมาสะดวกด้วยไม่ว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าที่จอดรถนะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึงวันที่25สิงหาคมนี้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อก็คือติดต่อได้ตลอดเวลานะคะไม่ต้องรอวันเวลาราชการค่ะโทรตอนนี้ก็ได้เลยค่ะ0944803076 0944803034 0943966649ค่ะอยากจะให้เร่งนะคะตอนนี้เหลือไม่กี่ที่แล้วด้วยค่ะนะฮะไม่กี่ที่จริงๆน่าจะไม่ถึง10ที่แหละ
2: 10เห็นว่าเมื่อวานนี้ข้อมูลล่าสุดเหลือ13ที่อาจจะลดลงไปแล้วด้วยซ้ำไป
3: น่าจะไม่ถึง10ที่แล้วตอนนี
2: ้ครับต้องรีบแล้วล่ะครับดูตัวเลขแล้วนะฮะต้องรีบ
3: เชิญเลยค่ะเอาล่ะอีกเรื่องนึงนะคะพี่ไพศาลวันนั้นเราคุยกันเรื่องที่เขาจะตั้งปลัดกระทรวงพลังงาน
2: ใช่เขาจะโยกปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมานั่งที่เป็นปลัดกระทรวงพลังงานเพราะว่าคุณเอกนัท
3: แล้วพันเนี่ยแล้วเขาก็น่าจะเข้าขากันได้ดีกับคุณเอกนัท
2: ก็น่าจะเป็น
3: เขายินดีต้อนรับเปิดรับว่างั้นเถอะ
2: น่าจะเป็นความประสงค์ของคุณเอกนัทเขาด้วยก็ดึงปลัดที่ครบแล้วก็เปิดทางให้ลูกท็อปคุณท็อปเขาจะได้เลือกปลัดคนใหม่ขึ้นมาทำงานด้วยแต่เห็นว่า
3: ก็
2: เห็นว่าล่มไปแล้วนี่ใช่ไหมล่มไปแล้ว
3: มันไม่ได้เพราะว่าคุณณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยที่จะย้ายข้ามห้วยมาอยู่ที่กระทรวงพลังงานเขาจะต้องเป็นคนที่เสนอชื่อคุณภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งคุณวราวุฒิเขาต้องการคุณวราวุฒิเขาอยากได้คนนี้คุณภาสกรชัยรัตน์ซึ่งเป็นรองปลัดขึ้นมาปรากฏว่าคุณณัฐพลรังสิตพลไม่ยอมเซ็นให้ถึงวาระการประชุมครม.กับมีเพียงวาระการโยกนายณัฐพลไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานเพียงเรื่องเดียวการเสนอชื่อนายภาสกรเป็นปลัดกระทรวงสามกับไม่ถูกส่งเข้าพิจารณาเนื่องจากนายณัฐพลไม่ยอมลงนามเสนอชื่อนายภาสกรก็เลยไม่มีเรื่องเข้าครม.และตลกมากเลยนะพี่ไพศาลปรากฏทั้งครม.พยายามโทรหานายณัฐพล เลขานายกคุณกวางไตรสุรีก็โทรคุณท็อปวราวุฒิก็โทรหาแม้กระทั่งนายกอนุทินชาญวีรกูลก็โทรหาในนัตพลไม่รับโทรศัพท์ค่ะ
2: ม
3: ีด้วยเหรอคะนายกโทรหาแล้วไม่รับอะค่ะ
2: อันเด

0: เป็นที่ว่ากันว่า
1: ก็
0: เป็น
1: แส
0: ปร
1: ด
0: ะเด
1: ง
0: ็น
1: ว่า
0: ก็เพราะว่า
1: ดื้อดื้
0: เ
1: อ
0: ขาไม่เห็นด้วยที่จะเอาคุณภาสกรขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงทีนี้ถามว่าแล้วเขาไม่เอาคุณภาสกรแล้วเขาจะเอาใครว่ากันว่าเขาอยากจะได้โอ้โหซึ่งที่ฉันก็ดูแล้วมันทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เขาต้องการเอาคุณฉันทานนท์วรรณเขจรที่ทุกวันนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

0: การเกษตรที่มันอยู่ในกระทรวงเกษตรใช่หรอคะ
1: น่าจะกระทรวงเกษตร
0: แล้วทุกวันนี้มาเป็นผู้ทรงอยู่ที่สำนักนายกจะเอาไปเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1: แสดงว่าถูกดึงออกมาจากกระทรวงเกษตร
0: หรือไม่อันนี้ตามข่าวก็คือใน Next News นะคะหรือไม่ก็เอาคุณชยานันท์ภักดีจิตหรือว่าดร.ยี่ที่เคยเป็นปลัดกระทรวงทรัพย์อะค่ะและทุกวันนี้เป็นผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
1: เคยเป็นปลัดกระทรวงทรัพย์อยู่แป๊บหนึ่งแล้วรัฐมนตรีใหม
0: ่อายุ40กว่าเอง
1: แล้วโยกเข้าไป
0: เป็นนักกฎหมายเนี่ยตามอย่ามาว่าดิฉันนะฉันอ่านจาก Next Newsเขาว่าจะเอาผู้ทรงจากสำนักนายกหรือไม่ก็อดีตปลัดกระทรวงทรัพย์ที่ถูกโยกไปเป็นผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไปเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแต่อันนี้จะเป็นความเห็นของดิฉันนะซึ่งดูวุ่นวายมากค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมมีคนเยอะแยะมากมายคุณจะเอาอดีตปลัดกระทรวงทรัพย์เป็นนักกฎหมายนะคะไปเป็นปลัดอุตสาหกรรมมันก็จิตใจคนกระทรวงอุตสาหกรรมที่เป็นลูกม่อมก็คงจะรู้สึกอะไรนะพี่ไพศาลแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเป็นผู้ทรงอยู่กับสำนักนายกแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการสสกสสกก็จะเอาไปอยู่อุตสาหกรรม
1: ก็คือคนหนึ่งก็โตมาจากกระทรวงทรัพย์อีกคนหนึ่งโตมาจากกระทรวงเกษตรแต่ก็
0: จะไม่เอา
1: แต่ว่าก็หลุดออกมาจากทั้งสองกระทรวงนี้แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอยู่ก็ไม่ได้มาจากกระทรวงการคลังไม่ได้มาจากกระทรวงอ
0: ุตสาหกรรมเลยแต่จะไม่เอาปลัดแต่จะไม่เอา
1: จะไม่เอารอง
0: กระทรวงอุตสาหกรรม
1: จะไม่รองปลัดจะไม่เอาใช่ไม่รองปลัดอุตสาหกรรมไม่เอาที่ลูกท็อปเขาเสนอ
0: ใช่ค่ะทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็ลือกันอยู่ว่าถ้าหากว่าปลัดคนเก่าไม่เซ็นให้ปลัดคนใหม่ขึ้นเนี่ยรัฐมนตรีก็หักหน้าพาดด้วยเขาเสนอเองเลยได้ไหมหรือดีไม่ดีคุณเนี่ยก็จะไม่ได้มาอยู่กระทรวงพลังงานด้วยลูกคุณสุขวิทย์เนี่ยค่ะณัฐพลเนี่ย
1: เห็นว่าจะเอามาเข้ากลุ่มที่ทำเนียบเลยนะ
0: คุณณัฐพล
1: ฟังคือนายกเขาคงจะ
0: โกรธเหมือนกันนะ
1: คือเขาอันนี้เขาหักดิวเลยอ่ะคือที่คิดว่าจะหมดวาระที่กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ไม่ต่อแล้วก็คุณขิงเขาก็จะดึงมาอยู่เป็นปลัดกระทรวงพลังงานก็หักดีลนี้เลยไม่เอาก็ดึงมาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายประจำของนายกรัฐมนตรีที่ตำเนียบไปเลยเป็นระดับ11ซึ่งมีตำแหน่งนี้อยู่แล้วเห็นว่าสรุปล่าสุดว่าจะเอากันอย่างนี้เลยนะแล้ว
0: คน
1: เปิดพื้นที่มาแล้วก็ลูกท็อปเขาก็เสนอคนที่เขาวางตัวไว้ต่อไป
0: แล้วก็ที่กระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะมีแคนดิเดต3คนคุณวรากรพรหมโมบลอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคุณสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็คุณวัฒนพงศ์คุโรวาทผอ.สำนักนโยบายและแผนพลังงานซึ่งพวกนี้เขาชำนาญเรื่องพลังงานที่สุดแล้วพี่หลานโดนนะก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าจะเอาคุณณัฐพลไลมาเป็นปลัดกระทรวงทั้งหมดเขาเงียบเลยนะเขาชิลเลยนะเงียบแล้วไม่มีใครอะไรเลยอยากมาเลยแต่ว่าดูเอาก็แล้วกันไม่เท่าฟ้าที่คิดกดจะเป็นจะไม่น่าเชื่อนะ
1: แต่ว่าถ้ากล้าเล่นอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็ไม่หวั่นว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะผมอ่านว่าอย่างน
0: ั้นหมายถึงคุณณัฐพลนะหรอ
1: ใช
0: ่มันมีอะไรที่ได้เสียขนาดนั้นที่แบบยอมไม่ได้ที่ให้คุณภาสกรขึ้นหรอ
1: ผมก็ไม่สามารถทราบได้ความมั่นบกมั่นใจคงมีอะไรของเขาอยู่ทำไมฉะนั้นก็ไม่ถึงขั้นกล้าหักขนาดนี
0: ้นึกว่ามันมีอะไรที่จำเป็นที่จะต้องใช้คนบางคนไปนั่งแทน
1: บางคนเนี่ยผมดูแล้วบางทีก็เป็นปลัดกระทรวงที่เขามีความพร้อมมากนะเหลืออาจจะเหลืออย่างเดียวที่เขาคำนึงสูงสุดเลยคือเรื่องศักดิ์ศรีเพราะว่าโอ้โหครอบครัวเขาแบบผมว่าเป็นหมื่นล้านนะมั้งใช่ไหมคุณสุขวิทย์
0: เคยเปิดมา 4,000 เคยเปิดมาเป็น 4,000 ค่ะ
1: เฉพาะตัว
0: ปลัดเนี่ยนะใช่ไหม
1: โอ้เพราะคุณ
0: สุขวิทย์จำได้ว่า 4,000 นะ
1: คุณสุขวิทย์เนี่ยเขาเป็นหมื่นล้าน
0: ก็มีที่ดินเยอะมาก
1: คนโอ้ร่ำรวย

0: ยมากรังสิตพลเนี่ยคือเขาก็ถ้าอยู่ในตำแหน่งสูงสุด41แล้วแล้วก็เขาก็ไม่เดือดร้อนถ้าจะต้องออกจากราชการแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะคำนึงมากก็คือศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการประจำของเขาบางทีถ้าเขามีหลักเขายึดอย่างนี้แล้วว่าเป็นอำนาจเป็นการตัดสินใจแล้วเขาก็ไม่ถอยให้การเมือง
1: 4,907ล้านค
0: ่
1: ะ
0: ดูใช่ไหม
1: ที่ดิน 1,409 ล้านเงินลงทุน103ล้าน
0: ครับ
1: ลงเรือน116ล้านรายได้ต่อปี3ล้าน5ค่ะส่วนคู่สมรสก็มีโอ้ยเท่าไหร่อ่ะ 3,000 ล้านเหมือนกันคุณรัฐพล
0: คุณนันสะดุดไป
1: 1,700 ล้านคุณรัฐพล 1,700 ล้านคู่สมรสอ่ะ 3,000 ล้านแต
0: ่พี
1: ่โอ้แต่ภรรยาเนี่ยก็ลงทุน990ล้านนะ
0: ครับฮะเอ๊ะนี่เราเบรกยังเนี่ย
1: ต้องพักแล้วค่ะ
0: ต้องเบรกก่อนนะเลยเวลาแล้วสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะค่ะ
1: แต่ว่าฤดูการโยกย้ายก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปลี่ยนนะคงเปลี่ยนตัวแน่แต่ว่าท่านปลัดปัจจุบันจะต้องไปลงตรงไหนยังไงก็เดี๋ยวรอยืนยันคอนเฟิร์มนะผมคิดว่าน่าจะล็อกลงล็อกน่าจะเป็นอังคารหน้านี่แหละนะคงไม่ปล่อย
2: คง
1: ไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อ
2: คงต่อรองมั้งใครเขาคงต่อรองมั้งใครจะไปยอมไปนั่งเป็นที่ปรึกษาอยู่สำนักนายกน่าจะต่อรองกันอยู่นะถูกไหมคะโอ้จากปลัดกระทรวงมานั่งตบยุงเป็นที่ปรึกษาของนายกนี่ฉันว่าไม่ยอมหรอกอะไรก็ถอยได้ก็คงถอยนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าไม่ถอยแล้วมานั่งเป็นที่ปรึกษานี่เสียหายนะ
1: คงไม่นั่งอ่ะคงลาออก
2: เคยทำข่าวสมัยคุณ
1: ก็เคยทำข่าวสมัยคุณเหมือนปลัดยุติธรรมอ่ะผมเข้าใจ
2: อุ้ยแต่อายุราชการเขาน่าจะไม่ได้เหมือนปลัดยุติธรรมนะคะ
1: น่าจะอยู่สี่ห้าปี
2: ปลัดยุติธรรมเขาเกษียณปีนี้แล้ว
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คุณรัฐพลนี่น่าจะอยู่อีกยังอยู่ในตำแหน่งได้อีกนานหลายปีเอาเป็นว่าผมไม่แน่ใจชัดเจนแต่สี่ห้าปีหรือยังไงครับ
2: ค่ะพี่ในสันเคยทำข่าวสมัยคุณสุขวิทย์ไหมคะ
1: พันนะพันสุขวิทย
2: ์
1: ผมก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมเขารวยมากเพราะว่าจริงๆแล้วเขา
2: ทำงานบริษัทเอกชน
1: เขาทำงานบริษัทเอกชนนะทำพวกน้ำมันใช่ไหมบริษัทน้ำมันแต่ว่าเปิดทรัพย์สินมาโอ้โหแล้วก็ตอนหลังก็ไปที่รู้ว่าเขาคือในทุนพรรคเลยผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่พรรคอยู่กับเปิดชวลิตใช่ไหมปองใหม
2: ่ใช่ค่ะปองใหม
1: ่คุณสุขวิทย์รังสิตพล
2: เกิด2513 2513ก็อายุเท่าไหร่คะ56ค่ะ
1: 13ใช่56ก็เหลืออีกประมาณ4ปี
2: ได้แล้วไหนละอ๋อก็มีคนเขาลา

0: ออกเหมือนกันสมัยนี้
1: อืม
0: ใช่ไหมคะด
1: ครับ
0: ร.อุ๋ยเนี่ยเขาก็ลาออก
1: อืม
0: โอ
1: ค
0: เ
1: ุ
0: ค
1: ณอะไรคุณท
0: ตั
1: ี่
0: ด
1: เป
0: ต
1: ็
0: ิน ดเต็มมิดนะค
1: ก
0: ะ
1: รม
0: กุล
1: อ่
0: ย
1: า
0: า
1: การ
0: น
1: ก
0: ะ
1: ิ
0: ค
1: จ
0: ะ
1: กุลยาก็ลาออก
0: กุล
1: อ
0: ย
1: ื
0: าม ก็ลาออก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อืมเอ้เรื่อง
0: แม่
1: คุ
0: ก
1: ณ
0: ็รอ
1: ชั
0: ด
1: ย
0: ู
1: ช
0: ก็แล้
1: น
0: ว
1: ะ
0: กันว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะ
1: เรื่องคุณชัยชนะเดโชตกลงวันนี้มาพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะมาให้ปากคำคุณชัยชนะเดโชที่ถูกกล่าวหาว่าตบบ้องหูรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในงานศพแม่ของนายกเทศมนตรีตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่เมื่อคืนวันที่8กระทั่งวันที่12มีการนำเหตุการณ์ดังกล่าวไปเผยแพร่ทางโซเชียลจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่มองว่าตำรวจถูกหยามถูกเหยียดหยามทำให้เสียศักดิ์ศรีผบ.ตร.สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกพันตำรวจโทธนงศักดิ์สวัสดิโกมลรองผู้กำกับสอบสวนสภ.ทุ่งใหญ่ผู้ถูกกระทํามาสอบปากคําจนนําไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีกับคุณชัยชนะเดโชตามที่เป็นข่าววันนี้ปรากฏว่าพลตรีพรชัยกับจรกิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้สั่งการให้ผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสอบปากคำพันตำรวจโทธนงศักดิ์เพื่อหาข้อเท็จจริงและเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมและหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดรวมทั้งขอให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยซึ่งผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ก็บอกว่าความคืบหน้าดังกล่าวได้รับแจ้งความเมื่อ18นาฬิกาของเมื่อวานก็รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดีกับสส.ท่านหนึ่งตำรวจก็ได้ตรวจสอบพบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงส่วนสำนวนการสอบสวนต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงซึ่งมีการสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ไปแล้ว3ปากนะต่อมานายชัยชนะเดโชสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาที่สภ.ทุ่งใหญ่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายโดยมีชาวบ้านหลายสิบคนมอบดอกกุหลาบให้กำลังใจที่หน้าโรงพักจากนั้นนายชัยชนะเดินทางไปยังห้องประชุมสภ.ทุ่งใหญ่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและก็ให้การปฏิเสธก่อนจะออกมาก็ได้ตอบว่าอยากทราบว่าที่สื่อลงข่าวตบบ้องหูมาจากสื่อก็บอกว่าที่ทราบว่าสื่อที่ลงข่าวว่าตบบ้องหูมาจากสื่อว่าไปตบอย่างไรการทำร้ายร่างกายคือการชกต่อยกันแต่เราไม่มีอะไรเลยตนเองเจอกับพี่ตุ้มก็คือรองผู้กำกับเนี่ยคุณชัยชนะเขาเรียกพี่ตุ้มนะก็ยังหยิกหูทักทายกันตามความรักใคร่ที่มีกันมายาวนานเพราะฉะนั้นอย่าทำให้คนสองคนที่มีความสัมพันธ์และเป็นญาติกันจะทำให้เขาแตกกันคุณอาจจะนั่งหัวเราะเพราะข่าวที่คุณกู่ขึ้นมาได้เป็นกระแสสังคมแล้วก็ยังบอกว่าตนโดนโจมตีภาพลักษณ์ทางการเมืองเสียหายองค์กรตำรวจเสียหายทำให้คุณสบายใจแต่ขอถามว่าถ้าเกิดกับคุณล่ะคุณคิดอย่างไรลูกชาย12ขวบยังถามตนเลยว่าสนิทกันแล้วทำไมไปแจ้งความกันเข้าใจได้ว่าเส้นทางมนุษย์เราจะเดินไปข้างหน้าได้ต้องเจออุปสรรคบ้างและจะต้องเข้มแข็งขึ้นคุณชัยชนะบอกว่าคืนวันเกิดเหตุผมเข้าไปกอดคอพี่แล้วเขาก็กอดคอผมแต่มือไปโดนใบหน้าแล้วมันเข้าข้อกฎหมายอะไรที่มาเมื่อกี้ก็ยังเจอพี่เขาเลยซึ่งเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่8ถ้าพี่เขามีเหตุกับผมจริงก็ต้องแจ้งความในวันนั้นเลยใช่ไหมนี่ผ่านมา4วันแล้วเจอกันวันเผาศพก็ยังถ่ายรูปคู่กันอยู่เดินคุยและสูบบุหรี่ด้วยกันแล้วทำไมเพิ่งมาแจ้งความแล้วก็ยังบอกว่าในงานศพทางเจ้าภาพอยู่ในความโศกเศร้าแต่กลับมีข่าวไม่ดีเพื่อประสงค์ร้ายทางการเมืองกับผมขอเรียนว่าสุภาพบุรุษทางการเมืองเขาไม่ทำกันแบบนี้

0: นี้ถ้ามีคลิปหรือมีภาพอะไรที่เห็นว่าตนทำร้ายก็เอาไปส่งให้ตำรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและขอยืนยันว่าไม่มีการตบและไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันและมาวันนี้ก็ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
1: หมายถึงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมา4วันแล้วแล้วก็รองผู้กำกับตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เพิ่งไปแจ้งความเหรอคะพี่ประจัน
0: รองผู้กำกับใช่เพิ่งไปแจ้งความ
1: แล้วทำไมเพิ่งไปอ่ะทำไมไม่ไปแต่วันแรกหรือว่าก็กลัวเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: คือเรื่องนี้เนี่ยเห็นว่านายกก็ได้ยินข่าวแล้วก็สั่งให้ผบ.ตร.ไปสั่งการแล้วก็ปรากฏว่าก็มาถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แล้วก็มาถึงผู้กำกับผู้กำกับเนี่ยเขาก็พยายามสอบพยานหลักฐานจนกระทั่งสอบเค้นทีแรกก็รองผู้กำกับก็พยายามบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรรู้จักกันสนิทกันไม่มีเหตุการณ์ไม่มีตบบ้องหูไม่มีอะไรตอนนี้ผู้กำกับเนี่ยเขาให้การว่าก็เลยบอกเขาว่าเอาให้แน่นะเพราะว่าถ้ามันมีพยานหลักฐานแล้วมันออกมาไม่ใช่อย่างที่ให้การเนี่ยต้องรับผิดชอบนะรองผู้กำกับคนนี้ก็เลยยอมเปิดปากว่าโอเคมีแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับไม่ถึงขั้นกับแบบทำร้ายร่างกายบาดเจ็บอะไรแต่ก็มีลักษณะไม่พอใจอะไรเงี้ยแล้วก็มีการมาม
1: ีปากเสียง
0: มีปากเสียงแล้วก็มีมากกระตกหน้าตกหน้าอะไรเงี้ยอยู่แต่ว่าบอกก็เห็นว่าบอกว่าให้คุยกับผู้กับว่าไม่ได้รุนแรงผู้กับเขาบอกว่าถ้างั้นก็ต้องควรจะต้องแจ้งความก็เลยต้องไปแจ้งความนะคือเรื่องอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าคงจะมีอะไรสักอย่างที่คนเขาเห็นอยู่ว่าดูแล้วมันโอ้โห
1: มีเรื่อง
0: เขาตำรวจนี่นักการเมืองใหญ่ขนาดนี้
1: เป็นพี่ด้วยนะเรียกพี่ตุ้มนะตบพี่ตุ้มได้ถึงจะเบาๆอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แต่ว่าก็เข้าใจว่าเขาคงมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการอุปถัมภ์คำจุนกันจึงไม่ติดใจเอาความ
1: ไม่กล้า
0: แต่เพียงแต่ว่าพอมันเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทั้งหลายก็คงไม่ยอมเพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องที่เสียศักดิ์ศรีอย่างหนักมากมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างนักการเมืองกับรองผู้กำกับท่านนี้ในนามส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของคนซึ่งรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วถูกเขามาทำแบบนี้ต่อหน้าทารกำนันเนี่ยผมดูเนี่ยนะอากับกริยาเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยพันตำรวจเอกสุเทพสัทธาผลได้ลงใน Facebook ของตัวเองนะโพสใน Facebook เลยพันตำรวจเอกสุเทพสัทธาผลอดีตข้าราชการตำรวจและอดีตผู้บังคับบัญชาอดีตผู้บัญชาการสำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โพสต์ Facebook บอกว่ามึงมาทำอย่างนี้กับกูตอนกูเป็นสารวัตรใหญ่ปากพนังหน่อยไม่ได้นะถ้ากูไม่ซัดมึงลงไปกองกับพื้นกูให้มึงเรียกลูกหมาเลยเนี่ยอารมณ์ประมาณนี
1: ้
0: แล้วผมดูเรื่องอาเลวัดใครต่อใครที่เป็นตำรวจแล้วออกมาเนี่ยหนักทั้งนั้นกระแสอย่างเงี้ยมันกระแสที่ผมว่าในท้ายที่สุดแล้วตัวรองผู้กับเนี่ยถึงอยากจะให้มันจบยังไงมันก็จบไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นคดีนะเพราะกระแสเนี่ยในหมู่ตำรวจด้วยกันเนี่ยเขาคงไม่พอใจอย่างมากถือเป็นการหยามเกียรติกันอย่างรุนแรง
1: ยิ่งมองตรงข้ามเลยพี่เมษามันก็มองว่าไอ้ตอนเขาคบกันเนี่ยเขาคบกันแบบคือถ้าเราจะให้เขาให้เกียรติเราอะเราก็ต้องวางตัวแบบมีเกียรติอะค่ะพี่ไพศาลถ้าเราไปกินไปอยู่ไปพึ่งพาเขาอะเขาจะให้เกียรติเราได้ยังไงอะคะพี่ไพศาลมันล้ำเส้นมันไม่มีระยะห่าง
0: คุณนันก็มองลึกไปชั้นหนึ่งโอเค
1: คือในตำรวจต่างๆที่ส่วนใหญ่เกษียณแล้วเนี่ยที่พูดเนี่ยพูดถูกหมดอะค่ะว่ามันหมิ่นเกียรตินู่นนี่นั่นอะไรต่อเนี้ยอะไรแต่ท่านต้องมองอีกอย่างนึงว่า

0: านก็ควรจะเรียกร้องด้วยนะคะว่าระหว่างนักการเมืองกับตำรวจเนี่ยระยะห่างมันควรจะเป็นเช่นไรถ้ากินเที่ยวด้วยกันสนิทกันขอกันได้ให้กันได้เกียรติมันจะอยู่ตรงไหนอะคะ
1: แล้วมัน
0: การที่จะมีการที่จะมีเกียรติการที่ให้เกียรติอะมันก็ต้องวางตัวอย่างมีเกียรติถ้ากินเที่ยวด้วยกันนี่ฉันคิดว่ามันก็ล้ำเส้นไม่มีซีเนียร์แล้วก็ไม่มีเกียรติให้กันด้วยค่ะพอล้ำเส้นมาปุ๊บก็ไม่ให้เกียรติกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันมันเป็นอีกแบบนึงนี่ไม่อยากจะใช้คำให้มันตรงมากนะเอาเป็นว่าพูดแค่นี้ท่านผู้ชมก็เข้าใจอะว่าเขากินเขาอยู่กันยังไง อยู่กันยังไงเขาถึงไม่ให้เกียรติดิฉันเอาถามคำถามนี้ก็แล้วกัน
1: ก็ไม่ควรจะโยนไปฝ่ายนักการเมืองอย่างเดียวนะเพื่อนร่วมวิชาชีพของเราเราก็ควรจะต้องก็คงจะต้องจัดหนักกันหน่อยถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนใจมาแจ้งความแล้วก็ตามนะแต่ว่าดูอาการแล้วมันก็ควรจะมีการนวดกันซะหน่อยนะเพราะว่ามันปล่อยให้เขาทำอะไรต่อหน้าทารกันดันได้อย่างนี้มันก็แสดงว่ามันก็คงจะมีอะไรที่ไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะเกิดขึ้นได
0: ้แล้วก็ไม่คิดจะเอาเรื่องด้วยแต่นี่เรื่องมันแดงจนคนก็เห็นแล้วเขาบี้มากันแล้วกันก็เลยต้องแจ้งความความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับตำรวจเนี่ยภาพสองภาพที่ชัดเจนที่สุดในรอบจับดาคือหนึ่งสลองเลี้ยวแรงพ่นควันใส่หน้าตำรวจนั่นก็ชัดเจนแล้วว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงตำรวจถึงให้เกียรติฉลองขนาดนั้นแล้วนี่ก็เช่นเดียวกันนักการเมืองกับตำรวจเหมือนกันก็คบกันแบบนี้อะค่ะมันเขาก็เป็นอย่างนั้นนะคะมันไม่ได้มีระยะห่างอะไรอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่อ๋อเรายังไม่ได้พักเลยต้องพักอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: อ่า 19:19 ครับคุณอันครับ
0: ค่ะที่คุณชุชนะพูดมาบอกข้าราชการมีระเบียบต้องโต้ตอบต่อการหมิ่นเกียรติก็ถูกต้องแต่ดิฉันก็บอกว่าข้าราชการก็ต้องรักษาเกียรติของตัวเองในการจะคบหากับใครด้วยถ้าเกิดว่าวางตัวไม่ให้เกียรติตัวเองไม่รักษาเกียรติตัวเองเขาก็ไม่ให้เกียรติค่ะก็ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านกำนันนกสิพี่ไพศาล
1: มีวันนี้สื่อรู้สึกจะมีท่านผู้ฟังถามคดีกำนันนกด้วยนะ
0: กำนันนก
1: ก็ยัง
0: คุกแต่ว่าบริษัทของเขายังสามารถประมูลงานได้มากมายมหาศาลต่อเนื่องค่ะกำนันนกอยู่ในคุกแต่ว่าธุรกิจของเขาเนี่ยไปได้สวยมาก
1: ญาติพี่น้องก็ยังทำธุรกิจกันต่อ
0: ค่ะ
1: ก็เสียหมากไปหนึ่งตัวแต่ว่าก็ยังมีหมากเดินในกระดานอยู
0: ่
1: นะเดี๋ยวเราคุยเรื่องไอ้โครงการอบรมอ๋อเราคุยไปแล้วนี่ใช่ไหม
0: คุยไปแล้วค่ะพี่สัน
1: โอเคโอเค
0: ค่ะ
1: วันนี้นี่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชาวฝรั่งเศส11คนถูกจับกุมที่สนามบินในประเทศไทยนะและถูกควบคุมตัวหลังพบกัญชาหลายกิโลกรัมในกระเป๋าเดินทางขณะที่ผู้ต้องหาหลายคนอ้างว่าไม่ทราบว่าภายในกระเป๋ามีกัญชา

0: โดย AFP รายงานว่ามีชาวฝรั่งเศสอย่างน้อย11คนครับถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยหลังจากถูกจับกุมที่สนามบินพร้อมกัญชาหลายกิโลกรัมในกระเป๋าเดินทางโดยญาติของพวกเขาอ้างว่าถูกหลอกโดยข้อเสนอประเทศไทยใช้ชื่อนี้เลยนะที่นำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน Snapchat
1: ค่ะ
0: โดยบริษัทที่อ้างว่าเชี่ยวชาญด้านการซื้อและขายโทรศัพท์มือถือข้อตกลงนั้นง่ายมากโดยมีการเสนอให้ตั๋วเครื่องบินฟรีแลกกับการขนส่งกระเป๋าเดินทางที่อ้างว่าบรรจุสมาร์ทโฟนอยู่ภายในหนึ่งในกรณีที่มีการเปิดเผยรายละเอียดคือชายชาวฝรั่งเศสวัย20ปีซึ่งเดินทางมาประเทศไทยช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและถูกจับขณะเดินทางออกจากไทยโดยในกระเป๋าที่ถูกล็อกและเจ้าตัวไม่มีรหัสเปิดพบกัญชาน้ำหนัก 16.8 กิโลกรัม
1: ก็จะโดนปรับแค่นั้นเองโทษมันเบาค่ะโดนปรับแล้วก็ล่าสุดที่เขาจะเพิ่มก็คือปรับกิโลละ 35,000 ก็แค่ไม่มีเงินค่าปรับคนเด่นไม่ติดคุก
0: ก็พักการนอกประเทศไปเลย
1: ไม่ติดคุกถ้าโชคดีก็ได้ไปจนถึงฝรั่งเศสถ้าโชคร้ายก็ไปโดนจับที่ฝรั่งเศสแต่ถ้ารอดไปได้ก็รวยเออไม่รวยสิพวกนั้นก็เอากระเป๋าไปพวกนี้ก็ได้แค่เที่ยว
0: ได้ค่าจ้าง
1: พวกนี้ได้แค่เที่ยวฟรีแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยค่าปรับเท่านั้นเองโชคดีนะโดนจับที่เมืองไทยเพราะเสียแค่ค่าปรับพวกนี้ไม่ติดคุกกัน11คนเนี่ย มันไม่ได้ผิดกฎหมายนี่ฮะ
0: ก็ให้การทั้ง11ลายยังไม่มีข้อมูลแล้วพวกเขานั้นไม่ทราบว่ากระเป๋าที่นำออกจากไทยมีสิ่งผิดกฎหมายจริงหรือไม่นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสอีก2คนถูกควบคุมตัวที่ฮ่องกงในข้อหาขนส่งกระเป๋าเดินทางบรรจุกัญชาโดยชายหนุ่มทั้ง2คนก็บอกเดินทางมาจากประเทศไทยรอดมาจากสนามบินที่เมืองไทยถูกจับกุมระหว่างแวะพักที่ฮ่องกง
1: นี่ก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะมีชื่อเสียงเรื่องนี้ไปอีกนานเท่าไหร่นะคะเราจะจัดการกับเรื่องปัญหาปืนนายกบอกว่าคนไทยมี67ล้านคนมีปืน10กับ10ล้านกระบอกถ้าตัดคนแก่ตัดเด็กออกก็เท่ากับมีคนหนุ่มสาวที่ถือปืนได้อยู่ประมาณ 30-40 ล้านคนปืน10กระบอกเท่ากับว่าเอาคนไทยมาเรียง 3-4 คนจะพบว่าหนึ่งในนั้นมีปืนพอๆกับโรคฤาษีดวงเลยค่ะพี่เมษาเดินมา8คนเนี่ยจะมีคนเป็น10คนเนี่ยจะมีคนเป็น8คนเดี๋ยวพอกันนะฮะ
0: สถิติเขาว่างั้นนะ
1: ถือปืนนะฮะสถิติอันนี้ไม่ได้ไปเปิดดูเองนะคะสถิติว่าอย่างไร
0: หมอว่าเขาไปลงทะเบียนแล้ว
1: หมอบอก10คนเดินมาเป็น8คนเป็นกันเยอะนั่นได้ที่พืชผักประเทศไทยมีเยอะมากแต่ก็เป็นกันเยอะมากนี่ก็จะพูดแค่เพียงว่าถ้านายกเนี่ยจะไปปราบปืนจะทำให้ปืนมันหมดไปจากประเทศไทยที่เอาไม่พกอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ท่านนายกอย่าลืมเรื่องกัญชานะท่านอย่าลืมเรื่องกัญชานะท่านจะเอายังไงกัญชานี่คลาคาซังมานานแล้วไอ้เรื่องปืนเนี่ยมันยังเป็นมาแต่บรรพการสำหรับคนไทยแต่ไอ้กัญชาเนี่ยท่านทำมากับมือนะถูกไหมฮะ
0: จะมีกฎหมายออกมาควบคุมเรื่องอะไรยังไงก็ควรจะเร่งๆนะ
1: ท่านปั้นมันมากับมือนะกัญชาเนี่ยที่ร้านเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านกลับมาจัดการเรื่องที่ท่านทำไว้ด้วยเถอะหนักมาก
0: รัฐบาลก็เป็นเสียงข้างมากวุฒิสภาก็คุยกันได้แบบนี้ควรจะเร่งเลย
1: เสียหาย
0: กฎหมายมาควบคุมซะโดยเร่งด่วน
1: เสียหายมากเสียหายมากเรื่องกัญชาค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องอาวุธปืนนี่ที่เมื่อวานผมจัดรายการคุณตะลงผมก็เล่าให้ฟังบอกโอ้โหอันนี้ฉีกหน้ามาตรการของนายกที่ประกาศเลยนะจะจัดระเบียบอาวุธปืนจะไม่ให้ออกใบป.3 ป.4จะกำหนดอายุทุก3ปีต้องมาต่อทะเบียนใหม่อะไรเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าจู่ๆวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เพิ่งจัดกันไปที่เกาะพะงัน
1: แ
0: จกปืนลูกซอง5กระบอกก็ร้อนถึงอธิบดีกรมการปกครองฮะวันนี้นี่กรมการปกครองต้องออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข้อความ

0: เกี่ยวการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาว5กระบอกมาใช้เป็นของรางวัลจับสลากมอบให้ผู้โชคดีภายในงานนั้นกรมการปกครองได้แสดงความได้ความสำคัญกรณีดังกล่าวและมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะโดยกรมการปกครองได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลทั้งนี้ได้กำหนดกรอบเวลาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็ว
1: ซึ่งจริงๆในซึ่งจริงๆคือให้หมดค่ะ
0: จริงๆในรายละเอียดมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณแจกปืนเนี่ยเขาก็ต้องไปคุณก็ต้องไปทำใบป.4ใบขอป.3อะไรของเขาวุ่นอีกวุ่นเนี่ยไม่รู้เขามีหรือเปล่าแล้วคุณไปแจกเขาได้ยังไง
1: เขามีระบบทำให้กันเขามีระบบทำให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเอาเลยไหนว่าไม่ให้ออกแล้วไงคะพี่เวส
0: ก็นั่นแหละสิก็มันก็เลยแบบดูแล้ว
1: เออไหนว่าไม่ให้ออกแล้วหรือไปสวมอันเก่าได
0: ้คือดูแล้วแสดงว่าอาจจะมีข้อยกเว้นเพราะในที่สั่งๆแล้วก็อ่านในทางปฏิบัติแล้วมันอาจจะมีก็ยกเว้นอะไรเงี้ยนะเพราะขนาดว่ามีปืนลูกซองมาจับฉลากได้5รางวัลอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าคงจะมีการซื้อคงจะมีการอะไรกันมาก่อนหน้านั้น
1: ใช่แล้วคงจะแจกกันมาทุกปีด้วยแจกกันมาทุกปี
0: คราวนี้พอเป็นข่าวแล้วก็เดือดร้อนก็ต้องไปนั่งสั่งกงสั่งการกันไปตามระบบราชการนะ
1: ค่ะทำเรื่องปืนก็อย่าลืมเรื่องกัญชานะคะไม่ไหวนะคนฝรั่งเศสมาโดนจับทีจะเป็น10คนอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรื่องปืนก็บอกจ่อคนพวกกฎหมายเนี่ยผมว่าก็โอเคไม่ว่ากันนะแต่ว่ากัญชาเนี่ยมันนานแล้วควรจะเล่นยิ่งกว่าเรื่องปืนด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันควรจะเข้าสภาแล้วมันอยู่ควรจะผ่านไปสมัยแรกแล้วก็ยังไม่เท่านะสมัยที่2นี่ก็หวังว่าฝ่ายรัฐบาลก็รีบๆเสนอหน่อยในฐานะที่เป็นเสียงข้างมากตกลงวันนี้คณะกรรมการกบง.เขามีมติให้นำเงินจากโรงกลั่นนะที่เขาเก็บมาจากโรงกลั่นเนี่ยเอามาช่วยลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลทั้งหมดเลยนะทั้ง B0 B7 B20ให้ลดลง2.40 บาทเป็นเวลา31วันครับโดยให้มีผลตั้งแต่วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ไปจนถึงวันที่15กันยายน2569นะครับ 2.40 บาทสตางค์เนี่ยทุกผลิตภัณฑ์ของดีกลุ่มดีเซลเนี่ยคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินที่นำมาใช้เป็นส่วนลด
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ตรงนี่แหละฮะรับไปนะฮะเรื่องของ Forex 3D นะช่อโกงนะครับเพราะเดี๋ยวจบที่ข่าวนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าข่าวกันต่อครับพี่

0: อยู่ประพัฒน
1: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
2: 19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะฮะใครที่อาจจะยังไม่ได้ฟังในช่วง10ข่าวเด่นนะครับมาก็มาเจอกันครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้สบายๆกับอีก10อันดับข่าวที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าเป็นข่าวจากรอบทิศทั่วไทยนะครับวันนี้อยู่กับด้งกับพี่บอยนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: เรามาทักทายในเฟซหน่อยนะพี่บอยนะ
3: ได้เลย
2: พี่เกษมกับพี่ปุญญวัฒน์รายงานตัวมาแล้วนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: เช่นเดียวกับพี่แก้วและพี่สวัสดนะครับนะพี่40ดีกรีบอกติดตามขึ้น95มาตลอดครับ
3: โอ้น่ารักที่สุด
2: ครับผมพี่ลำดวนนะครับพี่สุนิสานะฮะพี่เคบอกแม่วันนี้คุณบอยแรง
3: แล้วพี่บอก40ดีกรีเมื่อสักครู่อีกครับ
2: พี่โจรามยองตั้งฉายาให้พี่แล้วนะว้าเขาบอกถ้าคุณโด่งผังเมืองเนี่ยคุณบอยก็ขนส่งละงานนี
3: ้ไม่บอยขนส่งเนี่ยยังดีกับบอยเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
2: เออนะพี่โจตั้งฉายาให้เรามา
3: แก้เคล็ดมีการตั้งแก้เคล็ด
2: พี่ธนากรนะครับพี่นาสวัสดีนะครับพี่วันชัยเช่นเดียวกันนะพี่วันชัยบอกพี่บอยอธิบายได้ตรงนะครับเรื่องของการตากฝนและมีโอกาสเป็นหวัดนะครับ
3: ใช
2: ่หนุ่มดอยหวดนะครับสวัสดีครับพี่มาลีด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่กันขึ้นไปต่อนะฮะมาลุยข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10ผมเริ่มก่อนบ้างแล้วกันนะพี่ดอยนะนะครับอันดับ10พาไปดูที่ลาวกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ลาวเขาส่งกลับแอดมินเว็บพนันคนไทยนะฮะพี่คือกลุ่มนี้ไปตั้งฐานอยู่ที่กลางกรุงเวียงจันทร์แล้วก็โดนกวาดล้างจับกลุ่มแอดมินทั้งหมด130คน
3: โอ้โห
2: เป็นไงฮะช่วงนี้ใครที่แบบว่าเข้าไปแทงหวยลงหวยลาวอะไรไม่ได้นะก็นี่แหละฮะเออเขาโดน
3: โด่งรู้จักหวยลาวด้วยเหรอ
2: ฟังพี่มา
3: โด่ง
2: ไม่อ่านจากข่าวนี่ไงอ่านจากข่าวนี้ก็130คนที่โดนเนี่ยพี่นะครับถูกทางการลาวเนี่ยกวาดล้างจับกลุ่มเป็นเครือข่ายเว็บพนันสแกมเมอร์เว็บพนันนี่ก็มีตั้งแต่นี่แหละพวกแทงลอตเตอรี่พนันฟุตบอลในช่วงฟุตบอลลงฟุตบอลโลกคาสิโนสล็อตอะไรพวกนี้มีอยู่ในนั้นหมดเลยในข่าวเขาบอกนะครับก็เตรียมตัวผลักดันนะครับกลับมายังไทยนะฮะคุมตัวมาที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายนะครับจากการสอบสวนเนี่ยทั้ง130คนเนี่ยนะครับเดินทางออกไปทำงานเว็บพนันจำนวน6เว็บได้เงินค่าจ้างนะครับไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวแบบว่าอยากจะไปกันอีกนะแต่มันผิดกฎหมายนะถ้าไปเนี่ยนะครับก็ไปถึงนู่นเนี่ยเขาก็จะเช่าห้องให้อยู่ข้างๆกับบ่อนเลยนะฮะในเวียงจันทน์เลยนะครับบางคนเพิ่งไปทำงานได้เดือนเดียวก็โดนจับแล้วนะครับตอนนี้ทางการลาวเนี่ยกวาดล้างอย่างหนักนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ถูกควบคุมตัวแจ้งข้อหาดำเนินคดีเกี่ยวกับเว็บพนันนะครับแล้วก็ประสานทางการไทยเนี่ยนะฮะส่งกลับมาก็เดี๋ยวจะต้องมาถูกดำเนินคดีในกฎหมายตามกฎหมายของไทยด้วยนะไม่รู้ว่าหลบหนีเข้าเมืองอะไรอย่างนี้อีกหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแต่ว่าไปอยู่ที่นู่นก็โดนเรื่องของเว็บพนันด้วยนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: แม่ข่าวนี้นี่เขาบอกว่าเขาพาดหัวข่าวแบบนี้นะคุณลูกบังนึกว่านรกคือชื่อน้ำพริกอาจารย์ธงทองกลางฎีกาศึกที่ดินวัดป่าขอนแก่นยันตกเป็นของวัดทันทีไม่ต้องโอนน
2: ี
3: ่แล้วมันเกี่ยวกับนรกอย่างไรอยากจะเล่าให้ฟังคุณฟังฮะวันนี้อาจารย์ธงทองจันทรังสุอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็โพสต์ข้อความนะบอกว่าดูข่าวเรื่องที่ดินวัดที่จังหวัดขอนแก่นแล้วสลดใจที่บางคนนึกว่านรกเป็นชื่อของน้ำพริกเท่านั้นก่อนจะยกคำพิพากษาฎีกาซึ่งวางมาตรฐานเรื่องการยกที่ดินที่เพื่อเป็นที่สร้างวัดว่า

0: ันทีที่ผู้อุทิศมีเจตนาอุทิศชัดเจนที่ดินย่อมตกเป็นของแผ่นดินสำหรับใช้สร้างวัดตามเจตนาอุทิศนั้นโดยไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนี่อาจารย์ว่างั้นนะเมื่อมีเจตนาอุทิศยกก็เป็นของวัดเลยต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดแล้วเสร็จที่ดินแปลงนั้นจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยสมบูรณ์คือแค่ยกโดยเจตนาก็เป็นแล้วแล้วถ้ามีการสร้างวัดเสร็จอันนั้นถือว่าสมบูรณ์ 100% ผมขอขยายความเพิ่มเติมว่าที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดย่อมมีฐานะเป็นที่ธรณีสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งโดยหลักแล้วจะโอนจำหน่ายที่ธรณีสงฆ์ไปเป็นของผู้อื่นต้องทำแต่โดยพระราชบัญญัติเท่านั้นส่วนประเด็นที่ว่าทำไมกรมที่ดินถึงยังออกโฉนดให้ป้าดาอาจารย์ธงทองบอกว่าเข้าใจว่าเรื่องนี้โฉนดไม่ได้เป็นชื่อของป้าดายังเป็นชื่อของนายเลี้ยงเจ้าของที่เดิมซึ่งกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือไปเป็นของวัดแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อโฉนดให้ถูกต้องตรงกรรมสิทธิ์เท่านั้นอ๋อนี่อาจารย์ว่าอย่างนั้นนะแล้วรู้ยังว่านรกคืออะไรนรกคือชื่อน้ำพริกนึกว่านรกคือชื่อน้ำพริก
1: ครับผม
0: มองจะชิมไหมน้ำพริกเนี่ย
1: โอ้ไม่เป็นไรครับพี่ผมยังอยากอยู่บนโลกใบนี้อยู่ครับพี่
0: อืม
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: โอ้แต่ว่าเดี๋ยวรอดูนะไม่รู้ว่าจะมี EP 3หรือเปล่านะเพราะว่าตัวของป้าดาเนี่ยเขาก็วันนี้มาคือเข้าสายมา2วันเนี่ยนะฮะแกโต้ได้ทุกประเด็นเหมือนกันนะ
0: เหรอ
1: แกก็โต้ทุกประเด็นทีนี้พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องจับตาดูทนายเปี๊ยกนะครับของพี่บอยนะฮะว่าจะมาไหมหรือว่าจะมาให้ความรู้กฎหมายเรื่องนี้ด้วยไหมนะเพราะว่าทนาย
0: เปี๊ยกชัยเดชใช่ไหม
1: ทนายของกองทัพธรรมนะครับที่เขาทำเรื่องวัดเลยนะฮะแกก็ออกมาโพสต์มาสักครู่นี้เองว่าฝันไปเถอะว่าที่ดินจะตกกลับไปเป็นของทางทายาทเนี่ยนะครับก็ยึดกฎหมายคล้ายๆกับอาจารย์ธงทองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยไม่รู้จะมีอีกสักตอนนึงหรือเปล่านะนะว่ายังไงแต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ยป้าดาเขาก็มีหลักมีข้อกฎหมายในการต่อสู้ของเขาอยู่เหมือนกันคือที่เขาบอกกันเลยพี่ว่าเอาเขาไม่ลงอ่ะทั้งคุณหนุ่มกัญชัยทั้งคุณสรยุทธ์อ่ะนะครับ
0: จริงว่า
1: เอา
0: ที่คือปวดจริงนะนี่ป้าดาคือผู้ที่มาพิฆาตทุกคนนะ
1: แกก็แต่ก็คือมันติดอยู่นี่ก็คือเวลาที่เขาคนบอกว่าอ้าวแล้วศาลอุทธรณ์แล้วอ่ะศาลอุทธรณ์สั่งแล้วอ่ะว่าให้ที่ดินนี้ตกเป็นของวัดอ่ะแต่แกก็จะไม่ฟังไงแกก็จะบอกว่าอันนั้นมันคำสั่งศาลนะแต่ต้องไปดูเรื่องของเรื่องของอะไรนะคำสั่งของที่ดินอีกฉบับนึงเหมือนกันอะไรประมาณอย่างเนี้ย
0: เอาแล้วคำสั่งของศาลนี่ไม่ถึงเป็นที่สุดหรอ
1: ไม่ป้าดาบอกไม่ป้าดาบอกไม่แล้วเอาแล้วใครก็แกไม่ลงนะพอพูดถึงประเด็นนี้ว่ามีคำสั่งศาลแล้วนะแกก็จะมีเหตุผลอะไรของแกซึ่งทุกคนก็จะอะไรอย่างเนี้ยทุกคนจะอ้าวเหรอแล้วยังไงต่อทุกคนก็จะ
0: ไม่ใช่สิก็ทุกอย่างคือคำพิพากษาของศาลเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดไหมก็สู้ท่านมันก็ต้องสู้ทีละศาลด้วยไหมเพราะถึงมีสามศาลไง
1: เหมือนกับว่าแกจะใช้ข้อนี้พี่ว่าที่มาของวัดมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก
0: อ๋อเหรอไม่ใช่ถ้าแกรู้กฎหมายเนาะหรือว่ามีทนายส่วนตัวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แกก็จะบอกว่าเหมือนกับ
0: ที่มาของวัดไม่ถูกต้อง
1: ใช่
0: เหมือนว่าวัดจะผิดกฎหมายแล้วไปอยู่บนที่ดินก็เลยจะผิดไปด้วยอย่าง
1: น
0: ี้หรอ
1: ไปตรวจสอบในระบบเนี่ยนะฮะทางภาคอีสานเนี่ยไม่มีชื่อวัดนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับ
0: เอ้าเหรอ
1: แล้วก็
0: แล้วเป็นวัดได้ไงทุกวันนี
1: ้ก็อาจจะเป็นสำนักสงฆ์แล้วเพิ่งมาจดทีหลังอะไรอย่างเนี้ยต้องลองไปฟังป้าดาเขาก็จะมีเหตุผลมารองรับอยู่ตลอดเขาก็ไล่เลียงเรื่องราวของเขามานะ
0: เราไม่รู้นะสมมติเราไม่ได้พูดถึงกรณีป้าดาหรือว่ากรณีวัดที่เป็นข่าวข่าวสมมติถ้าเราเกิดเราเนี่ยเป็นเจ้าจันด้งหรือพี่บอยเนี่ยไปต่อสู้แล้วได้ที่ดินจากวัดมาเนี่ยแล้วต้องจะกล้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินไหม
1: ก็
0: อันนี้ไม่เกี่ยวป้าดานะไม่เกี่ยวป้าดานะเอาแค่เราท่านเนี่ยเราจะกล้าไหมหรือเราจะขายต่อไป
1: ก็เนาะไม่รู้

0: นะเขาบอกว่า
1: ที่ตรงนั้น
0: เคยเป็นของทายาท
1: เป็นที่ตรงนั้นเคยเป็นกุฏิพระเคยเป็นศาลาการประเรียนเคยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันดีคืนดีต้องขยับออกไปแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนั่นไง
0: ป้าดาบอกมันที่นี่มันเป็นแหล่งมั่วสุมอ่ะมันมีผ้าถุงผู้หญิงมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันไม่ใช่วัดตามเจตนารมณ์ที่เหมือนกับเขา
1: ต้องพิสูจน์เทียนเรื่องด้วยอย่างเงี้ยอย่างนี้ถ้าเป็นเราเป็นคนกลางเราก็ต้องพิสูจน์หนึ่งพิสูจน์สเต็ปแรกเรื่องของว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดอันนี้ก็สเต็ปหนึ่งสองเป็นวัดจริงหรือไม่ก็สเต็ปที่สองสามถ้าเป็นวัดจริงไม่จริงไม่รู้แล้วมีการมั่วสุมหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์ไปทีละเปาะเนาะ
0: ใช่ใช่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าพอไปฟังแล้วก็สก๊อตก็ได้ความรู้เชิงกฎหมายสนุกดี
1: ก็คอยตามจะเป็นโรคเริ่มคอยตามประดา
0: ไม่ก็มันก็เขามีแหละมันเป็นหลักฐานที่ต้องมาชนกันแหละพี่เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงยังไงอะเนาะ
1: ต้องไปถามศาลนะเป็นพี่บอยก็คงจะต้องแบบให้ที่สุดจะไม
0: ่เอามาที่นี่ดีกว่าวันนี้นะครับมีเด็ก2คนพกปืนนะที่บางบัวทองนนทบุรีเนี่ยเขายิ่งหวาดผวากันอยู่นะจู่ๆนะมีเด็กนะครับพกปืนแล้วตำรวจไปเจอนะฮะปรากฏว่าเป็นปืนปลอมนะเป็นปืนปลอมแต่ก็ทำชาวบ้านเขาหวาดผวาเนี่ยเพราะว่ายังไม่ครบอาทิตย์นึงเลยนะฮะกับเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่นนทบุรีวันนี้เด็กอายุ14คนหนึ่ง15คนหนึ่งนะครับพกปืนมา2กระบอกคนละกระบอกนะก็กำนันมาตรวจเจอเนี่ยก็พอเป็น1ปืนปลอมก็โล่งใจ2ก็สั่งลงโทษนะครับสก็อตจำไป20ครั้ง20ทีนะฮะโอ้สุดท้ายก็เด็กเห็นบอกร้องไห้เลยนะครับโดนจับส่งผู้ปกครองพ่อแม่ต้องกำชับหน่อยนะช่วงนี้นะจะปืนจริงปืนปลอมอะไรไม่เอาเลยนะฮะช่วงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าสังคมอยู่ในเนาะความหวาดกลัวหวาดระแวงกันอยู่นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: คุณฟังฮะอันดับ7ไปดูกรณีเหตุการณ์นักการเมืองระดับอดีตรัฐมนตรีรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุไปบ้องหูนายตำรวจระดับสูงคือระดับรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายในงานศพของมารดาของนักการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่วันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาจึงเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตั้งคำถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจต่อมาท่านพลตำรวจเอกกฤตรัตน์ พันเพชรผบ.ตร.ก็สั่งการให้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แล้วก็รักษาราชการแทนผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็กำชับให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดคุณผู้ฟังฮะช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ทางรองผู้กำกับสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าถูกทำร้ายเนี่ยได้เข้าแจ้งความไว้เป็นเบื้องต้นแล้วในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391ฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจซึ่งเป็นความผิดระหุโทษนะครับแล้วก็ต่อมาฮะทางพลตำรวจตรีเลิศชายท่านเป็นผู้บังคับการสืบสวนภูธรภาค8ก็นำกำลังชุดสืบสวนแล้วก็พนักงานสอบสวนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยทางพันตำรวจโทธนงศักดิ์ท่านรองผู้กำกับสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่และญาติไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลมารดาของนายกเทศบาลตำบลปริกที่บ้านหัวครวนอำเภอตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่หลังสวดอภิธรรมก็นั่งดื่มสุรากับนายชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีปากเสียงกันจนทำร้ายร่างกายกันแต่จากการสอบสวนเนี่ยทางพันตำรวจโททนงให้การว่าขณะเกิดเหตุนายชัยชนะไม่พอใจและต่อว่าเรื่องที่ไม่ช่วยหาเสียงโอ้ล่าสุดก็มีรายงานข่าวว่านายชัยชนะเนี่ยนะซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อดีตรัฐมนตรีด้วยเนี่ยที่ตกเป็นข่าวได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: วันก่อนเพิ่งดูคลิปนี้นะครับคุณลุงคนนึงปั่นจักรยานนะแล้วเขาก็ที่ปากเกร็ดนะเขาจะมีเลนจักรยานนะทาเป็นสีเขียวอยู่นะครับแล้วแกก็ปั่นไปเรื่อยๆนะแกก็ถ่ายเหมือนมีกล้องอยู่ที่แกไปด้วยนะครับทีนี้มีมอเตอร์ไซค์ขี่สวนเลนมาแล้วเป็นเลนของจักรยานด้วยนะนะแล้วก็สวนเลนมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับว่ามาเลี้ยวเข้าซอยไม่ต้องไปกลับรถไกลอะไรอย่างเงี้ยเขาสวนเลนมาพอมาเจอคุณลุงที่มีกล้อง

0: มอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ไม่พอใจคิดว่าคุณลุงเนี่ยไปถ่ายเขาเพื่อที่จะเหมือนอย่างเงี้ยไปถ่ายเพื่อที่ไม่รู้จะเอารางวัลนำจับหรือจะไปแจ้งความอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะพอเห็นคุณลุงก็เลยขี่กลับมามาต่อว่านะฮะเดี๋ยวก็ไม่แก่ตายหรอกนู่นนี่นั่นนะด่าด่าด่าใหญ่เลยลุงก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะลุงบอกผมถ่ายไบเลนของผมนะหมอสายก็บอกไม่ต้องมาพูดเลยอย่ามาหัวหมอเองถ่ายค่าเขาก็อาจจะหยาบกว่านี้หน่อยนะแกนู่นนี่นั่นนะก็โอ้โหว่าว่าว่าลุงใหญ่เลยนะฮะพอคลิปนี้มันดังนะครับตำรวจสภ.ปากเกร็ดไปตามตัวมาแล้วครับนะฮะเชิญมาทั้งสองฝ่ายเลยคุณลุงคมสันคนปั่นจักรยานนะกับนะฝั่งของคนขี่มอเตอร์ไซค์อายุ18เองนะนี่รุ่นตาเลยนะตาหลานเลยนะ18กับ61เนี่ยแต่ตอนปะทะคารมกันนี่โอ้โหอย่างกับเพื่อนกันนะ
1: อ
0: ย่ามึงไม่แก่ตายหรอกเดี๋ยวคอยดูเหอะเดี๋ยวเจอกูนู่นเอาว่าไปนู่นเลยครับพี่บอยสุดท้ายไหว้สวยครับวันนี้พออยู่ต่อหน้าตำรวจยกมือขอโทษทุนตาครับนะฮะยกมือขอโทษนะครับในสิ่งที่ทำลงไปตำรวจปรับไปอีกนะครับ 2,000 บาทนะฮะไม่สวมหมวกขับย้อนสอนขับรถไม่พกใบขี่ฝ่าฝืนเครื่องหมายการจราจรอ้วมนะฮะโดนแจ้งข้อหาไปนะก็ได้บทเรียนนะครับสะสมเลยล่ะทีนี้นะคนใดไม่ไปสร้างใครอีกนะครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
6: ว้าวว้าวว้าว
5: ว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาที
5: ทางช่อง 9M Court HD
1: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
10: หานครรอบทิศ
11: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
12: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
13: มหานครรอบทิศอันดับ5
14: พี่ทิวาบอกฟังจาก Facebook ชัดเจนนะครับพี่ทิวาอยู่สะเดาแล้วพี่สงขลาด้านสะเดาเนาะชายแดนใช่ไหมพี่จุ๊บแจงสวัสดีนะครับพี่มีมาแล้วเนาะ
15: สวัสดีครับ
14: พิมพาพรจากอุตรดิตถ์จ้า
15: สวัสดีครับ
14: โอ๊ยพี่ซีอุยกินตับนี่แกใช้ชื่อนี้จริงๆนะซีอุยกินตับจากนวมิน81ครับโอ้ครับพี
15: ่ต้องทันไหมทันดูละครเรื่องนี้ไหมซีอุย
14: ไม่ทันไม่ทัน
15: โอ้น่ากลัวนะเด็ก
14: ได้ยินคำแต่เงี้ยว่าตะวางซีอุยมันจะมากินตับนะอย่างเงี้ยได้ยิน
15: แต่ทันใช่ไหมทันใช่ไหม
14: ทันคำแต่ไม่ทันดูพี่ไม่รู้แล้วผมจะเป็นยุคกระสือกระสือถอดหัวละครนะถ้าพูดถึงละครจะเป็นกระสือที่ช่อง7อ่ะแล้วก็ไอ้ตุ๊กตาผีอ่ะเรื่องที่เป็นตุ๊กตากลางคืน
15: หนูอยากกลับบ้าน
14: เนี่ยอันนั้นตอนอยู่ต่างจังหวัดจะกลัวมาก
15: จริงว่า
14: จะไม่กล้าส่องกระจกเลยอ่ะจะกลัวเลยอ่ะ
15: กลัวเราตัวเราเอง
14: เออนะ
15: แต่ว่าจะบอกว่าเรื่องซีอุยด้วยคุณผู้ฟังเป็นเหมือนผมไหมคือพอเราดูแล้วอ่ะเราเข้าใจด้วยความเป็นเด็กไม่มีใครมาบอกเราพ่อกับแม่ก็ไม่ได้บอกเราเราเข้าใจว่าคนที่เล่นเนี่ยคือซีอุยแล้วเราก็จะกลัวผู้ชายคนนี้มาพอเขาไปเล่นเรื่องอื่นอ่ะ
14: แล้วเขาสมบทบาท
15: เออแล้วเขาเล่นน่ากลัวซีอุยกินตับเอาเด็กไปเด็กเอาตับเด็กไปต้มกินอะไรอย่างเนี้ย
14: เออ
15: มันก็เป็นเรื่องจริงถูกไหมมีที่โรงพยาบาลหรือที่ไหนที่มีซีอุยแช่ร่างไว้อ่ะ
14: ใช่พี่
15: สี่อุยกินตับเด็ก
14: เออนะครับ
15: นะฮะแต่ตอนนี้โดนกินตับ
14: เอ้ย
15: คุณฟังครับวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเนวเดลีของอินเดียนะครับว่าเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยสื่อมวลชนหลายแห่งของอินเดียเขามีการเผยแพร่เอกสารว่าเป็นบันทึกภายในซึ่งแจ้งต่อบุคลากรสายการบินแอร์อินเดียที่เป็นสายการบินแห่งชาติว่าจะเริ่มมีการตรวจสารเสพติดนักบินทุกคนเป็นภาคบังคับด้วยนะโดยจะเริ่มตั้งแต่13สิงหาคมเป็นต้นไปก็คือวันนี้เพราะเหตุใดทำไมต้องตรวจ การตรวจสอบครอบคลุมเนี่ยสารเสพติดและยาที่ห้ามใช้ตามกฎระเบียบด้านการบินโดยจะดำเนินการควบคู่กับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมนักบินของแอร์อินเดียรวมถึงหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบินตามศูนย์รายงานตัวและสำนักงานต่างๆหรือสถานที่ซึ่งกำหนดตามมาตรฐานปฏิบัติการของนักบินคือสาเหตุมาจากเรื่องอะไรมาตรการนี้ให้ครอบคลุมนักบินของ Air India Express ซึ่งเป็นสายการบินราคาประหยัดในเครือข่ายของ Air India ด้วยการยกระดับมาตรการครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มความเข้มงวดคุณฟังฮะมากกว่ากฎระเบียบปกติที่กำหนดให้สายการบินสุ่มตรวจลูกเรืออย่างน้อย 10% ของจำนวนทั้งหมดในแต่ละปีเพื่อหาสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท Air India ระบุในบันทึกภายในว่าแม้ข้อกำหนดดังกล่าวมีอยู่แล้วแต่บริษัทเห็นว่าจำเป็นต้องยกระดับมาตรการให้มันเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความสร้างความเชื่อมั่นซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งนี้มันมาจากอะไรคือมันมาจากกรณีที่เมื่อวันที่4สิงหาคมเนี่ยคุณผู้ฟังฮะเครื่องบิน Airbus A320neo ของ Air India ซึ่งเดินทางจากภูเก็ตของประเทศไทยไปยังกรุงนิวเดลีเนี่ยมันสูญเสียระดับความสูงอย่างกระทันหันราว300ฟุตหรือประมาณ91เมตรระหว่างทำการบินส่งผลให้ผู้โดยสาร13คนและลูกเรือ4คนบาดเจ็บนี่แต่เขาเลยสงสัยเรื่อง

0: ของสารในร่างกายของนักบินจู่ๆมันลดระดับพวกอะโด้ง
1: ครับผมนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4

0: นะก็เขาก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วเข้าไปทำงานเนาะตอนจะกลับออกมาเนี่ยนะฮะเดินออกมาเจอโอ้โหช่างเนี่ยมีใครไม่รู้นะฮะมาลื้อมาถอดอะไรถอดอะไรรถเขาเต็มไปหมดเลยนะฮะเขาก็แจ้งตำรวจเลยนะครับคิดว่าขโมยนะคิดว่าขโมยอะไรมาขโมยรถเขาแน่นะครับปรากฏว่าคนที่ถอดอยู่เนี่ยบอกว่าใจเย็นครับพี่ผมเป็นช่างก็พี่โทรไปบอกให้ผมเนี่ยมาเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรไม่ใช่หรอเออนะฮะมาซ่อมรถไม่ใช่หรอนะครับเจ้าของรถก็บอกว่าไม่เลยพี่ไม่ได้โทรเลยอยู่ๆเธอมาถอดอะไรรถพี่ได้ไงปรากฏว่าเจ้าของรถที่โทรให้ช่างมาซ่อมตัวจริงเดินออกมาพอดีนะฮะรถสีเดียวกันรุ่นเดียวกันหมวดอักษรจังหวัดนครสวรรค์เหมือนกันแต่มาอยู่ที่ลำปางแล้วจอดห่างกัน5คันตอนแจ้งช่างเนี่ยอาจจะแจ้งไม่ละเอียดว่าทะเบียนอะไรช่างก็เอาสีขาวแดงนะฮอนด้านะหมวดนครสวรรค์เลขนี้นี้นี้นะนะพอเอ้ยช่างก็เดินมาเจอคันนี้อ้าวนี่ขาวแดงนครสวรรค์ลงมือรื้อเลยเรียบร้อยเลยฮะแกไปแจ้งตำรวจนะทำเล่นไปนะฮะแกไม่ยอมนะเออแกไปแจ้งตำรวจที่สภ.เมืองลำปางนะครับให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะครับเพราะว่ารถของเขาเนี่ยถูกถอดออกในฝาโครงฝาครอบเนี่ยคือเหลือแต่โครงอ่ะเออก็เหมือนกับแจ้งความเพื่อลงบันทึกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดในอนาคตมีอะไรเสียหายเนี่ยนะฮะเออก็จะได้เรียกร้องค่าเสียหายได้ถูกโอ้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนได้เลยนะพี่นะโดยเฉพาะใครที่เป็นช่างใครโดยเฉพาะใครที่เวลาโทรไปตามช่างให้มาทำอะไรกับรถเนี่ยนะฮะแจ้งเลขเขาให้ละเอียดละเอียดเนี่ยก็เดือดร้อนกันไปหมดทุกฝ่ายทั้งช่างเองทั้งพี่คนที่โทรเนี่ยก็ยกมือขอโทษนะครับขอโทษเจ้าของรถตัวจริงนะเพราะรถรู้ตัวว่าเฮ้ยเรามันไม่ละเอียดเองแล้วอยู่ๆใครก็ไม่อยากให้รถเราโดนลื้อใช่ไหมพี่หรือเราจะต่อกับเหมือนเดิมได้ดีเปล่าไม่รู้นะฮะฝากเอาไว้นะครับวันนี้อาจจะได้เท่านี้ก่อนครับพี่บอยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รับรองเต็มอิ่มจัดเต็มเหมือนเดิม1ทุ่มเจอกันครับวันนี้ไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดูสิทธิ์มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยบูรพาบริษัทเบสเวิลด์อินเตอร์พลัสจำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซันฟลาวโทกาจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาฯรังสฤษฎิ์วัดทองนพคุณวัดปฐุมวนารามวัดประยุรวงศาวาสวัดกุลนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาวัดเสาธงหินนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีสมุทรสงครามและวัดหลวงราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทแคนนอนประ

จินบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัทแมททีเรียลออโตเมชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์จินดาวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดประยุรวงศาวาสวัดสมณัตวิหารวัดฉิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลกาฬสินธุ์วัดห้วยเสือเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางจิตนาจันทริศและคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์พุกผาสุขและคณะบริษัทออโมโคเทคประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS Domestic Trading จำกัดเป็นโชคภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดลาดปากเคล้าวัดเทพลีลาวัดลาดพร้าววัดโคนอนกรุงเทพมหานครวัดละหารวัดสนามเหนือนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครุนอกสมุทรปราการวัดเท้าโคตรนครศรีธรรมราชวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์จำกัดและบริษัทในเครือ BMS กรุ๊ปมูลนิธิสับราเชลและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การบริบาลจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดโพธิสมพรอุดรธานี8รูปที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
3: ม่วนแต่เจ้า
4: ได้แรงอบจังหู้นี
3: ่ม่วนนี่ดีเด้อ
5: โดนใจสุด
2: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
6: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสาร

วาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นการผสมผสานระหว่างเพลงลูกทุ่งหมอลำนะคะกับแรปเปอร์นะคะซึ่งทั้ง3เพลงเขาก็เอาแรปเปอร์เนี่ยเข้ามาฟีเจอริ่งเข้ามาผสมผสานได้อย่างลงตัวเลยเนาะนะคะเริ่มต้นกันที่สิลืมเขาแล้วล่ะนะคะเพลงนี้จากน้องเน็กนฤพลนะคะฟีเจอริ่งกับน้องวันใหม่ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยตอบกลับแดเดอร์จากดิดคิตตี้นะคะฟีเจอริ่งกับมหากาฟิลค่ะปิดท้ายที่กุหลาบนะคะจากพี่แฟกกิ้งฮีโร่ค่ะฟีเจอริ่งกับพี่กันตองทุ่งเงินและสรันนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Cord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM

FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะมาเจอกันอีกหนึ่งรอบค่ะนะคะในรอบหัวค่ำแบบนี้นะคะใครที่ทำอะไรอยู่นะคะหรือว่าเพิ่งจะเลิกงานกำลังเหนื่อยๆอยากที่จะพักผ่อนนะคะฟังเพลงที่คุณอยากฟังก็โทรเข้ามาหลังไมค์ได้นะคะอยู่กับกวางน้อยคนน่ารักนี่ทั้งพิมดาและกวางน้อยนี่อยู่กันตั้งแต่เช้าแล้วนะคุณผู้ฟังยังอยู่ต่อค่ะกวางน้อยนะคะรอรับสายอยู่022481366ค่ะรวมไปถึงSMS ที่เบอร์4689400นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะช่องทางนี้เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจด้วยแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังรถไฟก็จะมารับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะให้เวลารายงานตัวกันก่อนนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยหรือว่าจะพูดคุยเม้ามอยนะคะจะพูดอะไรมาก็ได้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะคะว่ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้านะคะเพราะว่าตอนนี้รถไฟมาแล้วจริงๆค่ะสวัสดีพี่สันทัศน์ด้วยนะคะพี่สันทัศน์บอกสวัสดีพักค่ำนะคะมีสวัสดีพักเช้าพักค่ำเนาะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่สำรองนะคะอุ๊ยพี่สำรองหายไปไหนมาตั้งหลายวันนะคะไม่เจอกันเลยเนาะแล้วก็มีพี่ทวิชพงศ์นะคะบอกได้ยินเสียงน้องพิมดาคึกคักทันทีอุ๊ยคึกคักเวลานี้ไม่ได้นะพี่เวลานี้เราต้องสงบแล้วต้องแบบว่าตั้งสมาธิและตั้งจิตละจะนอนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีพี่สมหมายสุภาษิตด้วยพี่สาวคำเจ้านะคะสวัสดีช่วงที่สองนะคะรอขึ้นรถไฟพักค่ำนะคะแล้วก็มีพี่ณรงค์ยินดีด้วยนะคะลูกคิตตี้วังว่านะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่ปุญญวัฒน์นะคะมีพี่ชื่อดาดาดีที่สุดพี่เอสุดหล่อนะคะพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์พี่คมสันจตรนะคะแล้วก็พี่เสือ10ตัวด้วยนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาทักไปหรือยังเมื่อกี้นี้พี่ไตรรัตน์ค่ะพี่จำปีขุนทองนะคะพี่ภูรัตนพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เรดมี่เขาบอกว่าสวัสดีครับโอ้โหร้อนทั้งวันเลยครับอยู่ได้กับฟังวิทยุนี่แหละครับสวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะคะเมื่อวานนี้เห็นไหมต่างประเทศนะเขาดูสุริยุปราคากันเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็ตบมือดีใจกันใหญ่เลยนะตอนที่ว่าฟ้าท้องฟ้ามืดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบ้านเราไม่เห็นใช่ไหมเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าบ้านเราเคยเห็นแล้วล่ะเนาะพอถึงเวลาที่ท้องฟ้าค่ำแล้วทำอะไรกันเคาะหม้อเคาะไห้ป้องเป้งป้องเป้งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าขับไล่สิ่งชั่วร้ายใช่ไหมความเชื่อเป็นแบบนั้นเนาะคนไทยเราเนาะนะคะพี่มานพไรเดอร์รังสิตพี่สอนจินดารัตน์นะคะแล้วก็ยังมีพี่เล็กกาแฟล็อกวัดบอกไม่ค่อยฟังช่วงนี้เลยนะคะพอดียังไม่ถึงบ้านแต่วันนี้ได้ฟังเนาะพี่เล็กกาแฟล็อกวัดเนาะถือเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่เราได้เจอกันอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรุณหน้าแก้วนะคะพี่สุริยสมานอคณีนะคะพี่มาลายแยมคลีด้วยนะคะมาขึ้นรถไฟกันพี่มานพไรเดอร์รังสิตพี่สกลพี่ประเสริฐนะคะพี่สิริพรนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่นิภาพรด้วยนะคะพี่วนิดาด้วยค่ะอุ้ยวันนี้มากันเพียบเลยเนาะนะคะมีพี่อะไรอีกนะพี่ประเสริฐบอกไปด้วยไปด้วยปุ้นปุ้นนะคะรถไฟรอบมืดนะคะเมื่อเช้านี้ขึ้นรถไฟไปทำงานตอนนี้เนี่ยขึ้นรถไฟกลับบ้านกันนะคุณผู้ฟังนะอ่ะเอาล่ะรถไฟออกก่อนละกันเนาะน่าจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าไมค์ค่ะ022481366นะคะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่นะคะพี่สมศักดิ์บุญกิมบอกว่าอะไรรู้จักอีกคนนึงครับทันไหมครับรถไฟสายนี้ทันไหมครับผมนะคะเรียกต่อละกันพี่นิพนธ์นะคะพี่สมศักดิ์บุญกิมด้วยพี่สำรองพี่สันทัศน์พี่สิริพรนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะรับ1สายหน้าไมค์โทรเข้ามาจองสายได้เลยแล้วทิ้งเบอร์โทรกลับให้ด้วยนะคะ

0: าเป็นที่รักไม่ได้จากพี่นิกเลอปีนะคะเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารออยู่แล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยไมค์ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
3: วีนาค่ะ
0: พี่วีนาพี่วีนาทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
3: ตอนนี้นอนแล้วค่ะอยู่พัทลุงค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อนอนแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนกลางวันทำอะไรหรือเปล่าคะ
3: ทำงานบ้านทั่วไป
0: ค่ะอ๋อทำงานบ้านอยู่บ้านตัวเองใช่ไหม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ก็เป็นอาชีพแม่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่วีนาทำกับข้าวด้วยไหม
3: ทำกับข้าวอะไรแบบเนี้ย
0: ทำกับข้าวด้วยไหม
3: ทำค่ะ
0: ทำอะไรบ้างคะวันนี้ตอนมื้อเย็น
3: ตอนมื้อเย็นทอดไข่ไข่เจียว
0: ไข่เจียวมีอีกไหมมีแกงอีกไหมแกงอย่างอื่นมีไหม
3: แกงต้มแกงต้มปลาสมรมปลาตายก็เรียกปลาสมรม
0: ปลาสมรมเหรอคะ
3: ค่ะรวมกันหลายชนิด
0: อ๋อ

0: ปลาสมรวมอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ไม่นะผักเป็นผัก
0: อ๋อผักรวมแกงส้มผักรวมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เออแกงส้มที่ตายนี่ต้องมีทุกวันนะเมนูแกงส้มเนี่ยใช่ไหม
1: เกือบทุกวัน
0: ก็คือแกงเหลืองของคนภาคกลางใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะอุ้ยพูดแล้วอยากทานจังเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปหาแกงใต้ทานแล้วนะพี่วินาพี่วินา
1: ค่ะ
0: ทำให้พิมดาหิวเลยนะเออได้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวไปใต้ไปพัทลุงเดี๋ยวส่งข่าวไปบอกพี่วินานะเผื่อให้พี่วินาทำให้คินทำให้ทานพี่วินาอยู่อำเภออะไรคะเนี่ย
1: อยู่อำเภอเมืองค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใช่พี่วินาก็เคยไปอยู่พัทลุงไปอกเขาอกทะลุ
1: มาแถวไหนอ๋อเขาทะลุใกล้ๆดวงอำเภอเมือง
0: ใช่ไหมเออได้ไปถ่ายรูปมาแล้วตรงนั้นอ่ะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพัทลุงเลยนะ
1: ขึ้นไปข้างบนจุดไหม
0: ไม่ได้ขึ้นหรอกอยู่แค่เซเว่นขึ้นไม่ไหวแต่เคยไปเล่นอันนี้อยู่สไลเดอร์ที่น้ำตกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ
1: โอ้ยไม่ชอบน้ำตกอะไร
0: นั่นแหละเขาจะมีทำสไลเดอร์ไว้อ่ะให้ลงไปเล่นอ่ะ นึกไม่ออกเหมือนกัน
1: น้ำตกปากกลางไม่รู้จำไม่ได้ละ
0: น่าจะแหละนะวันนี้พี่วินัยอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: เพลงอ่ะปล่อยมือของไม้เมืองค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ว่าไม่ทุกอย่างทุกใจที่กวางอสมทอยู่แล้วก็พิเศษดีเจพิมดาคนสวยแล้วก็น้องจ่ายหน้าไว้คนที่น่ารักด้วยน้องนี่น้องกวางใช่
0: เนาะได้เลยขอบคุณพี่วินามากๆเลยนะคะขอให้คืนนี้นอนหลับพักผ่อนฝันดีนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอขอบคุณด้วยนะคะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: 都問就擔咗呢間無門眼鏡嘅迷信咧。
1: 快啲人多溝慢啊，就你等陣。托盤卡。
2: เสียงร้องจากน้องน้ำแข็งทิพวรรณนะคะแล้วก็น้องปอดกฤษดาด้วยค่ะกับเพลงหลอยมหาแหน่นะคะหยิบมาฝากกันจากงานมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยนะคะที่ศูนย์กีฬาชุมชนห้วยขวางค่ะนะคะจัดขึ้นเมื่อปี2566นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกระเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะ
3: มหานครไลฟ์
4: สนับสนุนโดย
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: คุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวที่สำคัญมากๆเลยอยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงินค่ะนะคะฟังทางนี้ให้ดีๆเลยนะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงค่ะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทค่ะฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า

ท 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดเป็นระยะเวลาฝาก3ปีนะคะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะคะจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมถุงเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้ม

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเหลือเวลานะเนี่ยน่าจะแถมได้อีกสัก2เพลงเนาะนะคะชั่วโมงหน้าจะขอ1สายหน้าไมค์ด้วย022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะมันๆ นิดนึงเจ็บจุงเบยจากคาวบอยค่ะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะอย่าลืม1สายหน้าไมค์ด้วยล่ะโทรมาจองสายกันเยอะๆนะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเลขาสภาพัฒน์เผยนายกเรียกคุยหลายเรื่องเรื่องดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าครม.หลังเรื่องค้างอยู่ที่กระทรวงเกษตรนายดทุชาติพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าว่านายกรัฐมนตรีเรียกให้มาคุยเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่อง Data Center ไม่มีเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐแต่อย่างใดโดยเป็นการหารือเรื่อง Data Center และอีก 2-3 เรื่องผู้สื่อข่าวถามว่าในช่วงปลายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะต้องมีโครงการอื่นเข้ามาเติมหรือไม่นายนรุชากล่าวว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเรียกตนมาพบเพื่อให้ช่วยประสานเร่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับชลประทานที่เป็นโครงการใหญ่ๆทั้งโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกชัยนาทป่าสักป่าฝักอ่าวไทยที่จะต้องแก้ปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมในระยะยาวปัจจุบันทั้ง2โครงการผ่านบอร์ดสภาพัฒน์มาแล้วแต่อยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังประมวลเรื่องเพื่อจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจึงฝากให้ตนไปช่วยประสานซึ่งทั้ง2โครงการมีกรอบวงเงินรวมกัน 200,000 กว่าล้านบาทโดยจะใช้งบประมาณในส่วนของเงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียส่วนโครงการด้านเศรษฐกิจมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคอยดูอยู่แล้วขณะที่เรื่องการลงทุนทั้งหลายรัฐต้องดูว่าโครงการไหนที่สำคัญและให้เร่งออกมาเมื่อถามถึงกรณีมีการคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีนายนรุชากล่าวว่าไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้แต่ยอมรับว่าเรื่องนี้มีทั้งบวกและลบแต่ต้องไปดูว่าจะมีมาตรการลดผลกระทบอย่างไรส่วนสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเช่นลดขนาดพื้นที่ได้หรือไม่นั้นในทางเทคนิคตนไม่ทราบสามสมาคมกีฬายิงปืนกลุ่มขมัดนโยบายปืนอนุทินพ่นพิษทำนักกีฬาไม่กล้าซ้อมส่งแข่งไม่ได้วันนี้ตัวแทนสมาคมกีฬาปืนได้แก่สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย

0: และสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยนำโดยนายยุทธนาผานิชพิเชษวงศ์นายกสมาคมกีฬายิงปืนเป้าบินแห่งประเทศไทยและนายชริตรัตน์จันทลุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนายชริตรัตน์กล่าวว่าหน้าที่หลักของทั้ง3สมาคมที่มีอาวุธปืนเป็นอุปกรณ์ก็เพื่อความเป็นเลิศในมหกรรมกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกเอเชียนเกมส์ซีเกมส์และรายการชิงแชมป์โลกขณะเดียวกันก็มีภารกิจอื่นๆเช่นสร้างนักกีฬาซึ่งต้องสร้างตั้งแต่เป็นเยาวชนการส่งแข่งขันการอบรมผู้ฝึกสอนและการจัดแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ต้องทำทุกปีการคุมเข้มครั้งนี้ทำให้มีปัญหาคือนักกีฬาจะมาร่วมแข่งได้อย่างไรหลายรายการต้องเดินทางไปแข่งขันเพื่อเก็บสะสมคะแนนเพื่อไปแข่งรายการระดับโลกที่คนไทยคาดหวังส่วนรายการในประเทศบางคนมาจากต่างจังหวัดต้องเอาปืนขึ้นเครื่องบินมาไม่ต้องพูดถึงการฝึกซ้อมซึ่งแทบจะทำไม่ได้ขณะที่การจัดการแข่งขันและส่งแข่งขันแต่ละสมาคมยิงปืนก็ต้องวางแผนและมีปฏิทินล่วงหน้าเป็นปีต้องติดต่อสมาพันธ์กีฬานานาชาติเพื่อขอจัดการแข่งขันซึ่งจะทำให้มีนักกีฬาต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยถ้ามีการจำกัดการพกปืนแล้วนักกีฬาต่างชาติจะมาแข่งขันได้อย่างไรจะเอาปืนเข้าประเทศได้อย่างไรท่านนี้ย้ำว่าวันนี้ทั้ง3สมาคมไม่ได้ก้าวล่วงนโยบายของรัฐบาลแต่สมาคมกีฬายิงปืนต้องขอนายกรัฐมนตรีช่วยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตในเรื่องกีฬายิงปืนตามพรบ.การกีฬาของทั้ง3สมาคมเพื่อวัตถุประสงค์ของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและทำให้แต่ละสมาคมดำเนินการต่อไปได้รังสิมันต์ ซัดรัฐบาลหมดเวลาดังแต่ท่อล้อไม่หมุนและตรวจสอบเชิงปริมาณคุณภาพเคสเด็กจีนใช้พ่อทิพย์สวมสัญชาตินายรังสิมันต์ รวมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพร้อมด้วยนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนในฐานะรองประธานกรรมธิการแถลงความคืบหน้าหลังประชุมกรรมธิการเพื่อติดตามกรณีพ่อทิพย์นายปิยรัตน์กล่าวว่ามีการเชิญเจ้าหน้าที่มาให้ข้อเท็จจริงกับกรรมธิการซึ่งน่าเสียดายที่โรงพยาบาลเอกชน2แห่งไม่ได้มาชี้แจงในวันนี้ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่มาจากฝ่ายปกครองและเป็นที่น่าตกใจว่ามีจำนวนกรณีสีส้มที่เป็นข้อที่กังวลของเจ้าหน้าที่ว่าพ่อเป็นชาวต่างชาติแม่เป็นชาวต่างชาติแต่มาใช้สิทธิ์ว่าเป็นพ่อทิพย์สวมสิทธิ์แทนเฉพาะ8โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครมีถึง 1,000 ถึง 1,500 กรณีซึ่งเห็นตรงกันว่าจะต้องออกกฎหมายมาบังคับใช้โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นในกรณีหลังจากนี้แต่กรณีที่เกิดขึ้นแล้วเด็กที่มีสัญชาติไทยไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรสำหรับมาตรการป้องกันนั้นยังไม่มีรูปธรรมนอกจากเป็นการให้เจ้าหน้าที่รัฐระมัดระวังเรื่องการใช้ดุลยพินิจซึ่งต้องยอมรับว่ายังไม่เพียงพอและยังมีความเสี่ยงว่าอาจจะมีการหลุดลอดต่อไปสำหรับเรื่องการปราบปรามไม่ว่าจะเป็นพ่อทิพย์หรือทุนสีเทาสิ่งที่ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาคือวันนี้เราต้องพ้นระยะเวลาของการที่รัฐบาลดังแต่ท่อแต่ล้อไม่หมุนได้แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าม
2: าแล้วชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะอาล่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์เขามารอแล้วค่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องวิมลา
2: เสียงสวยๆแบบนี้ใครคะเนี่ย
3: พี่มุ้ยศิลป์นครินทร์ไงจ๊ะ
2: นี่เราไม่ได้คุยกันนานแล้วเหมือนกันนะพี่มุ้ยเน
3: าะนานแค่ไหนก็รอจ้ะ
2: นี่เขามีคำคมตลอดเลยนะเนี่ยคนนี้ทำอะไรอยู่คะ
3: ก็ฟังน้องพิมดาไง
2: อ๋อฟังพิมดาอยู่เนาะไม่น่าถามเลยไม่นอกจากฟังพิมดาแล้วทำอะไรอยู่แบบนอนอยู่นั่งอยู่เดินอยู่วิ่งอยู่อะไรเงี้ย
3: อ๋อนอนฟังน้องอยู่ไง
2: อ้าวนอนอยู่เนาะ
3: ก่อนหน้านี้ก็คุยโทรศัพท์กับคนอยู่ไกล
2: อุ้ยนั่นแน่อยู่ไหนนะอยู่ระยองอยู่อะไรสักอย่างปะ
3: อยู่สัตหีบจ้ะ
2: เออสัตหีบอุ้ยใกล้ละเกือบถูกใช่ไหมคุยแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวนอนแล้วเน
3: าะจ้ากูดไนท์เขาแล้ว
2: กูดไนท์กันแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้อยากจะฝากเพลงอะไรให้เขาไหมคะ
3: ก็ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นไง
2: เออฝากให้เขาเนาะ
3: จ้ะ
2: นี่นะคะแล้วอยากมอบให้ใครอีกไหมนอกจากคนอยู่ไกล
3: ให้แฟนรายการ95ทุกๆคนเลยที่มีกิ๊กหรือว่าแฟนที่อยู่ไกลหัวใจอะจ้ะ
2: โอ้โหที่มีกิ๊กนี่ตกใจเลยนะเนี่ยเนาะที่มีคนที่เรารักอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: จ้ะ
2: มีคนคุยอยู่ไกลๆอะไรอย่างงี้เนี่ยมอบให้เขานะ
3: จ
2: ้
3: ะ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพี่มุ้ยพูดตามพิมนาก่อนนะ
3: จ
2: ้
3: า
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอยาระอาห่า
3: และไอ้อัยราอาห่าร
2: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: อัยราอาห่า
2: เก่งมากตอบถูกพูดจนครบเลยให้ฟังเพลงเป็นรางวัล นะคะพี่มุ้ยนะ
3: จ้า
2: คืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะ
3: เช่นกันนะจ๊ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะน้องพิมดาแล้วก็น้องกวางคนสวย
2: ขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันนะพี่มุ้ยนะ
3: จ้า
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เอาละค่ะพี่มุ้ยขอเพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับอะไร

0: ่ะพาเรทชุดนี้นะคะฟังแล้วท้อแท้เนาะไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณผู้ฟังทั้ง4เพลงเลยเริ่มต้นที่เพลงแรกนะคะไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะจากพี่ไผ่พงศธรนะคะแล้วก็ตามมาด้วยไม่มีอะไรจากโตเนอร์ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอจากแสนนากาและสุดท้ายไม่มีประโยชน์จากบ่าววีนะคะท้อแท้ไหมเหมือนชีวิตล่องลอยเนาะไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์ด้วยนะคะพาเรทเพลงฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อายระอาฮารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายระอาฮา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาฮารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮา
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะรถไฟขบวนที่2ก็มารอแล้วเช่นเดียวกันใครอยากขึ้นรถไฟนะคะตามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะพี่เขียวชุมพรพี่มนัสนครศรีพี่วอนจังหวัดกาญน้องแวนนครปฐมพี่อนันต์โคราชป้ายาสมุทรปราการพี่กรูดชลบุรีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณพี่วีระชุมพรพี่บัวศรีสะเกษเฮ้อยากแลบอยากแลบนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะคะบอกลูกคิตตี้ยังอยู่เป็นเพื่อนแม่พิมดานนะครับสวัสดีลูกคิตตี้วังวาด้วยน้องใบสไลเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เรินเจริญค่ะพี่นิดทรงพลนะคะพี่สงวนสีทองสุวรรณพี่หนูเพียรพกากุลพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องบอมจอมซ่านะคะพี่ติ๊กพระประแดงถามรถไฟไปยังเมื่อ14นาทีที่แล้วรถไฟเพิ่งมาพี่ยังอยู่หรือเปล่านะตอนนี้มาเรียกพี่รถไฟแล้วนะคะเตรียมตัวรอได้เลยนะคะพี่ประพัฒน์ทองหยดค่ะนะคะพี่เออินทิราพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อปั่นด้วยนะคะหนูอ่านชื่อพี่ผิดไหมตื้อปั้นใช่ไหมพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อปั้นเนาะถูกปะถูกหรือยังนะพี่จุนศรีภาชานะคะแล้วก็มีพี่เรืองนิดด้วยนะคะพี่เสาคำเจ้ามารอรถไฟขบวนที่2นะคะแล้วก็มีพี่รมิดาด้วยนะคะลูกแชมป์ศรีสุขนะคะมาเรียกแม่แล้วนะคะตามหาแม่แล้วคุณแม่สมใจคิดดีทำดีด้วยนะคะบอกขึ้นด้วยจ้าขบวนที่2จ้านะคะมารับคุณแม่แล้วนะคะแล้วก็มีพี่มีกูแล้วไม่จนด้วยนะคะนี่ชื่อเฟซเขานะไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็มีพี่อํานวยสั่งอบรมนะคะนี่เลยนะคะทั้งต๊อกต๊อกก็มีค่ะพี่เดชาไก่ชนลำปางด้วยนะคะมีพี่นิกรเนาะพี่เอสุดหล่อมาช่องทางนี้ด้วยนะคะพี่บอลคอนเฟล็กด้วยนะคะแล้วก็น้องหนีดูด้วยพี่แอนอลิสด้วยนะคะนี่เลยประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังนะรถไฟไปก่อนนะพี่เดียว .com มาแล้วนี่เขามาตั้งแต่เช้าแล้วนะรอบกลางคืนเขามาอีกรอบหนึ่งนะคะพี่วิจิตสวนโรจน์พี่สกลด้วยนะคะพี่รมิดามาลาด้วยนะอุ้ยมากันใหญ่เลยตอนนี้นะคะรถไฟออกแล้วล่ะนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะจากคุณอาดวงดีศรีวิชัยเพลงนี้สนุกมากเลยลองฟังดูนะคะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
4: ไอ้เรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วดู

แหมฟังเพลงนี้แล้วคิดดีไม่ได้เลยคุณผู้ฟังค่ะแทงเรื่อยๆแทงทีๆแทงอะไรอ่ะแทงอะไรเอ่ยนะคะชื่อเพลงนะคะไอ้หนุ่มไก่เดือยค่ะจากคุณอาดวงดีศรีวิชัยนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่ชาญชัยนรงค์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์มาร์คใบเตยนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปกันต่อเลยค่ะสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงสนุกๆค่ะจัดให้นะคะเพลงนี้ไอ้ทุยนะคะจากวงแอลกอฮอล์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่8ค่ะก่อนหน้านั้นหม้อหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์ฟิชเชอริงกับพี่พันวรการนะคะสัปดาห์นี้ยังคงที่อยู่ในฮิตที่1นะคะพี่อะไรนะพี่เดียว .com เปิดให้แล้วนะพี่ขอตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมงอนไปแล้วบอกไม่เปิดให้ไปทำงานละนี่เปิดให้แล้วตอนนี้นะคะหายงอนแล้วนะโอเอโอเอเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven ค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดาวมหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงนะคะวันนี้มีนิทานนะคะเรื่องสั้นๆมาเล่าเหมือนเดิมค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร11

0: 58
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานครเอาละค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงของพิมดาแล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีนิทานเรื่องสั้นนิดเดียวเองนะคะมาฝากกันนะคะในวันนี้ค่ะชื่อเรื่องนี่มีชื่อเรื่องด้วยชื่อเรื่องว่าคุณหมอเก่งจังคุณนายพกามาศมาหาหมอที่คลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งพอถึงคิวคุณนายถูกเรียกเข้าไปในห้องตรวจเธอก็ยกไหว้หมอค่ะยกมือไหว้หมอค่ะคุณหมอบอกว่าสวัสดีครับคุณนายพกามาศวันนี้มาปรึกษาเรื่องปัญหาสายตาใช่ไหมครับคุณนายพกามาศตอบว่าหุยตายเก่งสมคำร่ำลือจริงๆด้วยรู้ได้ยังไงคะคุณหมอยังไม่ทันตรวจเลยคุณหมอตอบว่าเมื่อตะกี้นี้คุณนายยกมือไหว้ตู้เย็นนะครับโอ้ไม่ใช่คุณหมอไม่ได้เก่งอะไรคุณนายนั่นแหละค่ะยกมือไหว้ผิดนะไปยกมือไหว้ตู้เย็นเนาะตัวสูงๆเหมือนกันเนาะใช่ไหมเห็นคุณหมอไปตู้เย็นซะแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องสั้นนะคะสำหรับวันนี้ที่เล่าให้ฟังกันนะคะก่อนที่จะจากรากันในค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเต็มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ10โมงตรงนะคะมาเจอกับพิมดาได้ใหม่ค่ะนะคะมานั่งเฝ้าหน้าจอมานั่งรอหน้าปัดกันเหมือนเดิมนะคะ10โมงตรงเป็นต้นไปค่ะวันนี้ทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: และทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลชลิชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงความหมายดีๆนะฟังให้ลึกเข้าไปถึงความหมายตั้งใจฟังนะคะแล้วก็จะรู้นะคะว่าให้เราอดทนรอเวลาที่ฝนมาเดี๋ยวถ้าฝนจางเมื่อไหร่เราก็จะเจอวันที่สดใสนั่นเองอุ๊ยจบดีจบสวย

ฤดูที่แตกต่างพี่บอยโกศิยพงษ์ค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะหรือว่าทางออนไลน์นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะเวลาดี4ทุ่มค่ะคุณผู้ฟังนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยกับดีเจลูกตาลชนิชาเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะตั้งใจเลือกเพลงนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนำมาทักทายคุณผู้ฟังฮิตมาราธอน3งานเพลงที่แบบเหมือนเป็นการแนะนำตัวนะคะว่าเป็นคนสวยค่ะพูดอยู่คนเดียวคุณผู้ฟังไม่มีใครมาขัดไม่มีใครมาแย้งสามงานเพลงฮิตมาราธอนวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะมีธีมมีคอนเซปต์เกี่ยวกับความสวยฮะนะเริ่มต้นมากับยิ่งโตยิ่งสวยนะคะงานจากพี่เอกราชสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ต่อด้วยสวยกว่าเมียที่บ้านนะงานจากพี่เอกค่ะเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้กับสวยจนล้นนะคะในเวอร์ชั่นของพี่แจ็คธนพลนะคะซึ่งต้นฉบับก็คือพี่กระต่ายขาวดาวรุ่งพระเอกลิเกนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นความสวยนะคะนำมามอบให้กับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นความสดใสยามค่ำคืนก่อนเข้านอนนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งอย่างเป็นทางการด้วยนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์นะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจของเรานะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้ที่Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95นั่นเองแล้วก็หลายๆคนฟังผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะทางแอป MCOT Connect นะใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะบอกว่าฟังทางแอปก็ชัดเจนดีเหมือนกันในหลายๆคนก็ชื่นชอบก็มารีวิวให้นะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะแอปที่รวมทุกคอนเทนต์เลยของอสมทของเรานะคะเอาล่ะวันนี้นะคะใครอยากจะฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังก็แนะนำเข้ามาได้เลยเช่นเคยนะคะ2ชั่วโมงเลย4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะนะก็จัดให้นะคะสวยจนล้นน้องลูกตาลพูดพี่เป็นคนขำอยู่ทางบ้านค่ะ คือหนูชมตัวเองแต่พี่ๆก็คือช่วยขำอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะนะทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เข้ามากันแล้วที่ในไลฟ์นะคะในเพจ LTM FM 95ด้วยนะคะสวัสดีพี่บอลวีนะพี่บอลวีวีรศักดิ์รายงานตัวนะบอกว่าขอเพลงน่ารักยังแรงของโยเนียนะคะมอบให้ดีเจขอบคุณค่ะแล้วก็พี่แองเจลตุ้มนี่แล้วก็พี่สิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะสวัสดีคุณแม่อรุณนะคะคุณแม่ทันพิชาพี่อเนกนะคะจากสุโขทัยนะคะพี่นิรันดร์บอกสวัสดีค่ะดีเจคนสวยพี่ศักดิ์ชายขอเพลงไก่จ๋าเข้ามาด้วยทักทายดีเจนะคะพี่สมคิดพี่พีรพลพี่นารีพี่เล็กสีประดับค่ะขอบพระคุณมากๆหลายๆท่านเข้ามากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะคุณพี่นัทวรสหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังม่องเข้าของโจอี้

อุสิทธิ์นะแล้วก็สวัสดีน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงกดไลค์ปุ๊บมาปั๊บเหมือนแบบอยู่ในมือเลยอะเด้งดึงสวัสดีพี่ไตรรัตน์นะคะพี่สุนิสานะคะคุณยายออสามย่านรับฟังแล้วก็ชมด้วยนะคะทั้งฟังทางวิทยุแล้วก็รับชมผ่านทางไลฟ์ของเราด้วยนะขอบคุณค่ะพี่หมวดป๊อกค่ะพี่วันเพนใครอีกใครอีกน้องแชมป์น้องแชมป์น้องหนูดีนะจ๊ะมาแล้วพี่นงรักด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่นักรบพี่วิจิตด้วยอ่ะแล้วก็พี่หิรันนะเขาบอกสวัสดีครับฟังผ่านวิทยุนะฮะปกติฟังผ่านวิทยุวันนี้เลยเข้ามาอยู่ในไลฟ์เป็นเพื่อนดีเจด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาจองสายได้เลยนะคะ022481366นะคะ022481366อ่ะนะอีกสักครู่หนึ่งเนาะสายชิลฮิวใจคิดถึงกันก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีพี่สุด้วยนะจ๊ะเพิ่งเข้ามาทักทายเนาะแล้วก็ใครที่บอกว่าโอ้โทรยากโทรเย็นเด้อดีเจวันนี้อ่ะลองดูฟังลองก่อนนะคะเผื่อจะโทรติดละวันนี้นะอ่ะอีกสักครู่ค่ะนะกับสายหน้าไมค์แต่ว่าตอนนี้มอบอีกหนึ่งความสวยดีกว่าเฮ้ความสวยมันเยอะมากสวยจนล้นนะคะก็เลยส่งต่อมอบไปกับผู้ฟังนี่ไม่มีใครขัดไงนะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครชมก็ชมตัวเองได้นะผู้ฟังจริงๆหนึ่งงานเพลงสนุกๆ กับความสวยนี้ค่ะงานจากพี่ลูกนกสุภาพร

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะคนกันเองพี่หนุ่มน้องแต้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโหก่อนที่จะไปถามว่าฮัลโหล
2: ครับ
1: ทำไมเสียงโอเคหายไปละนะคะเมื่อสักครู่นี้มันเสียงแทรกมาเยอะเลยเมื่อกี้โอเคนะคะคือจะบอกว่าก่อนที่จะไปถามว่าวันนี้เนี่ยพี่หนุ่มอยากฟังเพลงอะไรเนี่ยต้องขอบคุณพี่หนุ่มหนองแต้มากๆเลยที่แนะนำเพลงดอกชบาสีแดงมาเยอะมากเลยอ่ะพี่หนุ่มขอบคุณมากมากนะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณที่สนับสนุนกันนะคะตามสัญญาด้วยนะกับพี่ๆหลายคนบอกว่าถ้าน้องตาลปล่อยเพลงเนี่ยเดี๋ยวจะขอบ่อยๆขอเยอะ
2: ๆครับ
1: พยายามอยู่ค่ะพี่หนุ่มอยากจะปล่อยเพลงให้ถี่ขึ้นแต่ว่าก็นี่แหละนะคะทำงานหลายอย่างเหลือเกินก็เนาะเต็มที่แล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ขอมาบ่อยๆ
2: ครับแล้วก็จะรอเพลงต่อไปด้วยครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยเป็นยังไงบ้างคะที่สุพรรณบุรีช่วงนี้อากาศฝนตกไหมจ๋า
2: ไม่ตกมาไล่วันแล้ว
1: หรอ
2: 3-4 วันแล้ว
1: นะคะช่วงก่อนหน้านี้กรุงเทพตกทุกวันเลยวันนี้ก็น่าจะมีด้วยมั้งไม่แน่ใจนะบางพื้นที่แต่ว่าที่หนูสัญจรไปมาแถวนี้มันไม่ได้ตกก็เลยไม่รู้ว่าที่อื่นตกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้พี่ๆแฟนรายการพิมพ์เข้ามานะวันนี้พี่หนุ่มบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนแคนเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อเพลงอะไรนะคะ
2: เขาขอลายอ้ายขอลา
1: เออนะเขาขอลายแต่ว่าอ้ายเนี่ยขอลาดีกว่า
2: ครับ
1: เอออยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่หนุ่ม
2: ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันวิซ่าแล้วก็ให้พี่สวัสดิ์ให้เล็กพบให้เล็กเพ่งบุหรี่ด้วยแล้วก็ให้แก๊งเฝ้าดีเจทุกคนเลย
1: โอ้แก๊งเฝ้าดีเจด้วยเหรอโหน่ารักมากเลยเคยเจอกันหรือยังคะเคยเจอกันยังหรือว่าเจอกันแต่ออนไลน
2: ์ไม่เคยเจอเลย
1: ไว้มีโอกาสเนาะเพราะเป็นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยกิจกรรมก็มาเจอกันได้เด็กๆ เขาก็มากันตลอดนะคะเมื่อค่ะ
2: แล้วก็ให้น้องกวางด้วยแล้วก็ให้ดีเจด้วยครับลูกตาลด้วย
1: ให้หนูด้วยเนาะขอบคุณนะคะพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: ครับ
1: ค
2: ่
1: ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะเขาขอลายอ้ายขอลามมนแคนแก่นคูณกับสายชิวหิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮีลใจนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะกับพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีนะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะวันนี้น้องกวางกวางนะจ๊ะรอรับสายอยู่แล้วนะคะสวัสดีทักทายหลายคนที่เข้ามา say hello นะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนดีเจนะคะในหลายๆช่องทางรวมถึงทางTikTok ของ DJ ด้วยนะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังอยากจะติดตามผลงานของ DJ ลูกตาลชนิชานนะคะนอกเหนือจากการจัดรายการวิทยุแล้วนะคะก็ตันก็ยังร้องเพลงนะคะก็ยังมีงานอื่นๆด้วยค่ะเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะติดตามเพิ่มเติมก็ได้ทุกช่องทางเลยนะคะเสิร์ชว่าลูกตาลชนิชาก็ได้นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเผื่อว่าอาจจะมีหลายๆคนยังไม่ทราบนะคะจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกัน 4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเพิ่มมาอีก1รายการนะเผื่อว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันเยอะขึ้นในแต่ละสัปดาห์เนาะคุณผู้ฟังนะคะจาก5วันเป็น6วันนะคะเจอกันได้อีก1เวลา1ช่วงเวลาก็คือวันอาทิตย์นะคะช่วง 5:00 นถึง 1:00 นกับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะเป็นรายการเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยเผื่อว่าใครที่ชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆอยากจะย้อนรำลึกความหลังอะไรเงี้ยนะคะก็มาฟังได้แล้วก็ตาไม่ได้จัดรายการคนเดียวด้วยนะคะดีเจลูกตาลชนิชาร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะน้องๆหลายๆคนนะเดี๋ยวนี้วันอาทิตย์ก็มารอหน้าจอนะเพราะว่าจะได้มาฟังเรื่องเล่านะคะพ่อชายก็จะเล่าเรื่องว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปร้องเพลงไปเล่นคอนเสิร์ตไปปิดวิกหรือแม้กระทั่งแต่ละเพลงที่พ่อชายแต่งเนี่ยมีที่มาที่ไปเรื่องราวอะไรยังไงบ้างนะคะหลายๆคนก็ชอบฟังนะคะก็ฝากด้วยอีกหนึ่งรายการกันละกันเนาะนะคะทักทายทาง SMS กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะหลายๆคนพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400จะแนะนำเพลงหรือจะทักทายดีเจก็ได้นะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะจากคุณแม่อรุณแล้วก็มีพี่คนโคราชด้วยนะบอกแนะนำสิทธิ์ของเจ้าของพี่ไหมไทยเข้ามานะพอไงไหมไทย นี่แฟนประจำนะแนะนำมาทุกวันเลยขอบคุณมากๆนะคะพี่สิทธิ์ศักดิ์บอกว่าน้องกว่างกว้างน่ารักน่าเอ็นดูใช่นี่เวลามีเพื่อนชื่อกว้างชอบเรียกว่ากว่างกว้างนะน่ารักดีอ่ะพี่เหินฟ้าบอกดีเจเสียงหวานเลยล่ะนะคะสวัสดีแม่น้องด้วยนะคะทักทายเข้ามานะคะพี่สุบอกชอบมากเลยเนี่ยเพลงนี้นะเขาขอลายอ้ายขอลาเนี่ยพอเห็นว่าชื่อเพลงเขาขอลายอ้ายขอลารู้เลยว่าจะต้องเป็นเพลงที่อยู่ในยุคที่เราเริ่มใช้ Line ใช้แอปพลิเคชัน Line แล้วเพราะว่าแหละก่อนหน้านี้ใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีแบบอย่างโทรหาเนเดอร์เติมเงินก็เป็นโทรศัพท์แบบเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหยอดเหรียญใช่ไหมก็จะเขาเรียกว่าเพลงเนี่ยเหมือนเสมือนเป็นพงศาวดารของบ้านเราของแต่ละยุคแต่ละสมัยที่จะนะคะก็บันทึกเรื่องราวในแต่ละสมัยแต่ละยุคตอนนั้นเพลงออกช่วงไหนก็จะมีแบบนั้นเพจลิงก์เพจเจอร์ตู้หยอดเหรียญมาจนเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะจนมาช่วงหนึ่งก็เป็นไรไฮไฟFacebook Line IG TikTok เห็นไหมก็เป็นแบบนี้มาทำให้เรารู้เนี่ยต้องอยู่ในช่วงนี้แน่ๆเลยนะคะนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่คนไม่สวยนะคะเอ็นดูทุกครั้งที่อ่านชื่อ Facebook คุณพี่หนูเอ็นดูมากเลยอ่ะจริงๆแล้วคุณพี่ชื่ออะไรอยากทราบเผื่อจะได้เรียกกันได้เนาะสวัสดีพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะพี่แดนชายด้วยนะพี่แดนวันนี้มาทักทายกันนะแล้วก็พี่หนึ่งรงก๊อกสวัสดีค่ะทักทายนะจ๊ะพี่ประธานด้วยขอบคุณมากแล้วก็พี่รัตติพี่เบเบลดด้วยพี่เรดมี่ด้วยบอกดีเจน่ารักทุกวันเลยเนี่ยหนูเหนื่อยมากเลยนะกับความน่ารักของตัวเอง กินอะไรก็มันไม่ลดเลยอ่ะทำยังไงอ่ะมันยากมากจริงจริงสวัสดีพี่จินดาด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์บอกสวัสดีครับเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะช่วงนี้พี่อเนกสุโขทัยนะฝากเพลงนี้เข้ามานะคะย้อนไปปี1992สมศรี1992ยิ่งยงยอดประงามค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกๆของน้องๆวง New Country ดีกว่านะคะน้องกิ๊กกับน้องมัสซีกับติ่งค่ะแต่อ่านข้อความนี้แล้วแบบขออนุญาตอ่านออกสื่อนิดนึงกันละกันนะคะพี่รัตตินะคะเขาส่งข้อความมาที่ Facebook Live บอกว่าปาท้อนี่ต้องอ่านแบบว่าให้ได้อรรถรสนะบอกว่าปาโทเห็นตัวจริงวันนี้ต้องกินยาแก้แพ้เลยนะคะ
2: ขอเสียงดังให้สองสาวหน่อยแล้ว

0: ากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โอ้โหติ่งค่ะนะคะตอนแรกคิดว่าจะพักให้คุณฟังได้พักแข้งพักขานะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแต่ว่าอะไรอ่ะอารมณ์มันมาขนาดนี้แล้วแล้วก็พี่เพิ่มจากโคราชเขาบอกขอเธอขอใหญ่แล้วหน่อยจัดให้เลยจ้า

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: พอลซ่า
0: เคยไหม

0: แค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: โบแดงแสลงใจนะคะพาเมล่าเบาเดนนะคะจัดให้เลยสำหรับพี่เลจากภูเก็ตนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่วิทยาศิริสเกตนะคะบุญแข่งเรือนะคะวงกระทอนะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็จบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: 23นาฬิกา3นาทีนะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครปีนี้ครบรอบ22ปีแล้วนะคะขอขอบคุณแฟนรายการคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะยาวมาจนถึงปีที่22เลยนะคะแล้วก็ปีนี้แน่นอนเดี๋ยวมีอีกเยอะแยะมากมายสำหรับกิจกรรมดีๆของเรานะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะคุณผู้ฟังนะคะสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากสงขลาค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงเอก
2: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหฝากชื่อเอาไว้ว่าคุณลุงเอกแต่ว่าเสียงเนี่ยเรียกพี่เอกก็ยังได้นะคะ

0: ลูกเพราะว่าลูกตาลก็อายุไม่เยอะสวยก็สวย
1: กำลังจะบอกว่ากำลังลุ้นว่าเอ๊ะคุณลุงจะพูดว่าเออจริงๆแล้วลูกตาลก็อายุเยอะแล้วนะแต่ว่าเสียงยังเด็กโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณลุงเอกเราเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยังคะ
0: ใช่ครับแล้วคือตามอยู่นานแล้วครับนานแล้วฟังอยู่นานแล้วผู้หมายละครฟังอยู
1: ่ค่ะ
0: เปิดจนสว่างเลยถึงตีห้าเลย
1: แต่ว่ายังไม่
0: แต่เพื่อนปืนนั้นหลับแล้ว
1: แต่ว่ายังไม่เคยจะได้โทรเข้ามาคุยหน้าไมค์ใช่ไหม
0: โทรแล้วก็เมื่อคืนก่อนโทรสายไม่ว่าง
1: อ๋อค่ะนะคะวันนี้ก็เลยได้เลิกดีค่ะคุณลุงขาได้คุยกันเนาะวันนี้เห็นคุณลุงบอกว่าอยากฟังหัวใจเพรียกหา
0: ครับ
1: โอ้โหเพลงนี้นี่หนูร้องตั้งแต่เด็กๆเลยคือเพลงนี้นานมากแล้วนะเป็นเพลงประกอบละครด้วยเรื่องอะไรนะสมที่มันร้องเพลงสมหวังอะที่มีเพลง
0: สมหวังนะครับ
1: เออใช่อะไรหนูจำชื่อละครไม่ได้แล้วนานแล้วเนาะคุณลุงเนาะหงฟ้าก ับสมหวัง
0: หงฟ้ากับสมหวัง
1: นะคะรู้สึกนางเอกเป็นพี่อ้อมพิยดาไหมคะน่าจะใช่เน
0: า
1: ะ
0: น่าจะเกิดทันจำไม่ได้แล้ว
1: ทันสิหนูยังทันเลยหงฟ้ากับสมหวังแล้วก็พี่ก๊อตนี่แหละเป็นพระเอกเน
0: าะก็เป็นพระเอกครับ
1: ก๊อตเป็นพระเอกโอ้โหคือละครสมัยก่อนเนี่ยต้องมีเพลงประกอบละครเนาะคุณลุงเนาะ
0: คร
1: ับ นะอย่างแบบตั้งแต่มนต์รักลูกทุ่งอะไรที่นะเราก็ฟังกันมาเพลงละครเยอะมากแล้วก็ดังฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองด้วย
0: มนต์รักลูกทุ่งไพวันลูกเพชรแล้วก็มายอดรักสลักใจ
1: มายอดรักมีหลายเวอร์ชันเนาะคุณลุงเนาะแล้วตอนหลังก็มีคนเอามาร้องอีกเยอะเลยนะคะโอเควันนี้หัวใจเพรียกหาลุงเอกอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
0: มอบกับพี่นัทที่อยู่กรุงเทพครับแต่กองสามวาแล้วก็ต้องเป็นที่อยู่ที่ท่าสะอ้านสงขลาครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เป็น
0: มิดแฟนเพลงทั่วประเทศเลยครับที่ยังไม่นอนคืนนี้ครับ
1: เนื้อขามิดรักแฟนเพลงทั่วประเทศของ FM 95ลูกทุ่งมหานครสมาคมคนนอนดึก ได้เลยค่ะโอเคค่ะลุงเอกเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะกับหัวใจเพรียกหาแต่ว่าอย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวลุงเอกพูดตามหนูเลยนะคะ
0: ได้ครับ
1: ได้ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยราอาห่า
0: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
0: ไอยราอาห่าน
1: ี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ยิงยาวไหมคะหรือว่าจะนอนช่วงไหน
0: ยังยับเที่ยงคืนครับ
1: เที่ยงคืนนะคะ
0: ฟังจนหมดรายการของลูกตาลแล้วก็อย่างอื่นก็ฟังเหมือนกันหลับเหมือนกัน
1: ได้ฟังไปด้วยบางทีเราก็ฟังวิทยุ
0: 53บาทครับใช่ไหม
1: อะไรนะคะ
0: เนี่ยปันท้ายนอนสิงห์นี่แหละ
1: อ๋อเคยลองทานหรือยังคะ
0: ประจำครับประจำ
1: นี่ฝากด้วยนะคะคุณลุงค่ะ
0: โอเคครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยมีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะคะ
0: ครับครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลุงเอกจากส่งคล้านะคะฝากงานเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์เข้ามากับหัวใจเพรียกหานะคะแล้วก็ในช่วงนี้คุณผู้ฟังขากับพาเรตเพลงฮิต4ภาคบอกเลยนะอย่างนี้พ่อยกจ๋าแม่ยกจ๋าเตรียมพวงมาลัยได้เลยเพราะว่าได้ฟังแน่นอนจาก4พระเอกลิเกให้พี่ก๊อตเป็นพระเอกลิเกด้วยเพราะว่าในเรื่องเหมือนเขาเป็นพระเอกลิเกจัดให้เลยค่ะกับพาเรตเพลงฮิต4ภาค

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนุกกันเลย4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าแม่นะคะแม่ยกจ๋าเตรียมพวงมาลัยหมดกันไปเยอะไหมจ๊ะเมื่อคืนนะที่จบไปนะคะกับคนของใจค่ะงานจากพระเอกเอสปราชญาบัวหลวงนะคะเพลงนี้เคยอยู่ในชาร์ตของเรานานมากอ่ะนะอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีงานวัดบ้านเราค่ะงานใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะคะก็เพลงนี้มีแฟนๆแนะนำเข้ามาด้วยนะคะเขาบอกว่าอุ้ยได้มาฟังด้วยนะเพลงนี้มีท่าเต้นนะเห็นพี่กุ้งเขาไปเต้นอยู่แล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกนะคะอยากบอกรักเธอค่ะงานจากพี่เอชยามิชัยแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับหัวใจเพรียขาก็จักรพันธ์นั่นเองนะคะสี่งานเพลงเพราะๆนะคะพอได้เต้นกันนิดนึงเนาะตอนนี้23:27 นค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลายคนก็บอกว่ายาวไปจ้ายังไม่ง่วงหรอกสวัสดีพี่คันชิตนะคะพี่เอกรินพี่นางหนูวานบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆนะคะนี่ไงพี่นารีเน่เขาบอกมาทันพอดีเลยได้ฟังงานวัดบ้านเรามาแล้วนะคะสวัสดีพี่ริซาโรซ่านะคะคุณแม่เกลบอกไปนอนแล้วงอน

งอะไรมายังมายังเดี๋ยวร้องจบก่อนนะเพลงน่ะพี่รัตนาบอกรับฟังจากวิทยุ FM แนวหน้านะคะอยู่ชายแดนโอ้ส่งกำลังใจนะคะจากศรีสะเกษอยากฟังเพลงวีรบุรุษสุธิรักของพี่กระเกษใช่ไหมคะอยากมอบให้พี่จ่านันพันพัฒนา2ด้วยนะคะโอ้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเข้ามาชมทางไลฟ์นะคะพี่สมบูรณ์นะพี่สมบูรณ์สวัสดีค่ะวันนี้มาดึกเชียวนะคะแล้วก็พี่จรูนหน้าแก้วพี่จิราวดีพี่จิราวดีเนี่ยบอกสวัสดีค่ะ FC จากสุราษฎร์ธานีนะคะฟังทุกวันต้อง

านแบบนี้ต้องบอกว่าอ่านฟู่ทุกวันนะเพราะเขาเขียนแบบมีกอไก่หลายตัวนะคะสวัสดีพี่นักรบแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วยนะคะมีใครอีกลุงต่อยลุงต่อยแก่แล้วสวัสดีค่ะพี่เดียว .com นะเขาบอกวันนี้วันพระขอเพลงหัวใจถวายวัดเอ็นดูคือถ้าบอกว่าขอเพลงหัวใจถวายวัดเฉยๆก็จะดูธรรมดาไปใช่ไหมแต่ว่าวันนี้วันพระขอเพลงหัวใจถวายวัดนะคะอันนี้พูดถูกนะคะให้เข้ากับบรรยากาศน่ารักอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะหนูชอบมากเลยนะชอบอ่านข้อความที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะคะมี SMS เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะบอกขอเพลงลมของพี่หนุ่มกลาค่ะจากน้องโบนัสนะคะขอช่วงถ่ายชั่วโมงช่วงเพลงหวานใช่ไหมคะช่วงเพลงหวานใช่ไหมอ้าวโอเคน้องโบนัสนะคะส่ง SMS เข้ามาแล้วก็บอกว่าแบตจะหมดแล้วค่ะพี่ตาลเลือกเพลงหนูได้ไหมได้โปรดเถอะได้โปรดเลือกก็ได้แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาไงคะน้องโบนัสรอได้ไหมคุณก็ไปหาที่ชาร์จแบตสิโถนะนะนั่นแหละนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะไหนๆเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังเพลงสนุกๆนะคะเครื่องติดแล้วไงเครื่องติดแล้วนะคะพี่เบิร์ดจากประจวบนะเขาแนะนำเพลงนี้เข้ามาลืมไปอย่างก็ลืมได้สิลืมหูดสิเท่นอย่างละ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากลืมฮูดซิปแรนดี้สีอีสานแรนดี้อีสานนะคะก็ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้กับเพลงใหม่เลยคุณผู้ฟังนะคะจากหลายศิลปินนะคะที่เขารวมตัวกันนะคะแล้วก็มีเพลงเพราะเพลงดีๆโอ้ยหลายศิลปินจริงๆนะคะกับเพลงนี้ลอยกระทงสุโขทัยคุณผู้ฟังนะคะอันนี้เตรียมก่อนเลยเตรียมก่อนที่จะถึงวันลอยกระทงนะคะจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะคุณแพรวาพัชรีพี่แหม่มพี่มันรำค่ะโยโย่สิมนมาศรักรุ่งโรจน์และสอนเงินเพชรดอนตูมนะคะเพลงนี้คำร้องทำนองโดยอาจารย์ปรีชาเจริญศรีและเรียบเรียงโดยอาจารย์อ้วนนครชัยศรีจ้า

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับแผลใหม่นะคะที่โอ้โหตอนนี้ดังมากๆนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็ขอกันเข้ามาแทบทุกวันเลยนะคะเป็น cover version นะคะจากน้องหมิวรัชดาพรรัชดาพรจากลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่15ค่ะคุณผู้ฟังนะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยงานใหม่ล่าสุดจากพี่นุชวิลาวันนะคะจบสารเนาะภูไทยเรคคอร์ดนะคะสองเพลงนี้นะคะจัดให้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 55
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
1: 23นาฬิกา53นาทีนะคะเมื่อกี้ก็คิดอยู่ว่านะคะเดี๋ยวจะเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะยังมีอีกหลายเพลงเลยวันนี้คงจะติดค้างกันเยอะเลยขออภัยด้วยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวส่งท้ายกันเหมือนเดิมนะคะกับเพื่อนเพลงหวานมีน้องๆฝากเพลงเข้ามาอู้เตรียมไว้ให้แล้วเนี่ย
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะน้องโบนัสบอกว่าอยากฟังเพลงลมนะคะแบบซึ้งๆหวานๆนะคะในเวอร์ชันของพี่หนุ่มกลานี่แหละนะคะอ้าวเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันทั้งทางวิทยุแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ทางเพจทาง Facebook Live ของเราด้วยที่ LTM FM 9015นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเที่ยวเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงนะคะที่บอกเลยว่าหวานหวานต้นชั่วโมงนะคะ3ผลงานเพลงค่ะลองฟังแลจากตัวเนอนะคะจับใจจากมีนตราและปิดท้ายด้วยไม่ทักรักไม่เกิดจากเฟียร์สิริวุฒินะคะซึ่งบอกว่าปกติเขาก็จะเป็นเจ้าของผลงานเพลงแบบรักแค่เธอคนเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหวานมากนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้น้องเมย์จะเสิร์ฟให้หวานๆแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังหรือเปล่าเนาะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนเที่ยงคือ16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะติดต่อแนะนำผลงานเพลงส่งมอบผลงานเพลงเข้ามาได้เลยที่02-248-1366ค่ะโทรมาตรงมาได้เลยนะ02-248-1366วันนี้มีน้องเมสุกะรอรับสายอยู่นะคะผลงานเพลงแบบต้นชั่วโมงจัดให้หวานๆเพราะๆซึ้งๆไม่แน่ใจจริงๆว่าถูกใจคุณผู้ฟังหรือเปล่าก็เลยต้องให้คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกันเลือกในต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังผ่านทุกๆช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะก็พิมพ์ไปเลยว่า LTM FM 95อีกหนึ่งช่องทางค่ะ TikTok เมธิชานะคะและ Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศเลยฟังจากที่ไหนฟังจากคลื่นไหนแวะเวียนมาบอกกันบ้างนะคะว่าฟังสัญญาณชัดเจนดีหรือเปล่านะคะแนะนำผลงานเพลงกันมาแล้วก็อย่าลืมบอกรักตัวเองกอดตัวเองเยอะๆด้วยนะมีคนบอกว่ามาแล้วครับมาแล้วจ้านะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะ30กว่าคนตอนนี้ที่พิมพ์เข้ามาสวัสดีพี่ต้นน้ำนะคะน้องแวนน้องไบนะคะเต้ยน้องหนูดีพี่นพดล นะคะสวัสดีแบมแบมค่ะสวัสดีคุณไม้เฉลิมพลนะคะพี่โอ้น้องแชมป์โชคชัย4นะคะพี่ตัวชี้เหรอไม่แน่ใจประมาณนี้นะคะหวังชอบกินชาบูสวัสดีพี่ชินพลนะคะสวัสดีพี่กัญญวีพี่บังลูนะคะพี่วันชนะพี่สิริโชคยูเซอร์นะคะ3116ด้วยพี่นาวาอา9นะคะพี่สมจิตสวัสดีพี่สุบินพี่สมพรชัยชื่อต่อเหรอใช่ไหมชื่ออ๋อชื่อดอนไม่ใช่ติ๊กอะไรสักอย่างเลยแหละนะพี่เอกกราดนะคะแล้วก็มีพี่โอเอนะพี่บอลสวัสดีมายากเปลี่ยนหน้ากากอะไรสักอย่างนี่แหละ ทำไมชื่อแต่ละคนมันยากจังพี่แม็กนะคะพี่บิ๊กหมูสวัสดีพี่ออนิวด้วยทักทายไปยังคุณทีพี่รุ่นเตียงนั่นแหละพี่สวยหรูนะคะก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาทักทายด้วยนะบางชื่ออาจจะอ่านไม่ได้นะคะอ่านออกอากาศไม่ได้นะก็ขออภัยทักทายพี่นารงค่ะพี่บุญทรัพย์บอกว่าน้องเมย์ตื่นมาพอดีได้ทันฟังน้องเมย์พอดีเลยนะน้องเมย์นอน3ทุ่มนะฟังน้องเมย์ก็ขอเพลงน้องอุ๋มอิ๋มเด้อใช่ไหมคะน้องอุ๋มอิ๋มอ๋อคู่แฝดลืมไปเลยนะเนี่ยนะเอาไว้ติดไว้ด้วยเพราะว่าวันนี้มีคนจองเพลงมาแล้วนะคะจากแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กผลงานล่าสุดของเขาเลยนะคะฟิชเชอริ่งกับเกมด้วยทิ้งกันไม่ได้หรอกนะคะเนี่ยหนูอ่ะก็ทิ้งคุณผู้ฟังไม่ได้หรอก ก็กลัวคุณฟังจะทิ้งหนูเหมือนกันเอ๊ยยังไงนะขอเพลงกันเข้ามาได้ผ่านช่องทางการโทรศัพท์เท่านั้นนะคะ02-248-1366กับผลงานเพลงนี้5นาทีครึ่งจัดไปทิ้งกันไม่ได้หรอก

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงใส่ชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องเมย์
1: สวัสดีค่ะ
2: คนน่าร
1: ัก
2: คนน่ารักมีจอด้วยนะมีจอด้วยนะ
1: โอ้ยชมขนาดนี้อยากได้อะไรเอ่ย
2: น่ารักแล้วมีจอด้วยจักรแหลมบึ้มๆด้วยนะ
1: คืออะไรอย่าแปลว่าอะไร
2: ไม่รู้เป็นขับสมัยก่อนตอนเป็นวัยรุ่น
1: จริงเหรอหนูน่าจะเกิดไม่ทันนะคำศัพท์เนี้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย
2: น้องเมย์ยังอ่อนอยู
1: ่ยังอ่อนอยู
2: ่ยังไม่เกิดด้วยมั้ง
1: ไม่น่าจะเกิดทันเป็นยังไงบ้างแนะนำตัวก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆงงใครเนาะใคร
2: ผมพี่หนึ่งลงก๊อกครับ
1: ครับผมครับพี่หนึ่งลงก๊อกนี่บอกเลยว่าเป็นขาประจำของการโทรหน้าไมค์ด้วยเน
2: าะโอ้โทรทุกวันเลยไม่ก็ได้ออกเลย
1: อ๋อหรอนี่ขนาดโทรทุกวันนะเนี่ยคนไม่โทรทุกวันเขายังบ่นเลย
2: คนไม่ชวนเขาก็บ่นใช่ไหม
1: มีคนบอกว่าคุณครูเมย์ครับมาสมัครเรียนใหม่ครับเนี่ยมีเพื่อนในห้องเรียนเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายเลย
2: คร
1: ับ แล้ววันนี้หนูแต่งตัวดูเป็นครูมากเลยเนี่ย
2: แต่งตัววันนี้ภูมิฐานมากเลย
1: อ่านข่าวมาจ้า
2: แต่งตัวมากเลย
1: อ่านข่าวมาจ้าก็เลยต้องมาแบบว่าเรียบร้อยนิดนึง
2: จ้า
1: แต่พื้นนิสัยไม่น่าใช
2: ่นิสัยก็
1: เรียบร้อยเรียบร้อย
2: มีร้านก็เรียบอ่ะนะ
1: เฮ้ยไม่เอากันดิ
2: เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ
1: วันนี้ผลงานเพลงที่แนะนำคือเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงตั้งแต่ผมยังละอ่อนน้อยอยู่ครับ
1: หรอเพลงอะไรล่ะ
2: เพลง30ยังแจ๋วของพี่ยอดรักสลักใจครับ
1: 30ยังแจ๋ว
2: คร
1: ับโอ้ยเนาะเรียกว่าทุกเพลงทุกเวทีอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมีวงมาเล่นนะเนาะเพลงเนี้ยเนาะ
2: ครับครับ
1: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้แค่เดีย
1: วไม่ต้องมอบแล้วไม่ต้องมอบแล้วหมดเวลา
2: คร
1: ับ
2: คร
1: ับ
2: คร
1: ับ ล้อเล่นล้อเล่น
2: คนเดียวก็ได้กัน
1: เย้พูดเล่นมอบให้ใครมอบให้ใครเป็นพิเศษ
2: ก็มอบให้สาววัย30ทุกคนนะครับที่ยังมีหัวใจแบบไงยังหัวใจที่แบบว่าคึกคืนอยู่ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับ 30ยังแจ๋วนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
2: ดูแลตัวเองด้วยครับน้องเมย์
1: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่เริ่มสนใจสุขภาพของตัวเองนะคะให้ Heal Life ดูแลหัวเข่าของคุณค่ะ Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าค่ะแค่จะออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นเดินลงบันไดเนี่ยน้องบางทีมันก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวให้มากขึ้นนะคะมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยซับพอร์ตรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะนี่เลยเขามีแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะออกแบบมาเพื่อช่วยลดรับภาระเกี่ยวกับข้อเข่าเพราะว่าเวลาเราเดินขึ้นเดินลงเนี่ยเข่าของเรามันจะมีการเสียดสีใช่ไหมถ้าเรามีหัวเข่าเดียวอ่ะจะให้มาแบบใช้เราก็ต้องถนอมนิดนึงนะคะด้วยการมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าซับพอร์ตนะไม่ให้มันเจ็บจนเกินไปไม่ให้มันสีกันจนเกินไปนะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ชิ้นนะคะรวมทั้งหมดก็เป็น4ชิ้นในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบสนใจโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้อยากจะให้ทุกคนกินผักนะคะก็เลยให้น้องไมล์เนี่ยมาแจกแครอทให้กินซะหน่อยเด็กดอยใจดี

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุก

0: จรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ได้เวลากอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองแล้วแล้วก็แน่นอนค่ะมันคือตัวหนูเองนี่แหละที่ควรให้กำลังใจตัวเองมากๆเลยช่วงนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเจอศึกหนักเยอะแยะความกดดันต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่เป็นไรใครที่เจอเหตุการณ์สถานการณ์เดียวกันนะคะก็ถือว่าเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะไม่มีวันไหนมีความสุข 100% และไม่มีวันไหนมีความทุกข์ 100% ต่อให้เราเจออะไรเนี่ยเราอาจจะต้องมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆเช่นอุ๊ยวันนี้ได้กินลูกอมและอร่อยจังเลยอย่างเงี้ยนิดเดียวก็ถือว่าเป็นความสุขได้ความสุขในบนความทุกข์ก็เยอะจริงๆบางคนเนี่ยอุ๊ยทุกข์มากเลยแบบว่าเจอปัญหารุมเร้ามากๆเลยแต่เอ้ยมันดันมีเพื่อนที่แบบเข้าใจเรา1คนแค่1คนก็โอเคแล้วนึกออกมั้ยหรือบางคนเนี่ยก็จะมีความแบบอยู่ดีๆก็น้อยใจอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วเราต้องง้อมั้ยเราก็จะงงนิดนึงว่าแบบเอ๊ะต้องง้อไหมนะหรือว่าเขาจะหายเองได้เอ๊ะหรือว่าเขางอนเราเรื่องอะไรเราไปทำอะไรให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีประเภทนี้อยู่บางทีมันก็ปวดหัวอยู่นะนะคะอ่ะมาช่วงนี้นะคะสาระดีๆนะคะช่วงนี้บอกเลยว่าอัตราการเกิดของเด็กไทยเนี่ยอยู่ในภาวะวิกฤตเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าเกิดน้อยกว่าตายอ่ะคนตายเพราะตอนนี้เนี่ยเฮลตี้ของเรามันดีมากเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะต่ำสุดเนี่ยคือเราจะมีอายุยืนยาวอยู่ประมาณที่75ปีใช่ไหม75ปีเฉลี่ยนะของคนทั้งประเทศอ่ะนะแต่ว่ามันก็ต่อเนื่องมาหลายปีแต่ในปีแบบ68ที่ผ่านมานะคะอัตราการเกิดใหม่เนี่ยมีเพียง 416,000 คนประมาณมันน้อยมากนะคะมันไม่เพียงพอเพราะว่ามันจะต้องมีการทดแทนจำนวนประชากรในอนาคตด้วยมันสะท้อนถึงอะไรรู้ไหมสะท้อนถึงโครงสร้างสังคมว่าอนาคตเนี่ยจะมีผู้สูงวัยมากขึ้นคนดูแลจะน้อยลงนั่นแหละประเด็นพอผู้สูงอายุเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะคุณหมออะพยาบาลอะพอไหมอะนะสถานการณ์ตอนนี้สถิติแบบโอ้โหแนวโน้มตอนนี้นะคะก็คือคนจะมีลูกน้อยลงเรื่อยๆนะคะสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยที่คนไม่ค่อยยอมมีลูกกันน่ะเพราะอะไรบ้างลองถกเถียงกันสินะคะมาดูซิว่ามันใช่หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันมีค่าครองชีพค่าเลี้ยงดูค่าการศึกษามันสูงนะเพราะเดี๋ยวนี้เด็กก็ต้องมี2ภาษามีการเรียนพิเศษมีการเรียนคือเลี้ยงได้กับเลี้ยงดีไม่เหมือนกันคุณผู้ฟังเลี้ยงได้ใครๆก็เลี้ยงได้ทุกคนมีลูกได้เลี้ยงได้ปกติแต่เลี้ยงให้ดีมีคุณภาพอ่ะเด็กคุณภาพอย่างประเทศไทยเนี่ยมีใครมีน้องเนเน่ใช่มั้ยคุณภาพเห็นมั้ยพูดอังกฤษก็คล่องเล่นดนตรีก็เก่งไปเลยทางใดทางหนึ่งมีน้องอีกคนนึงที่เขาอะไรนะเป็นน้องวิจัยอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของผู้พิการทางการได้ยินน่ะน้องคนนั้นน่ะเขาสามารถใช้กระดูกหลังหูอ่ะน้องเขาวิจัยนะน้องเขายังเด็กมากๆเลยประมาณ90ขวบเนี่ยประมาณเนี้ยวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกหูพอเอาเครื่องตัวนี้ไปแตะเนี่ยจะสามารถทำให้ได้ยินเสียงได้ชัดขึ้นสามารถพูดออกเสียงได้เลยนะจากปกติคนที่ไม่ได้ยินเสียงจะออกเสียงไม่ได้ก็คือเขาจะเรียกว่าคนเป็นใบ้ถูกไหมหรือผู้พิการทางการได้ยินแต่ว่าคำว่าเป็นใบ้นี่สำหรับเราอะแรงมันเป็นคำที่ไม่ควรใช้นะคะก็จะมีเด็กคุณภาพแบบเนี้ยเรื่อยๆนะคะดังนั้นอธิบายให้เห็นภาพชัดๆว่าเลี้ยงได้กับเลี้ยงดีไม่เหมือนกันความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนาะเดี๋ยวนี้น้ำมันก็ขึ้นไฟฟ้าอะไรขึ้น

ขึ้นหมดเลยนะหมูเหมือขึ้นหมดเลยนะคะแม้กระทั่งดอกไม้ดอกมะลิเมื่อวานนี้ก็ขึ้นราคาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่อ่ะเขาจะรู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงทางรายได้ค่ะบางทีเดี๋ยวก็ตกงานเดี๋ยวก็อะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะช่วงโควิดบางทีก็อ่ะมาอีกละตกงานอีกแล้วนะคะไม่มีอะไรมั่นคงเลยแม้กระทั่งคนที่ทำงานรับราชการเองก็มีสิทธิ์เก้าอี้สั่นคลอนได้เหมือนกันสวัสดิการรัฐนะคะบางคนก็ยังบอกว่ายังไม่เพียงพอเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือว่าแบบการลาคลอดเนี่ยยังไม่เอื้อนะคะเพราะว่าบริษัทต่างๆเนี่ยพอรู้ว่าท้องเนี่ยไม่รับทำงานพอรู้ว่าท้องไม่ให้หยุดหรือว่าไม่ให้ชดเชยใครจะไปกล้าท้องล่ะถูกไหมก็อยากจะทำงานเพราะว่าถ้าท้องขึ้นมาหยุดงานขึ้นมาอ้าวไม่มีเงินแล้วทำไงจะเลี้ยงลูกยังไงเลี้ยงไม่ได้ก็ไม่มีลูกดีกว่านะคะขาดแคลนแรงงานในอนาคตคิดสภาพนะอนาคตเนี่ยเด็กๆแทนที่จะมีอนาคตที่ดีมีเด็กเกิดใหม่มาเป็นวิศวะมาเป็นหมอมาเป็นครูมาเป็นตำรวจมาเป็นทหารมาเป็นนู่นนี่นั่นไม่มีแรงงานเราก็จะหายไปพอหายไปทำไงอ่ะก็ต้องไปจ้างคนต่างประเทศเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะทำให้งบของประเทศไทยอ่ะเสียไปโดยใช่เหตุด้วยเหมือนกันระบบสาธารณสุขบำนาญ นะคะผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้มันมีกองทุนมันมีภาษีมันมีต่างๆมีฐานภาษีเนาะมีกองทุนลดลงนู่นนี่นั่นนะคะผู้สูงอายุตอนนี้มันเยอะมากจริงๆแล้วก็ไม่ได้บอกว่าไม่รู้ดิจะทำยังไงดีล่ะมันเป็นวิกฤตที่บอกเลยว่าเด็กเกิดต่ำสุดในรอบ75ปีเลยก็ว่าได้อันนี้อัปเดตแล้วนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาก็ต้องลองดูอะค่ะว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างเราอาจจะต้องเป็นเสียงเล็กๆหรือเปล่าที่ทำให้มันกระพือขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้มีแนะนำผลงานเพลงเข้ามาชื่อเพลงว่าเรียนและงานจากพงศิษฐ์นะคะพี่นันเพชรบุญแนะนำเข้ามาเดี๋ยวเปิดผลงานเพลงนี้ให้เบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะย้ำอีกครั้งนะคะเบอร์แล้วก็อย่าลืมทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้ด้วยเพราะตอนนี้ที่ทิ้งเอาไว้อะไม่ถูกเลยนะคะโทรมาด้วยนะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะกับผลงานเพลงที่คุณเลือกมานะคะกับ1สายหน้าไมค์ตอนนี้มาแล้วสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ผมเด็กชายมีน
0: พี่มีนจ้ะ
3: กระบี่ครับ
0: กระบี่กระบี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอากาศ
3: อากาศอากาศฝนฟ้าคะนอง
0: ฝนฟ้าคะนองเลยเหรอ
3: มีเมฆมากเป็นบางแห่ง
0: มีเมฆมากเป็นบางแห่ง
3: เรือเล็กห้ามออกจากฝั่ง
0: แอบดูข่าวเหรอ
3: ดูข่าวคุณเมย
0: ์ อุ๊ยแล้วทำไมจำบทข่าวหนูได้อ่ะ
3: เราง่ายมึงร่ม

0: ด้วยมึงร่มด้วย
1: เอ็นดูจังเลยจำบทข่าวด้วยนะ
0: แน
1: ่หนูยังแทบจำไม่ได้แล้วนะถ้าไม่พูด
0: อ
1: ่ะอ๋อแต่อันนี้มันเป็นบทของวันพุธวันนี้ไม่ได้อ่านพยากรณ์วันพุธอ่าน
0: ครับจำมาหลายวันเลย
1: โอ้ยขอบคุณนะคะที่ติดตามนะ
0: ครับ
1: น่ารักที่สุดแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่จ๊ะยังไม่นอน
0: นั่งรอนั่งรอคุณเมย
1: ์รอยังไงคะรอหนูนั่งเครื่องไปหาน
0: ั่งรอเดี๋ยวคุยโทรศัพท
1: ์รอหนูจะบอกว่าวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรทุกคนอ่ะโทรให้เบอร์มาพอโทรกลับไปโทรไม่ติดบ้างโทรไม่รับบ้างโทรไปกลายเป็นใครก็ไม่รู้บ้างเนี่ยให้เบอร์มาเยอะมากเลยนะเออพี่สุวัสด์อ่างทองนี่ก็โทรไปก็ไม่ใช่พี่เบิร์ดประจวบโทรไปก็ไม่ใช่อีกแล้วก็มีพี่วาสนาประเวศโทรไปไม่รับโทรไม่ติดเออแล้วก็มีพี่มนัสก็โทรไม่ติดเป็นอะไรกันไม่รู้วันนี้เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น
0: เขาหนกใจแล้วมั้ง
1: คะ
0: ก็นอกใจ
1: น้องใจน้องเมสุกะน่ะเหรอ
0: แล้วคนนู้นไปไหนแล้วก็ปล่อยไปลินเววับเพลวเปล่า
1: เขามาแค่2วันแล้วเขาเลิกแล้วพอดีว่าเขาขอขนมน้องเมสุกะกินแล้วน้องเมสุกะไม่แบ่งน้องพลอยเววับวิวับเววาเขาเลยลาออก
0: วันนั้นยังต้องได้อยู่เลยวันนั้น
1: เหรอไหนชื่ออะไรนะ
0: ชื่อมีน
1: เขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรคนนั้นอ่ะน้องเพชรพลอยอ่ะ
0: นั้นชื่อพลอยอะไรนะ
1: เพชรพลอย
0: เพชรพลอยแวววับแวววาว
1: ไม่ใช่ดิแวววับวิวับแวววาว
0: แวววับแล้วแวววาวจำไม่ได
1: ้ก็แกล้งเล่นไปอย่างนั้นแหละ
0: ครับ
1: อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: พิษรักพิษณุโลกครับ
1: พิษรักพิษณุโลก
0: ครับ
1: ของพี่สีนุ่มน่ะนะ
0: ครับผม
1: ร้องยังไงนะ
0: พี่จอดเพลคอยแม่สาวน้อยในตาสีสู
1: ยังไม
0: ่ลังน้ำเมืองพิษณุโลกโชคในจุ่มไหลกันสวยนิ่งลัง
1: จบยังจบย
0: ัง ต้องจะเป็น
1: มีคำว่าพิษณุโลกยัง
0: ไม่มี
1: มีแล้วเมื่อกี
0: ้มันมีแล้วไม่รู้เหมือนก
1: ันเอ็นดูจังเลยเออนะนี่แหละทำถูกเวลาโทรมาต้องเตรียมเพลงเอาไว้ด้วยมาร้องให้เราฟังกันบ้างนานๆจะโทรติดทีใช่ไหม
0: คุณแม่สอนผมร้องเพลงได้ไหมอ่ะ
1: หนูเนี่ยล่ะจะสอนใครร้องเพลงได้ตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดเลย
0: คุณอยากเรียนร้องเพลง
1: อยากเรียนร้องเพลงแนะนำว่าให้เลือกเพลงที่ชอบมา1ผลงานเพลงก่อนเลือกเพลงนั้นมาพอเลือกเพลงนั้นเสร็จฟังให้เยอะอย่าเพิ่งร้องตาม
0: ครับ
1: ฟังเยอะๆเลยฟังแบบฟังทั้งวันฟังแบบประมาณ3วันฟังอยู่เพลงเดียวฟังวนไปเลยเมโลดี้มันจะอยู่ในหูพอเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเริ่มร้องค่อยเริ่มแกะว่าคำไหนร้องสูงร้องต่ำร้องแต่ละคำเนี่ยมันจะเป็นแบบค่อยๆคำใช่ไหมค่อยๆมีเมโลดี้มาเมื่อก่อนหนูเมย์ก็ร้องลูกทุ่งไม่ได้นะจริงๆไม่ได้เลยแบบไม่ได้เลยคุณครูเขาก็แนะนำมาอย่างมากก็ได้แค่แนะนำจริงๆนะมันหนูไม่ใช่ครูสอนร้องเพลงอะสิหนูก็เลยสอนไม่ได้อะแต่พอจะบอกได้ว่าโอเคเมื่อก่อนเนี่ยเวลาหนูร้องไอ้อย่างเพลงแม่พึ่งเงี้ยหนูก็จะร้องเป็นเอาแบบตอนแรกก่อนนะแบบยังไม่ใช่นักร้องเลยนะหนูก็จะร้องแบบตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายนึกออกปะ
0: ถูกใจไม่มี
1: ไม่หนูจะร้องแบบหาผู้ชายถูกใจไม่มีแต่พอพี่อีกคนนึงเขาบอกอ่ะเขาก็จะบอกหนูว่าให้ฟังดีๆว่าเมโลดี้ลูกทุ่งอ่ะมันจะมีเยอะกว่านั้นเช่นหาอ่ะอ่ะหาอ่ะอ่ะหาอ่ะอ่ะแล้วร้องให้เร็วก็จะเป็นตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายเห็นป่ะหาอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเราฟังบ่อยอะเราจะแกะได้เป็นแบบเล็กๆอะย่อยๆของคำเดียวอะมันจะได้ประมาณ3โน้ตอย่างเงี้ยหาผู้ชายก็จะกลายเป็นหาผู้ชายนั่นแหละเป็นเทคนิคเริ่มจากการเลือกเพลงก่อนค่ะเลือกเพลงให้เหมาะกับเนื้อเสียงตัวเองแล้วก็ฝ

0: ฟังเพลงนั้นเยอะๆแล้วก็ค่อยๆแกะทีละเมโลดี้ได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ลองดูนะลองดูนะแล้วเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าโทรมาแล้วต้องร้องเพลงให้น้องเมย์ฟังด้วยนะ
1: ได้ค่ะ
0: ทวงด้วยนะ
1: ได้ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: พิษรักพิษเสนอโลกครับ
0: ย้ำๆเนาะนะแล้วมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: มอบให้กับน้องเมย์มอบให้กับคุณเมย
0: ์หนูบอกแล้ว
1: มอบให้กับตัวเองแล้วก็มอบให้กับทุกเสียงทุกสาย
0: ครับผมครับ
1: ครับผมครับ
0: ได้เลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยค่ะ
1: ครับผมมาตามได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: ก็ได้นี่เออหูดีได้อยู่น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ไม่ร้องเลยหรอ
1: ไม่ดี
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อายาระอ่ะฮะ
1: และไอ้ละอ่ะ
0: รสชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอ้ละอ่ะ
1: ไอ้ละอ่ะ
0: โอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่มีน
1: นี่ยังก็ได้ยินเสียงคุณเมย์หัวเราะแบบชอบใจเดียวคืนนี้
0: ช่วงนี้เครียด
1: นอนเครียดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคืนอื่นก็ได้
0: ได้ได้
1: ฟ
0: ัง
1: ท
0: ุ
1: กคืน
0: ต้องหัวเราะยังไงนะหัวเราะแบบน้องเมย์หัวเราะยังไงนะไหนหัวเราะให้ดูหน่อย
1: หัวเราะแบบนี้เป็นเอกลักษณ์มันหัวเราะตามไม่ได้
0: อย่างเงี้ยเหรอ
1: ครับผมอย่างนั้นเนี่ย
0: โอเคได้เลย
1: ซึ้งดีแต่ว่า
0: ว้ายนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับผมเช่นกันครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
2: ครับ
0: อ่ะวันนี้มาหลากหลายจังหวัดเลยนะคะพิษรักพิษณุโลกนะคะตามมาด้วยจังหวัดอะไรนะพิจิตรใช่ไหมสาวเมืองพิจิตรนะหนูมิเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็อีก2ผลงานเพลงจริงๆมีคนขออะไรนะลอยกระทงสุโขทัยมาด้วย มันจะเร็วไปไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะคะว่าทันหรือเปล่าถ้าทันเดี๋ยวแทรกให้เลย

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า

ีนะคะชื่อผลงานเพลง รักไม่ไหวแล้วโว้ยนะคะผลงานจากโจอี้ภูวสิทธิ์ค่ะสังกัดจินนี่เรคคอร์ดคำร้องทำนองนะคะคำร้องโดยอาจารย์จารุพันธ์สีม่วงกลางค่ะทำนองโดยภูวสิทธิ์นี่นะเก๋ๆเลยแน่นอนค่ะว่าเรียบเรียงก็ทั้งคู่ช่วยกันนะคะอาจารย์จารุพันธ์กับภูวสิทธิ์นั่นเองค่ะสองผลงานเพลงนี้จะเสิร์ฟให้นะคะต่อเนื่องเลยนะเมื่อกี้มีลอยกระทงสุโขทัยด้วยนะคะจากรวมศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ยิ่งยงยอดบัวงามพี่แพรวาพัชรีนะคะพี่แหม่มพี่มานรำมีคุณโยโย่นะคะสิมนมาศนะคะแล้วก็มีคุณรักรุ่งโรจน์มีคุณสอนเงินเพชรดอนตูมด้วยนะโอ้เยอะมากมาเป็นขบวนน้องเมย์จัดให้แล้วเนาะในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะรักไม่ไหวแล้วโว้ยก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสองค่ะจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสองเพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวในช่วงของเพลงฮิตมหานครช้านะคะสองผลงานเพลงวันนี้เป็นเพลงที่ให้กำลังใจให้เรารู้ว่าคุณยังมีเซฟโซนนะคะมีพื้นที่ปลอดภัยนะคะอยู่ตรงนี้เสมอเลยค่ะพื้นที่ปลอดภัยนะคะจากพิมดามหานครและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะอย่าใจกระจอกจากหนูเล็กกากาในช่วงนี้นะคะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven สองผลงานเพลงจัดให้จ้า

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: ได้เวลาอัปเดตราคายางแล้วค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่81บาทนะคะลงมา1บาทจากเมื่อวานนี้เนาะนะคะคล่องแงะค่ะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท30สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท80สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาทน้ำยาง72บาท40สตางค์นั่นเองค่ะ SMS วันนี้นะคะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าด้วยนะวันนั้นเปิดแล้วกลางดาวเหมือนกันเลยเปิดคู่กันเลยนะ2เพลงนี้นะคะก็จะเสิร์ฟให้แล้วนะจ๊ะมีข้อความทักเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยมีเพลงที่หลากหลายมากๆวันนี้นะคะก็ขออนุญาตทักทายทุกๆจังหวัดด้วยก็แล้วกันนะคะสวัสดีคุณสุดีนะคะนครศรีธรรมราชพี่วอนเมืองการพี่อ้อมสุราษฎร์พี่อเนกสุโขทัยแซกนะคะจากบางแสนพี่อนันต์จากโคราชพี่วาสนาจากประเวศพี่นันนะคะจากเพชรบูรณ์น้องแวนนะคะแล้วก็มีพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะน้องแวนตอนนี้เขาอยู่นครปฐมแล้วนะนะคะแล้วก็พี่มนัสนะคะนครศรีธรรมราชลุงเจจากเชียงรายพี่วินัยจากสตูลพี่เบิร์ดประจวบนะคะพี่ฉลาดจากจังหวัดเลย

0: เลยพี่วิทยาจากศรีสะเกษพี่บอลวีทุ่งสงนะคะแล้วก็มีพี่มินกระบี่ยังอยู่แม่ก็ไม่ลงพี่หนึ่งลงก๊อกนะอ่ะช่วงนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานที่แนะนำเข้ามาเหมือนกันจากพี่วินัยจากจังหวัดสตูลนะคะกับผลงานเพลงนี้เต๋าสมชายครับหลงทางอันนี้บอกหนูใช่ไหมเป็นหนึ่งคนที่จอดรถก็หารถไม่เจอขับไปไหนก็ไม่รู้ตัวเองอยู่ที่ไหนจะต้องมี GPS ตลอดเวลาหลงทางตลอดเลยเหมือนกันอ่ะผลงานเพลงนี้จัดให้นะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับในช่วงของฮิตมาราธอน3เพลงเริ่มต้นฮะทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอาทิตย์ละวันของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รอพ่อรักนะครับน้องวีระดาวงเทวันผิดรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มกราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายทาง Facebook Live นะฮะ LTM FM 95ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่บุญญากรพี่เออิทิรานะฮะคุณพี่พึ่งน้อยใช่ไหมครับสวัสดีครับขอเพลงงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุทธิราชนะฮะพี่เอขอกำลังใจใช่ไหมครับผมนี่แล้วก็พี่พิเทวัตรหนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกพี่สุฮอเกนบูมพี่จรัสนะครับพี่สุนีพี่สว่างน้องลิซ่านะครับทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บางปลาพี่ขนองนะครับพี่นารีเนตนะครับขอเพลงงานวัดบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พี่สมคิดนะครับพี่วิชัยพี่รามิดา

0: านะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณนะตอนนี้ด้วยส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะฮะพี่ทาง4689400สวัสดีนะฮะไปถึงพี่สังทองสีสายขอเพลงฟังดูง่ายๆของวง Silly Fools นะฮะนี่แล้วก็สวัสดีไอ้กว้างนะครับไอ้กว้างไอ้มิตรชัยไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายครับพี่ไกรวุฒิเช่นเดียวกันนะครับพี่สังสุราษฎร์นี่ตอนนี้ฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม022481366ครับน้องเมย์นะฮะรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้ป่ะในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ถึงถามว่าไลฟ์หรือเปล่าถ้าไม่ไลฟ์ไม่อยากพูดไลฟ์ต้องพูด

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้บทเพลงจากพี่เท่อุเทนพรหมินนั่นเองนะฮะวิชามานอ่ะทักทายไปถึงทุกท่านด้วยนะครับพี่นุชเจริญเข้ามาแล้วนะครับน้องแบมนะฮะพี่สมคิดครับพี่แองเจลทุมหรือว่าตุ้มไม่แน่ใจน่าจะตุ้มมั้งนะครับสวัสดีครับบอกว่าเจอน้องเพชรครั้งที่3ค่ะพี่สุชาตินะครับสวัสดีครับน้องลิซ่าบอกว่าพี่เท่ถูกต้องเลยนะครับพี่พินโยพี่น้องนุชนนครสวัสดีครับพี่สมคิดพี่พิสารพี่วีรศักดิ์หรือว่าบอนวี่นะครับมาแล้วมาแล้วมารายงานตัวแล้วเหมือนเดิมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณเพชร
3: สวัสดีครับคุณพี่วาสนา
4: จ้า
3: สบายดีนะครับ
4: สบายดีจ้าก็ฟังเพลงทั้งวัน
3: ทั้งวันเลย
4: ฟังเบียงนู่นแล้วก็ฟังเช้าไปวันฟันแบบไม่หยุดอ่ะ
3: จริงเท่าอันนี้แสดงว่าเป็นทั้งยี่ฟังทั้ง24ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับเนี่ย
4: ใช่จ้า
3: อุ้ยขอบพระคุณมากมากครับแล้วเอาเวลาตอนไหนไปนอนครับ
4: ง่วงเมื่อไหร่ก็หลับเลยหลับไปก็ตื่นมาก็ฟังต่ออ
3: ๋อหลับไปแล้วก็ฝันไปแล้วก็ตื่นมาก็ฟังต่อเลยใช่ไหมฮะ
4: จ้า
3: ได้ครับแล้ววันนี้พี่วาสนาจะฟังเพลงอะไร
4: เพลงของเมธิชาจ้าโอ้ดวงใจ
3: ได้เลยครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: ทุกเสียงทุกสายทั้งน้องหลังไมค์แล้วก็น้องเพชรแล้วทุกคนที่ฟังเอฟเอ็ม95ค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับผมพี่วาสนาขอบพระคุณมากๆนะพี่เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: จ้าขอบคุณมากจ้า
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
3: ครับผมนะฮะคุณพี่วาสนาจากประเวศนั่นเองนะครับฟังเพลงกันต่อฮะสายชิลฮิวใจครับโอ้ดวงใจ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

จบไปนะฮะ2เพลงท้ายชั่วโมงครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจากวงไฮร็อกนะฮะกระจกร้าวครับเมื่อกี้นี้แล้วก็ต่อมากับบทเพลงเงาจากวงกางเกงนะครับตามคำขอนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุธิราช featuring Dot Toy นะฮะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่กุ้งนะครับแล้วก็เพิ่งดู MV เมื่อกี้นี้ก็อ๋อคิดถึงน้องวิเลยนะครับใครที่อยากเจอน้องวิน้องวิรดานะน้องสาวคนสวยของพี่กุ้งนะครับลองไปดูใน MV งานวัดบ้านเราดูนะครับผมทำได้ดีมากๆเลยนะฮะหงแล้วก็หงฟ้ากับสมหวังนะฮะสมหวังนะครับนี่จัดไปพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับแล้วก็คิดถึงบ้านเกิดคุณไอ้กระชัยศรีวิชัยครับทักทายครับไปถึงพี่เอ็ดดี้โคราชมาลองมาเลงนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่ามือสั่นอย่าสะยาสั่นเยอะมาโคราชยินดีต้อนรับนะครับก็สองสามวันก็ที่ผ่านมาก็อยู่กับพี่เอ็ดดี้นั่นแหละอยู่ที่โคราชนะฮะนะฝากสวัสดีพี่เดียด้วยนะฮะต้องไปล้างแค้นเราเล่นเราเล่นนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สาวขามพี่สุวรรณีคุณพี่บุญเรือนนะฮะแล้วก็น้องลิซ่านะครับสวัสดีครับพี่วันวิสาวันนิสาด้วยนะครับน้องชินกรขอเพลงนิดหน่อยครับนี่พี่จุ๊บแจงครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ผมมีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือสบู่สมุนไพรสุกสกินนะครับเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกาย

้ล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยกลิ่นลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมป้าตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: โดยเพชรพุ่มขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงเมื่อกี้ก็บทเพลงจอกชีวิตก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังจอกกันก่อนบทเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะจากคุณพี่หลิวอาจารยานั่นเองนะครับเพลงชื่อว่าอะไรนะขอดูสิพี่เสือจ๋านะครับเป็น cover version นะครับสังกัด music DD นะฮะคำร้องทำนองเรียบเรียงอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้เขียนบอกมานะครับไม่รู้ว่าใครแต่งใครเรียบเรียงนะครับอ่ะแต่ก็จัดไปถ้าใครชื่นชอบเพลงแนวนี้นะฮะแหมเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ามีโซโล่กีตาร์แบบหนักหน่วงมาก ชอบฮะนักกีตาร์ฮีโร่นะครับในช่วงของจอกชีวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะฮะน้องลิซ่านะครับแล้วก็พี่พิทธวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่รวิภาแล้วก็น้องณัฐพงษ์นะครับพี่สุนีแล้วก็พี่สาวคามคุณแม่บุญเรือนนะแล้วก็พี่ทุ่งบ้านไร่น้องชินกรสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่เอลาวันด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีจ้าฝนลาดยางแล้วทางตะโกชุมพรจ้านะครับอ่ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับช่วงนี้ก็นั่นแหละหน้าฝนจริงจังเลยนะครับแล้วก็คุณผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เพชร
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ขอฟังเพลงสัญญาของสายยันของสตรีดวงสว่างเลยครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะครับอันนี้ชื่อว่าน้องวิทยาใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
1: น้องวิทยาโทรมาจากที่ไหนครับ
2: โทรมาจากศรีสะเกดมาจากอำเภอคูขันธ์บ้านแพงจังหวัดศรีสะเกดครับ
1: จากศรีสะเกดนะครับผมแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับยังไม่หลับไม่นอน
2: ผมนอนหลับแล้วตื่นมาก็ได้ยินเลยมาโทรต่อครับ
1: อ๋อหลับไปแล้วแล้วตื่นมาพอได้ยินก็เลยโทรศัพท์มาหานะ ขอบคุณมากๆเลยครับบทเพลงสัญญาเมื่อสายยันนะครับ
2: ครับผม
1: จำสโลแกนของเราได้ไหม
2: จำไม่ได้ครับ
1: จำไม่ได้เดี๋ยวพูดตามผมนะ
2: ครับผม
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิงห์
2: แบรนด
1: ์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยรา
2: และไอ้อัยราร
1: สชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอ่าฮ่า
2: อายาราอา
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับ
2: คร
1: ับ
2: เดี๋ยวมอบเพลงนี้เลยได้ไหมครับมอบให้เพื่อนผม
1: ได้เลยครับอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
2: ครับมอบให้ลุงมาเช

0: Entschuldigung, Sorgestern und Lamlasse, das sind mal Fälle, wo kann man hin, also nochmal Fälle, zusammen aus, das heißt, was an dem Tag, das los, das haben wir noch so lang, wo ich jetzt an immer lang, nun, wo kann man hin, nur mal um die, zusammen, da bin, zusammen, da an, das wird vorher, ist das hingerung, sondern ja, über andere Sau, nicht jemand, wo alles, das ist es, geht nur, ich hab,
1: เดี๋ยวพี่วิทยา
0: อะไรครับ
1: ตะกี้ผมฟังไม่ทันขออีกรอบได้ไหมฮะรอเล่นนะครับขอบคุณมากครับผม
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ครับเออนะฮะจัดไปไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะฮะทั้ง4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้นะฮะสัญญาเมื่อสายันครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: ครับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไป4เพลงสัญญาเมื่อสายันนะครับจากคุณอาสันติแล้วก็สัญญาก่อนลาครับพี่ตัวสรัญญูแล้วก็พี่น้ำพึ่งนัทธิกานะครับน่าจะเป็นประกอบละครอะไรนะมอลักลูกทุ่งใช่ไหมครับแล้วก็สัญญาบ้านทุ่งนะฮะบทเพลงจากน้องวิรดานั่นเองนะฮะแล้วก็นิรันดรนะครับพี่ต่ายอรทัยนะจัดไปทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่ครับแล้วก็พี่แก้วมณีพี่นันทาพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีครับบอกว่าตอนนี้ที่บ้านฝนตกหนักมากพายุก็ไปแล้วเมื่อคืนตกถล่มเลยสวนมีแต่น้ำตอนนี้ก็ยังตกหนักทั้งวันอีก 100% เลยนะครับพี่ใจรัตน์นะครับสวัสดีฮะพี่เอกสินมิสเตอร์เอ็ดดี้นะฮะมิสเตอร์เอ็ดดี้ยังอยู่นะมิสเตอร์เอ็ดดี้พรหมินใช่ไหมฮะเห็นไปร้องเพลงโกหกหน้าตายอยู่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงฮิตมหานครชาร์ตกันนะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์

0: ไวส์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158ก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้มือที่3ครับจากพี่ทัศน์ณตะกั่วทุ่งสวัสดีไปถึงพี่เดียฮานี่สไปซี่เกิลนะฮะเป็นหมอเป็นยังไงบ้างจ๊ะสบายดีไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอีกสักสองสามเดือนเจอกันนะฮะเตรียมเลย สวัสดีพี่นันทานะครับแล้วก็สวัสดีพี่จรัสนะครับพี่จิตติวันพี่อาทิตย์นะครับช่างแจ็คเทวาพี่จงพี่ชยุทธนะครับพี่จุนศรีภาชานะครับพี่ดวงใจนะฮะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่ทิติน่าด้วยนะครับพี่บรรเทาสวัสดีครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้

พิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงฟังเพลงกันแนวยาวไปทั้ง4เพลงนะ4เพลง2ภาคไปก่อนนะครับมีสาวเหนือแล้วก็สาวอีสานนะครับสาวเหนือคือจะไปนี่น้องเก๋วันทการนะฮะแล้วก็ไว้ใจได้กานะครับบทเพลงจากปิลันนาคมินนะฮะแล้วก็2เพลงเมื่อกี้นี้น้องสแน็คมักปะล่ะนี่มิสแกรนนะน้องสแน็คนะครับแล้วก็สตอรี่ขี้เหงานะฮะจากน้องแบมไพลินทั้ง2ท่านเลยมิสแกรนหมดเลยนะฮะนักร้องด้วยมิสแกรนด้วยนะฮะอ่ะทักทายกันหน่อยครับไปถึงทุกคนที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะพี่เกษมพี่ประสิทธิ์พี่แกนจุฬาภรณ์พี่เต้พี่จารัตพี่รัตติยาพี่อารมณ์พี่สาวขามพี่สุวาลัยนะครับสวัสดีครับผมพี่สุภัทราบอกว่าฝนตกอากาศเย็นมากๆค่ะสาวร้อนพี่บูนค่ะพี่เรดมี่นะฮะพี่เดียฮานี่มาดามสไปซี่นะฮะพร้อมเสมอจ้าคิดถึงนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะครับว่าวันนี้นัดแก๊งสาวๆใช่ไหมนัดแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปแห่งแคนเบรานะฮะอ่ะก็โชคดีนะฮะจะมีคนตัวเล็กๆพูดทั้งวันทั้งคืนอ่ะคนนั้นยังไงก็ไม่เป็นไรนะเป็นเพื่อนกันฟังเขาด้วยฝากดูแลด้วยละกันนะครับแล้วก็พี่เจริญครับพี่วิวัฒน์ NT นะฮะอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าภาคเหนือไปละภาคอีสานไปละมาภาคใต้กันบ้างครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องลืมความหมายในทุกวันของคุณ

0: ด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่างรสแท้กาแฟไทยไว้ไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นะครับทั้ง4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นนุ้ยเวนครกจากพี่นุ้ยสุวินาแล้วก็เวนครกร็อกเกอร์นะครับจากพี่บาวีแล้วก็ฟิชเชอริงน้องต้นข้าวอาสยามนะครับคอยน้องใต้ต้นโดนนะฮะ MC2 แล้วก็คุณก๊อตนะฮะก๊อตเมฆลาเนาะแล้วก็น้องๆ นะฮะจากวงแมมแมมทั้ง4เพลงเจาะๆสนุกๆ กันไปนะครับทักทายไปถึงทุกท่านครับพี่อุดรครับโดยสบายดีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เจริญพี่ CEO สวนยางพี่สุวรรณีพี่สุภาพรบอกว่าอุดรอากาศดีตัดยางเสร็จจะดูไลฟ์ได้นะครับผมได้เลยนะฮะขอบคุณมากๆครับพี่เยเฮอร์มาแล้วสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

ลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะฮะจบไปครับตามคำขอเลยครับเพลงนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับสวัสดีพี่ก้านกล้วยนะพี่นันทาพี่ลำดวนนะครับผมพี่ประยงนะฮะแล้วก็ใครอีกขอดูซินะพี่มาลีนะครับสวัสดีครับพี่สาครบอกว่าสวัสดีค่ะกรีดยางค่ะไม่ค่อยได้ทักนานแล้วแต่ฟังตลอดเปิดตลอดพกไปด้วยตัดยางไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะอ่ะวันนี้ก็เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับตีสองถึงตีห้ากับผมเป็ดพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็ดพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ขอใจแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ปี52นาทีวันนี้เช้าวันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่14ใช่ไหมวันนี้ให้ทำไมดูงงๆวันนี้วันศุกร์นะคะที่แน่ๆคือวันศุกร์แน่นอนค่ะเดือนสิงหาคม2500 69 12 13 14

ถูกแล้วนะวันนี้ศุกร์14สิงหาคมนะคะก็มาแจ้งกันค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะวันนี้ตื่นเร็วค่ะเสียงก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้แบบเหมือนกับวันก่อนหน้านะเมื่อวานรู้สึกคือถ้าตื่นประมาณ 04:00 เนี่ยเสียงก็จะฟังออกว่าอ๋อเพิ่งตื่นใช่ไหมแต่ถ้าตื่นเร็วเสียงก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เจ็บคอมากตื่นขึ้นมากินฟ้าทลายโจร3เม็ดนะคะมันรู้สึกคอแบบสากๆน่าจะโดนฝุ่นเยอะเนาะก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะสำหรับใครที่ตื่นเช้านะคะทุกวันทุกวันทุกวันค่ะเขาบอกว่าความง่วงความเหนื่อยล้าความอะไรต่างๆนี่นะคะอย่าฝืนนะคะช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดก็ระบาดด้วยนะเป็นไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะหวัดใหญ่กำลังระบาดค่ะก็ให้ดูแลสุขภาพกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทักทายชาวเฟซด้วยค่ะที่เข้ามาทำไมวันนี้น้อยจังเลยอ่ะตัวเลขเรานิ่งอยู่ที่97คนนะคะใช่ไหมยังไงสวัสดีพี่นิรันดร์นะคะขายหมูปิ้งอยู่ไม้ละ5บาทหน้า CJ บ้านแก่งชีวิตต้องสู้ลูกเรียนพยาบาลปี1โอ้โหเยี่ยมมากสู้ๆนะพี่พี่นิรันดร์นะคะลูกสาวเรียนพยาบาลอยู่ปี1ก็อดทนเนาะ4ปีก็จะยิ้มได้ยิ้มออกนะคะสวัสดีพี่ปูนะคะถึงจุฬาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่มาลีพี่ทัชชัยนะคะจากจังหวัดแพร่26องศาค่ะพี่แขกสุทธิรัตน์พี่ติ๋มพี่ลมพี่ปาโมดผู้วงจากตราดพี่วันนีวงสามัคคีค่ะพี่หญิงดีกับพี่สนจากสตูลพี่วันนีล่าสวยมาเจอกันอีกแล้วใช่ค่ะพี่ดอกไม้พฤษภาฟ้าลิขิตก็มาเจอกันเนาะตู้ฝ่าไปด้วยกันคนหลังเขาค่ะแล้วก็พี่สัตสีมาสวัสดียามเช้าลุงต่อยสวัสดีนะคะหัวเราะทั้งน้ำตาคืออะไรคะลุงต่อยตื่นเช้ามาก็หัวเราะทั้งน้ำตาเนี่ยเนาะแล้วก็ใครอีกใครอีกที่พักทักทายเป็น396แล้วนะคะ399ละเมื่อกี้ตัวเลขมันนิ่งอยู่97คนน่ะถ้ายังไม่เพิ่มเข้ามาถึง99เนี่ยก็จะสวัสดีลารายการละแต่ตอนนี้มันมาเป็น400กว่านะคะมากันพรับๆเลยสวัสดีพี่กุ้งค่ะพี่สมพรจากโคราชลุงจรูนพี่แมมโพไหวพี่นิลมัยนะคะพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะคะพี่รัตยาค่ะพี่สุภกิจตื่นตีสี่ทุกวันมาเปิดร้านขายของตลาดสดฟังทุกวันด้วยเนาะใช่ไหมคะแล้วก็พี่หนูคำเพงคุณหลานหนูพินโคชนุษสวัสดีนะคะเจเล็กขนมกะหรี่ปั๊บเดี๋ยวนะเจเล็กกะหรี่ปั๊บที่ไหนนะโอ้ทำไมลืมพี่สะอาดค่ะพี่สะอาดจำปาทองนะคะพี่โอเอ็มเอโอโอโอเรียกชื่อประมาณนี้เนาะน่าจะเป็นต่างชาติเนาะหายไวๆค่ะน้องสีจริงๆอาการแค่นี้แหละมันสากคอรู้เลยว่าจะเจ็บคออีกแล้วโดนฝุ่นเพราะว่ารื้อบ้านค่ะแล้วบ้านเนี่ยมันจะมีตัวอันเนี้ยตัวแมงอ่ะที่มันมีฝุ่นเกาะอยู่อ่ะตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นแบบเป็นฝุ่นธรรมดาแต่ว่าไอ้ฝุ่นเนี่ยมันพันตัวแมงอยู่ข้างในนะเนี่ยระวังนะคะตัวเนี้ยนำพาฝุ่นมันเยอะมากเลยอยู่ในบ้านนะคะสวัสดีคุณพี่อ้อมนะคะทักทายจากเชียงรายค่ะอ้อมหรืออ๋อมกันนิกาอ่านได้หลายอย่างชื่อเนาะคุณออมคุณอ้อมคุณอ๋อมคุณอ๋อมเป็นไปได้ไหมชื่ออ๋อมAOM จากเชียงรายนะคะพี่กุศลฟังอยู่สงขลาค่ะพี่สริญญาคุณย่าป้ายแดงอยู่อ๋อ122 102 448ตอนนี้พี่นงนุชแนนครสวัสดีนะคะใครอีกพี่สีวายกาลเกตค่ะพี่เอกลินหรือน้องเอกลินดำทองนะคะขอบคุณพี่แหม่มนะคะเดี๋ยวลงใต้จะไปหาพี่แหม่มเนี่ยกำลังจะลงใต้นะคะตอนนี้อยู่กรุงเทพวันนี้อยู่กรุงเทพเดี๋ยวจะลงใต้

ไอ้วันนี้เดี๋ยวแท็กหาพี่แมมพี่แมมอยู่ตลาดโพหวายสุราษฎร์เนาะหน้าแวะนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะจริงๆอยากจะแวะตั้งหลายที่เนาะอยากจะแวะบ้านที่กำพูก็อยากจะแวะเนาะก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยนะถ้าเราผ่านเพชรบุรีเมื่อไหร่จะแวะสวัสดีปีใหม่พี่กำพูกับพี่รัชนีนะคะแต่ว่าไม่รู้จะแวะตอนไหนอยู่เนี่ยกำลังคิดอยู่นะคะอยากจะแวะจังเลยเราคิดถึงมากนะคะเพราะว่าพี่กำพูกับพี่รัชก็พี่โตพี่รัชก็เออร์ลี่แล้วนะคะก็ไม่ได้เจอกันที่อสมทนะคะเจอกันครั้งล่าสุดสุดท้ายเลยเนี่ยเฮ้ยนานมากอ่ะไม่ได้เจอเลยก็แอบตามพี่เขาอยู่ในเพจกำพูรัชนีเหมือนกันนะคะเออก็กะว่าตั้งใจว่าจะแวะแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะได้แวะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็ลองดูนะคะพี่โสภาอยู่นครนะคะฟังทุกหัวรุ่งเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงเอาวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะลืมบอกสายไป022481366นะคะ022481366ค่ะสวัสดีคุณเจ๊เอนะคะอีก2วันรวยนะคะค่ะพี่แม่บอกว่าแวะน้องยินดีที่ตุดเลยพี่ลำพันธ์จากอุตรดิตถ์นะคะเนื้อตุ๋นจากมีนบุรีก็ฟังทุกวันพี่ชลลี่จากเกษตรพี่สวรักษ์มาอาจเลิศพี่ลำพันธ์จากศรีสะเกษพี่จะหลับหัวเราะอะไรไม่ทราบนะคะพี่ลำพันธ์นำสกุลแจ้งเชื้อขำมานะคะพี่กุ้งนี่ชักไปแล้วเนาะพี่โคมฤทธิชัยพรมทองพี่ประสิทธิ์ตัดยางอยู่ที่บ้านทุ่งไม้ไผ่แล้วก็พี่พิมพ์พาพรพี่อ้อยนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะกรมอุตุเตือนฝนหนักต่อเนื่องเลยค่ะทุกภูมิภาคกรุงเทพก็จะโดนถล่มอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ที่กรมอุตุประกาศขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะวันนี้ภาคเหนือจะมีฝน 60% ของพื้นที่ค่ะจะหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนน่านและตาก3จังหวัดนี้นะคะน่านแม่ฮ่องสอนตากนะคะภาคเหนือภาคอีสานก็ 60% ของพื้นที่เช่นกันจะหนักอยู่ที่บริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลาง 40% ของพื้นที่หนักสุดอยู่แถวสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่จะหนักอยู่แถวนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 40% นะคะส่วนมากก็จะอยู่แถวชุมพรสุราษฎร์และนครฝั่งตะวันตกหนักหน่อยนะคะ 60% ของพื้นที่ส่วนมากจะหนักอยู่ที่ระยองระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะกรุงเทพก็ไม่เว้นนะคะวันนี้ 60% เหมือนกันนะคะแบบมีอุณหภูมิต่ำสุด26องศานี่คือพยากรณ์อากาศประจำวันให้ทุกท่านได้มีการเตรียมรับมือเนาะสำหรับในวันนี้นะคะพี่สีไม่มาที่ห้องส่งแล้วเหรอครับก็ช่วงนี้ยังไม่ไปนะคะเพราะว่ายังติดภารกิจอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเอาจริงๆสัญญาณดีไหมคะสัญญาณดีไหมลุงจรุนบอกไม่กลัวหรอกครับข้าวในนาตายหมดแล้วเอ้ามันแล้งเหรอคะนี่ไงเขาบอกว่าตากจะตกหนักเลยอ่ะเออนะคะหัวเราะทั้งน้ำตาพี่อารมณ์บอกนะคะไม่ทักผมเลยน้อยใจแล้วพี่สมนึกโอ้โหพี่สมนึกแก้วผมไม่ทักเนาะเนี่ยก็อาจจะมีทักบ้างไม่ทักบ้างนะคะแต่ว่าดูอยู่ทุกท่านว่าใครที่จะเข้ามาทักทายตลอดเช้าวันนี้นะคะน้องเมย์สายยังว่างอยู่นะ022481366นะคะ022481366ค่ะใครจะเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะบอกข่าวเล่าความได้เลยผู้ใหญ่รุ่งจังหวัดตราดสวัสดีด้วยนะคะผู้ใหญ่รุ่งเรืองบุญยเชษบุญเชษนะคะเข้ามาทักทายกันเดี๋ยวดูไลน์น้องเมย์นิดนึงนะคะช่วงรอน้องโด่งด้วยจริงๆช่วงนี้ก็มีข่าว

อนข้างเยอะเนาะข่าวเพียบแต่ว่าหลายท่านก็ติดตามกันอยู่แหละเนาะติดตามกันอยู่เอ๊ะใครทำอะไรที่ไหนยังไงอย่างนี้นะคะบางท่านก็บอกว่าก็เสพข่าวบางทีมันก็หนักอยู่นะโดยเฉพาะข่าวการเมืองข่าวสังคมข่าวอาชญากรรมมาพร้อมกันทุกวันนะแล้วก็บางข่าวก็ทำให้เครียดหนักมากนะคะบางทีหลายคนก็บอกว่ามันก็เกิดกับครอบครัวของตัวเองก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงก็ต้องคือบางเรื่องเราก็ต้องทำใจเนาะทำใจกันเยอะมากนะคะนี่อย่างล่าสุดเนี่ย มีเรื่องของสายเห็ดนะชาวบ้านคือต้องเตือนกันตลอดช่วงหน้าฝนนะคะเมื่อวานนี้ก็มีอีกคู่หนึ่งค่ะเป็นผัวเมียกันถูกนำส่งโรงพยาบาลหลังจากมีอาการอาเจียนเวียนหัวท้องเสียรุนแรงนะคะเพราะว่าไปเก็บเห็ดจากในป่ามารับประทานอีกแล้วที่บ้านสวายสอตำบลตูมใหญ่ค่ะอำเภอตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสองผัวเมียถูกนำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนปวดท้องหนักมากท้องเสียรุนแรงจากการกินแกงเห็ดที่เก็บมาจากปากข้างบ้านนี่แหละนะคะก็ เห็ดเนี่ยมันลักษณะคล้ายกับเห็ดเผาะตรงเจอตรงคันนาใกล้บ้านเขาบอกว่าก็ได้มาสักประมาณ10ดอกเนาะเอามาให้ภรรยาทำกับข้าวเป็นเมนูเช้าก็นั่งกินกัน3คนกินไปประมาณสัก15นาทีเวียนหัวแล้วก็อาเจียนรุนแรงภรรยาก็รีบให้เพื่อนบ้านพาส่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่าใกล้บ้านที่สุดยอมรับว่าเห็ดป่าโอ้โหมันขึ้นมาเป็นดอกเห็ดจริงๆอันเนี้ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นพิษเพราะว่ามันคล้ายกับเห็ดเผาะนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นลักษณะแกงเห็ดผสมกับเห็ดรวมอย่างอื่นด้วยนะคะก็ภรรยาได้กินไป2ชิ้นก็เกิดอาการเหมือนกันแต่หยุดกินพอกินปุ๊บ2ชิ้นเวียนหัวทันทีก็หยุดแต่สามีกินเยอะกว่านะคะทำให้อาการสุดกว่าคนอื่นนะคะนี่เกิดอาการแบบนี้ก็เป็นเห็ดพิษนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวให้พักโรงพยาบาลไปก่อนจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะคะดูแลอาการตอนนี้คุณหมอก็เลยเตือนนะคะว่าให้ระมัดระวังการเก็บเห็ดป่าอย่างเข้มงวดเอามากินเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่ามันมีพิษมากน้อยแค่ไหนเนาะขอให้ทุกคนเข้มงวดนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของการรับประทานเห็ดนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้เนี่ยค่ะกินแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอาการแบบไหนอย่างไรเนี่ยค่ะอันตรายจริงๆเนาะเห็นใจมากนะคะเพราะว่าบางทีด้วยความที่แบบคุ้นชินอะคุ้นเคยใช่ไหมคะพอเห็นเห็ดก็ไปเก็บมานะคะก็ทำให้มีปัญหาแต่นี่ก็ปลอดภัยแล้วนะคะสำหรับคนที่อยู่ใกล้ป่าเนาะก็คุณหมอก็เตือนนะคะหน้าฝนมีเห็ดหลากหลายนะขึ้นเป็นจำนวนมากถ้าคืออย่าสังเกตจากภูมิปัญญาผิดๆนะคะเช่นการนำเห็ดมาต้มกับข้าวสารหรือช้อนเงินแล้วคิดว่าถ้าไม่ดำแปลว่าไม่มีพิษอันนี้ผิดคุณหมอเตือนเลยค่ะผิดแน่นอนเพราะว่าเห็ดหลายชนิดนั้นเนี่ยจะไม่ทำปฏิกิริยากับเงินกับช้อนเงินที่ว่านี้แล้วก็ข้าวสงข้าวสารหรือพวกนี้นะคะก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเพราะนั้นก็ถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดชนิดไหนนะคะอย่าเก็บและอย่ากินเป็นอันขาดซึ่งอาการเมื่อได้รับพิษแล้วถ้าอยากกินเข้าไปก็อาจจะมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะคะก็สามารถที่จะไตวายได้นะตับไตนี่คือวายหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนไปจนถึงตับวายซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะคะวิธีช่วยเหลือเบื้องต้นถ้าพบผู้สูงวัย

0: ว่าเอาไม่ถูกวัยหรอกเอาคนทั่วไปนี่แหละถ้าพบใครก็ตามที่ได้รับพิษจากเห็ดให้พยายามทำให้อาเจียนก่อนเลยอันดับแรกนะคะเพื่อจะได้ขับเศษอาหารออกมาโดยเฉพาะอันนี้สำหรับคนที่ยังมีสตินะคะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพร้อมนำตัวอย่างของเห็ดหรือแกงเห็ดที่เหลือไปด้วยนะยกหม้อใส่ถ้วยใส่อะไรก็ว่ากันไปเพื่อให้คุณหมอตรวจหาชนิดสารพิษแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะอย่าไปเชื่อนะไอ้เรื่องข้าวสารกับช้อนเงินนะคะถ้าไม่ดำแปลว่าไม่มีพิษเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ทำปฏิกิริยากับทุกเห็ดนะคะหลีกเลี่ยงกับเห็ดที่ไม่คุ้นเคยถ้าไม่แน่ใจก็อย่าไปกินเป็นอันขาดนะคะมีสายเห็ดทั้งหลายจริงๆเราก็ชอบนะเราก็ชอบมากเลยเมนูเห็ดนี่นะคะเห็ดรวมเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหมันอร่อยสุดๆเลยนะคะอ่ะมาดูเหตุการณ์งามไส้เมื่อวานนี้มีการแชร์กันนะเกี่ยวกับวงการตำรวจหลังจากสำนักงานตำรวจภูธรภาค9จัดอบรมข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับหมู่ไปจนถึงรองผู้กำกับการประจำปีงบประมาณ69ผ่านระบบออนไลน์ก็คือระบบซูมนะคะเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานี่แหละค่ะมีตำรวจในสังกัดเข้าร่วมอบรมครั้งนี้259คนระหว่างที่วิทยากรกำลังบรรยายอยู่คือทุกคนผ่านซูมก็ต้องเห็นหน้าเนาะนั่งกันอยู่ไหมแต่งตัวยังไงก็ไม่มีปัญหาระหว่างกำลังบรรยายกันอยู่มีดาบตำรวจสังกัดสภ.ทะเลน้อยคนหนึ่งทะเลน้อยที่อยู่พัทลุงนะคะนั่งเสพยาบ้าต่อหน้ากล้องอย่างไม่เกรงกลัวโอ้โหเพื่อนข้าราชการที่ร่วมประชุมผ่านซูมอยู่ก็ต้องบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานสิคะก่อนจะส่งร้องเรียนผู้บังคับบัญชาแล้วก็ให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบเออทำอย่างนั้นได้ยังไงคือการแต่งตัวนั่งอบรมเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้ออะไรก็โอเคอะอาจจะที่บ้านไม่ได้ติดแอร์ร้อนอ่ะก็ไม่ว่า
1: ฮัลโหล
0: แต่ตั้งใจอบรมอะไรอย่างนี้เนาะค่ะปรากฏว่าโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ทันทีนะคะเอาสายมาแล้วนะคะเดี๋ยวรับสายกันก่อนนะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณสีนะคะ FC คุณสีนะคะ
0: ค่ะใครนะคะขอชื่ออีกทีนึง
1: ป้าน้อยเชียงใหม่จ้า
0: ป้าน้อยอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
1: อายุตอนนี้ก็จะ77แล้ว
0: อายุ47เหรอคะ
1: จะ77
0: อ๋อนึกว่า47เสียงใส
1: ไม่ไม่ไม่ยังใสเพิ่งตื่นนอนเป็น FC คุณสีมานาน
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่คุณสีจัดรายการเลยจะพูดเรื่องสแกมเมอร์ให้ฟัง
0: ได้ค่ะป้าน้อยเชิญค่ะ
1: มีโดนมา3ครั้ง
0: อุ้ยเป็นคนเยอะจัง
1: อ่ะมันบอกจะให้รถยนต์
0: จะให้รถยนต์ป้าน้อยหนึ่งคัน
1: จะให้รถยนต์กระบะแล้วก็จะให้อะไรอีกเยอะแยะนี่ครั้งแรกนะ
0: ค่ะ
1: คุณป้าก็เลยบอกว่าคุณป้าโคแก่แล้วนะไม่อยากได้อะไรหรอกอืมอ๋อ
0: ไม่อยากได้ป้าน้อยจุดเริ่มต้นที่มันโทรมาหาป้าน้อยนี่คือรู้จักกันยังไงคะเขามีเบอร์โทรเรายังไง
1: ไม่รู้จักเขาบอกเลยว่าเนี่ยเบอร์โทรอย่างนี้ถูกต้องไหม
0: อยู่ๆก็โทรมาเข้ามือถือเรา
1: ใช่เราก็บอกถูกต้องอย่างนี
0: ้บอกชื่อเราถูกต้องบอกนามสกุลถูก
1: เพราะพูดเพราะมากเลย
0: พูดเพราะมากผู้หญิงผู้ชายครับป้า
1: ครั้งแรกผู้ชาย
0: ครั้งแรกผู้ชายก่อนโทรมาปุ๊บป้าน้อยไหมงี้ป้าน้อยบอกใช
1: ่ตอนนี้เราก็บอกเราไม่เอาหรอกนะเพราะเราอายุเยอะแล้วเกือบจะ80อยู่แล้วแต่จริงๆ77นะก็เลยบอกว่าไม่อยากได้เพราะลูกซื้อให้หมดแล้วมีหมดแล
0: ้
1: ว
0: ก
1: ็กดวางหูเลยทันที
0: วางหูไป
1: อีกสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์มีผู้หญิงโทรมาโอ้ยพูดเพราะพวกเนี้ยตอนนี้บอกมีของใช้ในบ้านให้เยอะแยะเลยหลายอย่างให้เลือกเอา

0: เลยบอกว่าโอ้เราก็ไม่เอาก็พูดเหมือนเดิมอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: อืมเสร็จแล้วพอเราบอกเราอยู่เยอะแล้วเราบอกหนูอย่าทำบาปนะเรารู้นี่ว่าเราฟังอยู่เรื่อยทางคุณศรีบอกหนูอย่าทำบาปนะนี่เป็นการสร้างบาปนะมันด่าเลยอ่ะ
1: เอ้าม
0: ันด่าแล้วมันกดหูไปเลย
1: มันด่าแล้วก็วางหูออกไปเลย
0: ใช่นี่ครั้งที่สองนะ
1: ค่ะ
0: ครั้งที่สามก็ยังมีไปไวนี่สแกมเมอร์ยังมีนะแต่มีเคล็ดลับของคุณป้านี่ใช้มือถือแบบรุ่นใน600 บาท
1: ค่ะ
0: คือรับสายอย่างเดียวโทรออกกดโทรอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันทำอะไรก็ยาก
1: เออมันเราไม่มีแบบสมาร์ทโฟนไม่มีแอปธนาคารอะไรเลย
0: เราไม่ใช้เราเลิกใช้เลยพอมันหล่นกระจายครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไม่ใช้แล้วไปซื้อแบบ600 บาท
1: ที่สามนี่คือแก๊งเดิมไหมคุณป้าหรือว่าแก๊งใหม
0: ่อืมแก๊งใหม
1: ่แก๊งใหม
0: ่เสียงใหม่
1: ทำไมคุณป้าเจอเยอะเนาะ
0: อืมครั้งที่สามนี่3 เดือนนะทั้งหมดเนี่ยเออทีแรกก็จะไม่บอกคุณศรีนะก็เลยจะบอกเผื่อมีคนที่เป็นสว.อย่างเราเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยจะได้รู้ว่าเออไม่ควรจะใช้ไอโฟนอะไรเนี่ยจริงๆเราก็มีเงินซื้อได้นะ
1: ค่ะ
0: แต่เราก็จะมาบอกมาเตือนทุกคนอย่าโลภพอเราไม่โลภนะเราก็ไม่เสียหายแล้วมันก็ไม่รู้ด้วยว่าเราใช้มือถือแบบไหนนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ย
1: ถ้าเราโลภ
0: ภัย
1: เป็นเหยื่อแน่นอนถูกไหมคะ
0: ใช่พอเราไปเตือนมันด่าเราเลยนะ
1: ม
0: ัน
1: ด่า
0: คำเดียว
1: มันด่าเราอีกโอ้โหมันเจ็บใจตรงนี้แหละ
0: อย่าออกไม้แล้วกันเพราะว่ามันยังเช้าอยู่อย่าแช่งเราเองนะ
1: ค่ะพวกนี้มันสุ่มรู้ไม่รู้หรอกว่ามันเจอใครบ้างมันสุ่ม
0: รู้แต่ว่าเนี่ยมันมีจริงยังมีอยู
1: ่
0: และเผลอเป็นคนไทยแบบเดียวกับเราเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: มีตายไปแล้วตกนรกขุมไหนก็ไม่รู้นะพอหลอกลวงคนศีล5ไม่มีนะ
1: ใช่ค่ะคุณป้าเน
0: า
1: ะ
0: ก็เลยโทรมาบอกมาเตือน
1: โทรมา
0: ในประเทศไทยเนี่ย
1: เล่าสู่กันฟังแล้วก็เตือนนะผู้สูงวัยทั้งหลายอย่าหลงกลมันนะคะป้าน้อยไม่ถูกฟังเล
0: ย
1: 3 รอบก็คือไม่โอนไม่อะไรนะ
0: ไม่พูดแต่เตือนละหลังครั้งสุดท้ายนี่เตือน
1: ม
0: าอย่าทำบาปอย่าสร้างบาปอุ้ยมันด่าเลยมันก็โกรธ
1: มันด่าเล็กเลยเพราะว่ามันหลอกไม่สำเร็จไงป้ารู้ทันเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ยรู้พวกนี้พอเสียงมานี่เรารู้เพราะว่าใครจะมาโทรมือถือเราล่ะนอกจากคุณป้าเราแล้วนี่มันรู้ได้ยังไง
1: อ
0: ันนี้เยอะกว่านั้นนะบางทีมาในนามของพวกบริษัทมือถือและบอกจะให้โทรฟรีอย่างโน้นอย่างนี้ให้กดอย่างนั้นอย่างนี้เราบอกว่าไม่เอาล่ะเราใช้อย่างเงี้ยโทรฟรี15 นาทีอยู่แล้วเราบอก
1: อ๋อ
0: แค่200 บาทเองโฆษณาเลยก็ได้ของ AS ค่ะขอบคุณคุณศรีมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณป้าสุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: ขอบคุณค่ะคุณศรี
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ได้ค่ะ

ขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะเมื่อกี้ครั้งกรณีดาบตำรวจที่พัทลุงเสพยาระหว่างอบรมออนไลน์นะคะเพื่อนตำรวจด้วยกันรับไม่ได้ก็บันทึกภาพเลยค่ะเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยนะคะก็ให้สื่อกับตำรวจไปตรวจสอบนะคะก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงทราบเรื่องแล้วนะคะก็เลยสั่งการให้ผู้กับสภ.ทะเลน้อยเร่งสืบสวนข้อเท็จจริงทันทีถ้าพบว่ามีมูลความจริงก็จะต้องดำเนินการวินัยขั้นเด็ดขาดโดยไม่ละเว้นนะคะสื่อมวลชนก็ไปตรวจสอบประวัตินายดาบคนนี้เคยรับราชการในพื้นที่จังหวัดตรังมาก่อนนะคะย้ายมาประจำการอยู่ที่ทะเลน้อยเนี่ยประมาณ2ปีแล้วพฤติกรรมก็ชัดเจนบอกว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตลอดเคยนำอาวุธปืนและรถยนต์ของทางราชการไปจำนำด้วยแต่ที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาจนรอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีทางวินัยมาได้โอ้โหแต่ก็ไม่วายเนาะเนี่ยค่ะแปลกมาก

เนาะทำไมถึงกล้าทำลืมหรืออะไรหรือยังไงก็เราเชื่อว่าตอนนี้ในทุกวงการเนาะทั้งวงการตำรวจวงการไหนอีกมียาเสพติดอยู่นะคะคือตำรวจเป็นผู้ถือกฎหมายเนาะจับกุมแต่ก็เสพเองอะเอาจริงๆมันน่าตกใจไหมแต่หลายคนบอกเอ้าจะมาตกใจอะไรก็อย่างที่เห็นกันในข่าวนี่แหละนะคะมีอยู่จริงๆนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมีอยู่ทุกวงการล่าสุดนักบินเนาะที่เป็นข่าวไปเมื่อ 2-3 วันก่อนน่ะ กัปตันของสายการบินแอร์อินเดียสูบกัญชาก่อนกลับเครื่องบินโอเมก้าก็เป็นที่เกิดเหตุก็คือเป็นเที่ยวบินของสายการบินแอร์อินเดียเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยนี่แหละมุ่งหน้าไปที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียปรากฏว่าเครื่องบินเนี่ยมันสูญเสียระดับความสูงอย่างรวดเร็วคือวูบลงมาประมาณ300 ฟุต300ฟุตก็ประมาณสักเกือบ100เมตรนะคะให้นึกภาพว่าเรากำลังคือเพลินอยู่บนเครื่องบินน่ะนั่งอยู่หลับๆก็ได้อ่ะอยู่ๆเครื่องบินมันตกวูบลงมาเกือบ100เมตรอ่ะโอ้โหกรี๊ดออกไหมร่างผู้โดยสารกับลูกเรือกระแทกเพดานเครื่องบินอย่างรุนแรงมีคนได้รับบาดเจ็บถึง13คนอันนี้ผู้โดยสารเนาะลูกเรือบาดเจ็บอีก4คนเขาบอกว่าเป็น20อะเอาจริงๆรวมทั้งหมดบาดเจ็บในเครื่องบินลำนี้นะคะที่บินออกจากภูเก็ตจะไปอินเดียขณะเกิดเหตุนักบินผู้ช่วยเป็นผู้ควบคุมเครื่องบินแทนและก็สามารถเอาเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยนี่ก็เป็นวิกฤตทางอากาศเลยนะคะปรากฏว่าเมื่อเครื่องบินลงจอดได้แล้วเขาก็ตรวจสอบสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะอยู่ๆเครื่องบินมันตกหลุมอากาศขนาดนั้นนะมันวูบลงมานี่นะคะสูญเสียระดับความสูงเร็วมากเลยก็ตรวจสุขภาพของนักบินโดยด่วนเลยผลการคัดกรองในห้องปฏิบัติการยืนยันตรงกันว่าเจอสารที่มีความเกี่ยวข้องกับกัญชาในร่างกายของกัปตันก็คือนักบินที่1กระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียก็เรียกตัว CEO ของแอร์อินเดียมาพบทันทีเพื่อชี้แจงความคืบหน้าค่ะก็บอกว่านักบินคนนี้ใช้กัญชาเขาบอกว่านี่เป็นการตรวจเจอเป็นครั้งแรกให้พักงานไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าร่วมโครงการบัตรฟื้นฟูถ้าตรวจซ้ำแล้วผลเป็นลบอีกผลเป็นลบแล้วถึงจะกลับมาบินได้อ้าวอย่างนั้นเลยแล้วก็ถ้าตรวจเจอครั้งที่สองอันนี้บทลงโทษของกฎการบินอินเดียเนาะไม่ใช่ไทยเนาะระงับใบอนุญาตการบินสัก3ปีตรวจเจอครั้งที่3เพิกถอนใบอนุญาตทำการบินถาวรไปเลยอ๋อครั้งที่สองก็ยังไม่ระงับแค่3ปีเนาะต้องครั้งที่3ถึงจะไม่ให้บินนะคะก็เห็นบอกว่าตอนนี้ในอินเดียเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวกันหนักหน่วงเลยค่ะประกาศขยายการสุ่มตรวจหาสารเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทไปยังนักบินทุกคนแล้วรวมถึงสายการบินอื่นๆด้วยนะคะเป็นสายการบินในเครือของแอร์อินเดียนะเพื่อกู้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารกลับคืนมาค่ะโอ้โหทำกันได้เนาะนี่คือคนที่โอ้โหนึกภาพเนาะนักบินเสพกัญชาแล้วสภาพเป็นยังไงอะหลับเหรอเราก็ไม่รู้นะไอ้ที่มันวูบลงประมาณเกือบ100เมตรเนี่ยความสูงนี่นะคะประมาณเขาบอกว่าลงมาก็คือเนี่ยทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บลูกเรือได้รับบาดเจ็บกันไป20คนนี่นะคะมันหนักหน่วงมากเนาะอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆเกิดขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าแหล่งข่าวระบุนะคะว่า

อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีข่าวเนาะก่อนหน้านี้กระทรวงการบินของพลเรือนของอินเดียก็เคยเรียกตัวกัปตันคนนี้ค่ะไม่ใช่กัปตันสิที่เป็น CEO ของแอร์อินเดียเข้าพบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเครื่องบินลำนี้เป็น Airbus นะคะเป็น Airbus A320 นะคะก็เคยเรียกไปแล้วแล้วก็ก็ให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยน่าห่วงเนาะสำหรับในส่วนของนักบินนะคะที่กระทำแบบนี้นะคะโอ้โหรกอย่างเงี้ยใครจะกล้านั่งเนาะนี่ค่ะกลับมาเรื่องของตำรวจอีกสักเรื่องนึงนะคะก็เป็นข่าวดังอยู่2วันแล้วเหมือนกันกรณีที่บอกว่ามีอดีตรัฐมนตรีและการเมืองตบบ้องหูเนี่ยเขาใช้คำนี้นะตอนแรกเนาะตอนหลังก็ใช้คำว่าตบหน้ารองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่นะคะเมื่อวานตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันศุกร์ที่เราอ่านไปแล้วเนาะเรื่องการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ว่ามีการทำร้ายร่างกายกันนะคะแล้วก็มีการสอบสวนก็มีการสอบสวนเจ้าตัวแล้วนะคะคือพันตำรวจโทธนงศักดิ์ก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการติดตามพยานบุคคลอื่นที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานต่อซึ่งระบุว่าการดำเนินการณขณะนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆนะคะที่เขาขอความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ในงานศพเนี่ยนะคะใครที่มีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือจะเป็นพยานหลักฐานอื่นๆที่บันทึกไว้ตามวันเวลาสถานที่เกิดเหตุเนี่ยให้มาส่งมอบกับผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชเขาจะระบุว่ารวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนและรักษาไว้เป็นความลับจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใดนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางนักการเมืองก็คือคุณชัยชนะเดชเดโชปัจจุบันเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยก็ตอนแรกบอกว่าไม่จริงข้อที่จริงก็ทราบจากข่าวเหมือนกันก็ก่อนหน้านั้นผู้กับสภ.ทุ่งใหญ่ก็ออกมายืนยันเลยว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นย้ำว่าเป็นเหมือนกับสนิทกันน่ะนะคะเคารพนับถือกันมายาวนานไม่มีเหตุอะไรเลยที่ไม่สบายใจกันไม่มีภรรยาของรองผู้กำกับก็เป็นญาติกับคุณชัยชนะไม่ทราบข่าวออกมาจากช่องทางไหนยังไงอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ก็ล่าสุดนั้นก็เห็นบอกว่าคุณชัยชนะนั้นไปพบตำรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนหนังคนละม้วนแล้วเนาะสำหรับตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าใครมีหลักฐานอะไรยังไงที่จะ เพิ่มเติมหรือไม่นะคะสำหรับเรื่องนี้อันนี้วงการตำรวจกับนักการเมืองก่อนหน้านั้นก็อย่างที่บอกนะคะตาบตำรวจนั่งเสพยาออกสื่อลูกคือคงไม่มีสติหรือยังไงไม่ทราบนะอันนี้เนาะโอ้เดี๋ยวต้องติดตามนะคะเรื่องนี้ว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปเนี่ยจะยังไงเนาะเพราะว่ามันดูนะคือดูแล้วน่าตกใจอ่ะเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะคะไปที่พิษณุโลกกันนิดนึงนะคะเนื่องมาจากว่าเมื่อวานเนี่ยตำรวจพิษณุโลกนำกำลังไปปิดล้อมแล้วก็จับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ต้องหาตามเบาะแสเครือข่ายหมอกระเป๋าไปจับกลุ่มได้อย่างทันควันภายในห้องพักแห่งหนึ่งบนถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะเพราะว่าตำรวจก็สืบหารายละเอียดจนพบพฤติกรรมและพฤติการสุดเสี่ยงในการแฝงตัวเข้าไปตามกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มหัตถการความงามบนสังคมออนไลน์อย่าง Facebookเพื่อโฆษณาหาลูกค้าแล้วก็รับฉีดสารเสริมความงาม

รับหมดเลยค่ะโบท็อกเกยฟิลเลอร์รวมถึงขายวิตามินบำรุงผิวพรรณโดยใช้ห้องพักส่วนตัวนั่นแหละเป็นสถานที่ทำหัตถการกันลักลอบให้บริการมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะคะจากการค้นพื้นที่และรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็แจ้ง2ข้อหาหนักทันทีนะคะกับผู้หญิงคนนี้1ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต2จำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะนี่ก็ตำรวจขอเตือนนะคะเป็นอุทาหรณ์สายความงามบิวตี้ทั้งหลายหรือใครก็ตามที่ชื่นชอบการทำหัตถการเสริมความงามเป็นอย่างมากต้องไปในที่ที่ปลอดภัยนะการจะฉีดสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายโดยใครก็ไม่รู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์มากน้อยแค่ไหนนี่นำมาซึ่งอันตรายอย่างร้ายแรงเกินกว่าที่คิดนะคะแล้วสารที่นำมาใช้เนี่ยอาจจะเป็นยาปลอมสารปลอมหรือว่าลอกๆเข้ามาโดยที่ไม่ผ่านอย.แล้วการฉีดผิดตำแหน่งโดยเฉพาะการฉีดฟิลเลอร์ที่อาจจะหลุดเข้าไปในอุดตันในเส้นเลือดสำคัญสำคัญได้อันนี้ส่งผลให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงเนื้อตายเกิดความพิการหรือบางคนเคยมีมาแล้วนะคะตาบอดค่ะบอดถาวรด้วยร้ายแรงที่สุดคือตายการเลือกรับบริการความงามจึงต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลักโดยให้ไปรับบริการจากสถานพยาบาลหรือว่าคลินิกที่มีใบอนุญาตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนี่ค่ะคนนี้ก็ถูกจับได้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะว่ายังมีคนหลงเชื่อไปเสริมความงามกับหมอกระเป๋าแบบนี้ราคาก็ไม่น่าไม่ใช่ไม่ถูกมากนะราคาก็ไม่ใช่ว่าย่อมเยาหลักร้อยซะเมื่อไหร่เนาะมันต้องหลักพันเหมือนกันหลักหมื่นเหมือนกันแต่ว่ายังมีคนหลงเชื่อว่าเนี่ยไปทำแล้วไม่เป็นอะไรอย่าเด็ดขาดเลยนะคะอันตรายจริงๆค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่ป้าน้อยโทรมาจากเชียงใหม่นะคะมาเล่าเหตุการณ์ซึ่งเป็นอุทาหรณ์ของป้าน้อยเองที่เกิดขึ้นว่ามิจฉาชีพโทรมาหลอก3ครั้ง3คราแต่ไม่ประสบผลสำเร็จนะคะแต่ว่าป้าน้อยโดนมันด่ายับเลยนะคะมิจฉาชีพเมื่อวานนี้หนุ่มบัญชีม้าคนนี้โดนจับแล้วนะคะใช้โปรไฟล์หรูไปตีสนิทหลอกให้คนที่รู้จักก็คือน่าจะรู้จักกันผ่านออนไลน์นี่แหละเทรดทองค่ะโอ้โหสูญเงินไปหลายล้านเลยนะคะคนร้ายใช้ชื่อบัญชี Facebook ว่ากวงนะคะกวงทักคุยกับผู้เสียหายโดยประมาณทำทีเป็นสอบถามเรื่องรูปภาพบ้านงบประมาณการสร้างบ้านแล้วก็ประกอบกับมีเพื่อนร่วมในเฟซนะคะก็ผู้เสียหายก็เลยยอมรับเป็นเพื่อนและคุยด้วยต่อมาคนร้ายได้ขอให้ย้ายไปคุยกันต่อในแอปในไลน์นะคะเมื่อหลงเชื่อและคุยกันจนสนิทสนมดีคราวนี้ก็เริ่มออกไลน์แล้วนะคะชักชวนลงทุนให้มาเทรดทองคำโดยส่งภาพหน้าจอตัวเลขอ้างว่านี่คือผลกำไรจำนวนมากจากแพลตฟอร์มชื่อเป็นเว็บแปลกๆอ่ะเนาะdex.org ส่งมาให้ดูจนผู้เสียหายหลงเชื่อว่าโอ้กำไรมหาศาลจริงๆโดยในการลงทุนแต่ละครั้งนั้นคนร้ายจะเป็นผู้ส่งเลขบัญชีธนาคารปลายทางมาให้โอนเข้าสู่ระบบคราวนี้ก็หลงเชื่อสิคะโอนจากบัญชีของตัวเองไปยังบัญชีม้าตามที่คนร้ายแจ้งรวมแล้วสูญเงินไป3,328,085 บาทต่อมาเมื่อไม่ได้รับเงินคืนจึงรู้แล้วว่าถูกหลอกก็เลยไปแจ้งความไว้ที่ปอท.เรียบร้อยโอ้ชุดจับกุมก็สืบนะคะปรากฏว่านายคนนี้เนี่ยชื่อนายแบนที่เปิดบัญชีม้าเนาะเดินทางด้วยรถไฟจากภาคใต้มายังกรุงเทพนะคะมาลงที่บางบำรุก็สืบสวนหาข่าวพบว่าตรงกันก็เลยแสดงตัวจับกุมทันทีนายแบนยอมรับว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจริงจากนั้นก็ไปจัดทำบันทึกจับกุมแล้วก็ส่งปอท.ดำเนินคดีเรียบร้อยเนี่ยโอ้ช่วงต้นปี

ที่แล้วเขาเล่น Facebook แล้วก็ไปเจอเพจนึงชื่อว่ารับเช่าบัญชีทุกชนิดจึงติดต่อไปแล้วก็ตกลงขายบัญชีธนาคารให้ไป1บัญชีได้ค่าจ้างมา 10,000 โดยนัดรับกันที่ตลาดมีนบุรีถามว่าทำไมถึงกล้าทำล่ะอ๋อร้อนเงินแค่ต้องการเอาเงินมาใช้แล้วก็ไม่ได้ถามว่าเอาบัญชีไปทำอะไรเปิดบัญชีให้ก็เสร็จสับเรียบร้อยรับเงินมา 10,000 ก็จบภายหลังผันตัวเองมาค้นหาบัญชีเป็นคนหาบัญชีจากคนอื่นพร้อมถอนเงินให้แก๊งมิจฉาชีพก็ได้ค่าจ้างทีละ10,000ทีละ10,000แล้วก็ได้แต่งเปอร์เซ็นต์อีก 2,000 ต่อ1บัญชีด้วยโอ้รายได้อย่างงามสุดท้ายโดนรวบเรียบร้อยแล้วฝากเตือนนะคะถ้ามีข้อความสงสัยหรือใช้ภาพคนหน้าตาดีโปรไฟล์หรูทักมาชวนคุยสร้างความสื่อเสริมจนเชื่อใจจังก็จะชวนลงทุนอย่างนี้ค่ะผ่านลิงก์เว็บปลอมลายปลอมทำเนียนขึ้นมาเรียนแบบนี่นะคะอันนั้นมิจฉาชีพนะคะไม่เชื่อไม่หลงไม่โอนนะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะก็เตือนไว้เนาะก่อนจะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุข

0: เอิร์ธยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลซิกเกิร์ดเบลซิกเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิกเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์ม

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับ

0: องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องย้ำ

0: 6:13 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ14สิงหาคมสวัสดีชาวเฟซด้วยนะพี่บุญยืนพี่ชนการไทยสมพี่สมจิตอยู่ชุมพรนะคะพี่ประโยงค่ะอยู่เชียงรายอุ้ยกำลังทัวร์อยู่พี่ประโยงกลับถึงเชียงรายหรือยังคะเนี่ยนะคะพี่ตาหวานขอตัวไปรีดนมวัวก่อนนะจ๊ะให้วัวฟังลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะพี่สุนิสาค่ะพี่ธำรงสวัสดียามเช้าเนาะอัปเดตป้าดาได้ไหมครับ ยอมให้วัดหรือยังอ๋อโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มา 2-3 วันแล้วนะเรื่องป้าดานะคะสุดท้ายเจอหมายจับนะเรื่องป้าดานะคะสวัสดีพี่บัวบานนะคะจากจังหวัดน่านค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่เกศรพี่จุ๊บแจงนี่มาแล้วนะพี่มารินีพี่ในอีกเมื่อสักครู่นะคะมาดูเมื่อวานนี้เรื่องบันเทิงก็น่าจะเรื่องครอบครัวของคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะคะรวมถึงพี่ชายคุณแม่นะคะแม่อ้อยสริญญาชัยเดชได้ต่อสู้คดีแชร์ลูกโซ่Forex นะคะ Forex 3D นานหลายปีแล้วนะคะก่อนหน้านั้นคุณพิงกี้ก็ถูกจับไปด้วยแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมานะคะแต่คุณแม่เนี่ยไม่เลยค่ะกับพี่ชายอยู่ตลอด4ปีล่าสุดเมื่อวานที่ศาลอาญารัชดามีการอ่านคำพิพากษาคดีนี้นะคะเป็นคดีหมายเลขดำที่ออ่าง 853/2564 ก็มีคำพิพากษาให้จำเลยที่6ชื่อนายกิตติเชษฐ์ จิรุรุตโซเดหรือนายสรายุทธไทยเดชยกฟ้องน้องด้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะกำลังรายงานข่าวดังครอบครัวของคุณพิงกี้อยู่นะคะถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยเน
1: า
0: ะเมื่อวาน
1: ครับผมเน
0: า
1: ะ
0: ศาลก็พิพากษายกฟ้องทั้งหมดเลย
1: อ๋อผม
0: คุณพี่ชายเนี่ยเป็นจำเลยที่6คุณพิงกี้เนี่ยจำเลยที่7คุณแม่เนี่ยแม่อ้อยนะคะสริญญาชัยเดชเนี่ยเป็นจำเลยที่8ทั้งหมดนี้ยกฟ้องทั้งหมดเลยก็แน่นอนคุณพิงกี้ก็พูดกับนักข่าวสั้นๆเมื่อวานว่าดีใจมากทั้ง3คนขอยึดข้อมูลตามที่ศาลพิพากษาเดี๋ยวอันนี้พูดก่อนจะไปรับแม่เนาะบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับแม่นะแล้วก็ยิ้มเลยนะคะยิ้มแย้มเลยค่ะนี่คือความรู้สึกนะของคุณพิงกี้หลังจากที่แม่กับพี่ชายนั้นเนี่ยถูกศาลพิพากษายกฟ้องค่ะ
1: ครับผม
0: นี
1: ่ก็คุณแม่เนี่ยติดคุณแม่เนี่ยเขาบอก4ปีเลยนะพี่ใช่ไหม
0: สี่ปีนะไม่ได้ปล่อยตัวเลยเนาะโอ้แม่ก็เมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะก็บอกว่าขอบคุณศาลอย่างเดียวเลยแกบอกว่าก็คือเดี๋ยวต่อไปก็คงจะต้องไปใช้ชีวิตตามอัตภาพแหละแกพูดแบบนั้นอ่ะก็ดูไม่โทษใครไม่อะไรทั้งสิ้นอ่ะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเนาะนี่ค่ะว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างนานหลายปีส่วนจำเลยที่หนึ่งใช่ไหมนายอภิรักษ์พร้อมพวกอ่ะ5คนถูกศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปี

0: ในน้องรุ่งแล้วก็สั่งปรับ4,911ล้านพร้อมดอกเบี้ยค่ะ
1: อ
0: ืม 49,110 ปี
1: เป็นกฎหมายไทยมีติดจริงเท่าไหร่20ปี
0: อภิรักษ์โกฏิผู้บริหาร
1: ครับ
2: อืม
0: ค่ะ
1: เนาะ
0: ติดจริงก็25เหรอ
1: 20
0: 20
1: กฎหมายไทยใช่ครับ
0: ประมาณน
1: ี
0: ้ค่ะ49ก็คูณไปคูณไปก็ทำลายสักนิดนึงเนาะชีวิตของคุณบิ๊กกี้ที่ไปพัวพันคดีนี้ก็คือว่าเริ่มต้นเมื่อปี62เขามีชื่อเอี่ยวคดี Forex 3D นะคะต่อมาปี63พิงกี้และแม่พี่ชายไปให้ปากคำในฐานะพยานครั้งแรกจากนั้นปี64พิงกี้แม่และพี่ชายเดินทางไปให้ปากคำครั้งที่2มาถึงเดือนมีนา64มีรายงานว่าพิงกี้แม่และพี่ชายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถัดมามิถุนายนปีเดียวกัน64พิงกี้ถูกฟ้องทำให้เกิดความสูญเสียแก่ผู้เสียหายก็สร้างความตกใจให้กับแฟนๆของพิกกี้หนักมากจากนั้นสิงหาปี65ศาลสั่งฟ้องและค้านการประกันตัวทำให้คุณพิกกี้แม่และพี่ชายต้องเข้าเรือนจำพร้อมกันเลยทั้ง3คนต่อมาอีกประมาณ3เดือนพฤศจิกายนศาลให้ประกันตัวคุณพิกกี้ด้วยหลักทรัพย์5ล้านทำให้หลายคนพากันสนใจคดีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะคุณพิงกี้คุณแม่พี่ชายและพวกรวม24คนไปฟังคำพิพากษาคดีและมีการยกฟ้องสำหรับทุกคนในครอบครัวชัยเดชนะคะก็ให้กำลังใจเธอกันผ่านออนไลน์กันเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับวินาทีแห่งอิสรภาพค่ะก็คุณแม่พี่ชายก็พูดเสียงเดียวกันว่าขอบคุณศาลนะต่อก็ออกมาสู้กับโลกใบใหม่โลกใหม่ก็อย่างที่บอกอ่ะคุณแม่ก็ไม่ได้โทษโกรธใครก็แค่พูดว่าสบายดีแม่สบายดีขอบคุณศาลมากมากค่ะที่ให้ความเมตตาต่อพวกเราแล้วนักข่าวก็พยายามถามว่าหลังจากนี้แม่จะดำเนินการยังไงแม่ก็บอกว่าอายุมากแล้วเดี๋ยวค่อยๆทำมาหากินไปนะลูกเอ้ยขอบคุณนักข่าวทุกคนนะคะถามว่าที่บ้านเตรียมเมนูอะไรไว้แม่ไม่ได้หิวค่ะไม่ได้หิวอะไรเลยอยู่ที่นี่ก็ทานอิ่มอยู่ที่นี่ก็รับประทานอาหารได้เหมือนกับพวกเราข้างนอกแกก็บอกดีใจนะคะแกบอกก็ดีใจได้รับอิสรภาพนาทีที่ศาลอ่านคำพิพากษาช็อกไปหน่อยนึงดีใจแกก็จะพูดกับนักข่าวน่ารักว่าดีใจแหละลูกเอ้ยทุกคนได้รับอิสรภาพถือว่าได้รับความชอบธรรมแล้วศาลเมตตาทุกๆคนที่ปล่อยตัวดีใจมากๆนะส่วนคนที่ยังอยู่ก็เสียใจด้วยอยากให้ลูกๆทุกคนได้ออกอะไรประมาณนี้ค่ะแม่ก็พูดแบบบวกมากเลยเชิงบวกนะคะ
1: ครับผม
0: ก็
1: ตอนนี้
0: หลายคนก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวมีอะไรจะอุทธรณ์นะเธอก็แม่ก็บอกว่าสู้เต็มความสามารถแต่ยอมรับว่าเหนื่อยแล้ว
1: ครับบอกว่าตอนที่นั่งฟังพิจารณาคดีนะพี่แบบคือศาลจะไล่มา6ชั่วโมงเนาะโอ้
0: โหนาน
1: นะไล่พฤติการอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็บรรยากาศในห้องเนี่ยนะครับก็คุณพิงกี้ซึ่งได้ประกันไปก่อนใช่ไหมก็เข้ามานั่งฟังแล้วก็มีแม่มีพี่ชายนั่งอยู่ด้วยกันนะก็ผู้สื่อข่าวที่ได้ขึ้นไปฟังเนี่ยก็บอกว่าสีหน้าเนี่ยเครียดทั้ง3คนนะเพราะว่าตอนศาลไล่พฤติการเนี่ยโหก็ไล่เลยว่ายังไงใช่ไหมคดีโฟเร็กซ์นี่มีการช่อโกงยังไงมาจนกระทั่งศาลเนี่ยบอกว่าพิเคราะห์แล้วเนี่ยเธอเห็นว่าทั้ง3คนเนี่ยนะร่วมลงทุนจริงไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวนคนมาลงทุนหรือมาโกงคนเนี่ยนะฮะศาลยกประโยชน์ให้นะแล้วก็ยกฟ้องเลยนะโอ้โห
0: โอ้โหวินาทีนั้นเนาะ
1: กอดกันนะพี่กอดกันแบบ
0: กอดเลยกับคนที่ได้อิสรภาพมา4ปีเต็มรุ่ง
1: โอ้มันพลิกชีวิตได้ฝ่ายนึง 40,000 กว่าปีฝ่ายนึงยกฟ้องอ่ะพี่สิ
0: ค่ะโอ้โหสุดยอดจริง
1: ครับ
0: ค่ะแม่อ้อยนี่บอกว่าโอ้โหน้ำตาคอเลยร้องไห้เลยแล้วก็แกบอกว่าเอาสมมุตินะถ้าDSI อุทธรณ์แกก็บอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด

0: นะคะไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะวันนี้ได้รับอิสรภาพแล้วก็ถือว่าโชคดีแล้วค่ะจะบอกว่าตอนนี้ห้ามความคิดใครไม่ได้แล้วแต่เขาเธอค่ะเออคือพูดแบบตรงได้ทุกอย่าง
1: อ
0: ืมเออแกบอกอะไรจะเกิดข้างหน้าก็สู้ไปแล้วหวังว่าความยุติธรรมนะของศาลที่จะเห็นแก่พวกเราบ้างนะสมมุติถ้ามีการอุทธรณ์นะคะเออต้องสู้ชีวิตคือการเดินทางค่ะแม่อ้อยบอก
1: อืมครับผม
0: เนาะปงได้จริงเนาะ4ปีเต็มๆอื
1: ม
0: ค่ะนี่คือคนที่แบบโอ้โหในเรือนจำนี่นะวันนึงก็ไม่เหมาะไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ทั้งโลกเนาะ
1: ใช่ใช่ก็ไม่ได้ซึ่งนี่ก็ฟังนะว่าอู้สี่ปีเลยเพิ่งรู้สึกว่าโอ้แค่สี่ปีเลยเหรออย่างเงี้ยนะพี่เนาะคือแบบ
0: สี่ปี
1: ข่าวมันก็เงียบไปเออ
0: ครับสี่ปีนานมาก
1: ครับผม
0: ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะใครจะลงทุนจะอะไรเนี่ยนะคะก็ควรจะแบบตรวจสอบรายละเอียดกันดีๆนะคะเมื่อวานมีน้องอยู่คนหนึ่งอ่ะเขาเคยร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่แล้วปรากฏว่ามีคนโอนเงินผ่านเขาก็คือมาซื้อของมาสมัครแบบเหมือนขายของอ่ะสมัครต่อจากเขาอ่ะเนี่ยตอนนี้เขากลายเป็นถูกปปง.ขึ้นเป็นบัญชีม้าดำเข้มด้วยค่ะน้องดง
1: โ
0: อ้กับการได้เงินมา59บาทตอนนั้นน่ะ
1: โอ้
0: เป็นบัญชีม้าดำแล้วก็ถูกตอนนี้ถูกบล็อกทุกบัญชีเลยค่ะถูกอายัดหมดทุกสิ่งอย่างเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลย
1: โอ้ครับ
0: เนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่าคดีจะสิ้นสุดเมื่อไหร่น่าเห็นใจมาก
1: ครับ
0: ทำอะไรไม่ได้ก็มองแง่บวกว่าถามว่าตอนนี้ทำอะไรทำมาหากินยังไงก็บอกว่ารับจ้างทั่วไปรับเงินสดล็อกก๊อกแก๊กวันละ100 200เอาหมดเพื่อประคองชีวิตให้รอดไปได้เนี่ยค่ะก็
1: เริ่มต้นตัวอย่างไงนะพี่เขาไปทำไมนะพี่เขาไปลงทุน
0: อันเนี้ย
1: อย่างโ
0: ค้ดมีไอคอนแหละเอาพูดตรง
1: ๆ
0: ก็คือไปสมัครเห็นใน Facebook ไงก็สมัครเข้าไปร่วมลงทุนด้วยพอร่วมลงทุนด้วยเขาก็มีคนสนใจสมัครต่อจากเขาก็คิดค่าอบรม59บาทให้โอนผ่านบัญชีนะสุดท้ายเขาโดนแจ้งความในข้อหาหลอกลวงเหมือนกับบรรดาบอสทั้งหมดอะแต่ตัวเขาอะไม่ได้โดนเรียกไม่ได้โดนแจ้งความอะไรแต่ว่าคนที่ไปแจ้งความอะว่าเขาโอนเงินผ่านบัญชีนี้บัญชีกลายเป็นม้าดำเลยตัวเขาตำรวจไม่ได้เรียกไปอะไรนะไม่มี
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นคนที่รับเงินผ่านรับเงินลูกค้าของเขาอ่ะ
1: อืมครับ
0: ค่ะก็น่าเห็นใจค่ะมีคนเมื่อวานไปศาลด้วยค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่ทั้งเรื่องคุณปูมัณฑนาโหสิริ
1: เ
0: ป็นมาทองคำอันนี้ไปศาลอาญาธนบุรีนะคะอัยการนัดก็ถูกยื่นสำนวนสั่งฟ้องและส่งตัวฟ้องในศาลในฐานะจำเลยที่คุณหนุ่มกรรชัยยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท12กรรม ทั้งสิ้นนะ12กรรม
1: คือไปมาเนี่ยคดีกับพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยจะมากกว่าของคุณลูกหมีอีกนะ
0: ใช่
1: คดีเงินคุณลูกหมีเนี่ยประมาณเดี๋ยวจะจบเร็วกว่าคดีของพี่หนุ่ม
0: แค่หนึ่งกรรมนี่นะต้องต่อสู้คดีกันนานเลยอันนี้12กรรมนะคะเมื่อวานเธอก็ไปในระหว่างกระบวนการเนี่ยคุณปูนั้นถูกกักตัวไว้ที่ห้องควบคุมผู้ต้องหานานกว่า4ชั่วโมงทีมทนายก็พยายามจะยื่นคำร้องแล้วก็ยื่น

0: หลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวออกมาต่อสู้คดีแต่ว่าทางฝ่ายโจทก์ยื่นคัดค้านการประกันตัวเฉยเลยทำให้ฝ่ายจำเลยต้องเพิ่มวงเงินประกันจาก 20,000 เป็น 30,000 จนกระทั่งศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวได้ในที่สุดนะคะ คุณปู่ก็พอได้ประกันตัวเรียบร้อยก็ยิ้มแย้มบอกว่าก็ไม่หนักใจหรือไม่กลัวเนื่องจากคดีนี้ไม่ได้เป็นคดีร้ายแรงประกันตัวได้อยู่แล้วพร้อมระบุว่าตอนนี้เลิกเสพโซเชียลแล้วเพราะว่าไม่อยากเครียดแล้วก็ปล่อยวางตามที่ศาลแนะนำค่ะสารแนะนำด้วยนะว่าปล่อยวางค่ะสิบสองกรรมนะคะ
1: สองกรรมก
0: ็โอ้ยมันเยอะแยะอะไรอย่างนี้ก็เห็นใจนะได้เห็นใจ
1: ก็นะคะฝั่งทนายของคุณหนุ่มกัญชัยทนายตุ๋ยก็บอกว่าก็มันเกิดจากการกระทำของพี่ปูเองเท่านั้นนะครับ
0: แต่แกก็โหดไปนะไปคัดค้านการประกันตัวเนี่ยนะทนายตุ๋ยนี่คือเรียกว่าการต่อสู้ของนักกฎหมายใช่ไหม
1: เออถ้าบอกโอ้โหคดีหมิ่นประมาทแต่คัดค้านการประกันน่ะโอ้โหคิดดูดิมันต้อง
0: คิดดูดิ
1: คัดค้านการประกันคดีอะไรคดีหมิ่นประมาทโอ้โห
0: ใช่แล้วทางทีมทนายของคุณปูเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าฝั่งนี้ทนายฝั่งนี้เตรียมแล้วแน่นอนว่ายื่นคำร้องค้านแน่นอนเขาก็เลยยื่นคำร้องมาขอปล่อยตัวเหมือนกันก็ทำมาเรียบร้อยมาต่อสู้กันเป็นการต่อสู้กันระหว่างทนายทั้งสองฝั่งนะคะเนี่ยไหวพริบชิงไหวชิงพริบกันน่าดูนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะตอนแรกบอกว่ายื่นฟ้องเท่าไหร่รู้ไหม
1: ฮะเท่าไหร่ฮะกี
0: ่78กรัม
1: โอ้โหแล้วทำไมใจดีลดให้เหลือแค่12ฮะ
0: 12กรัมก็เยอะแล้วเรานึกที่เรานึกถึงไม่ใช่กรรมนี้นะนี่เป็นกรรมแบบกอรอรอกรรมใช่ไหมเรานึกถึงกรรมนี่คือนึกถึงผักอ่ะเยอะมากนะกรรมนึง
1: นะสมมติว่าถ้าโดนเวลาเขาลงโทษเป็นเนี่ยนะฮะต่างกรรมต่างวาระนะ
0: เป็นกรรม
1: เขาลงโทษแบบว่า
0: เขาลงโทษเป็นกรรม
1: หนึ่งปีกันมาสองปีเนี่ยเดี๋ยวก็คูณเข้าไปแล้วไม่รู้กี่ปีเนี่ย
0: โอ้ยใช่ตอนแรกยื่นฟ้องไป78กรรมจากพฤติกรรมคือคุณปูน่ะชอบโพสต์ข้อความที่สร้างความเสื่อมเสียมา3ปีแล้วน่ะนี่ที่ทนายตุ๋ยเขาว่าอย่างนั้นกล่าวหานู่นนี่นั่นแล้วก็เลยรวมไปรวมมาแล้วเนี่ยได้78กรรมนะคะเมื่อวานรับไปก่อน12กรรมก็เดี๋ยวทิ้งท้ายว่าที่ศาลอาญาเมื่อวานนี้เนี่ยก็รอติดตามรู้สึกว่าเดือนหน้าเดือนกันยาก็จะนัดอีกค่ะวู้ไปศาลกันเพลิดเพลินเจริญใจมากน้อง
1: ครับผม
0: ค่ะหลายกรรมขนาดนี
1: ้เรียกว่าเข้าออกศาลได้ทุกเดือนนะถ้าแบบนี
0: ้โอ้โหเนาะสุดละ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ขณะที่แม่สุนะครับคุณสุนารีราชสีมานะครับก็ลงภาพครอบครัวนะครับนะอบอุ่นนะครับเพราะว่าเธอออกมาจากห้องผ่าตัด ICU แล้วเรียบร้อยนะครับผ่าในที่ก้อนเนื้อ3เซนเน
0: า
1: ะ
0: ในลำไส้เหรอ
1: ใช่อุดตันลำไส้ใหญ่นะครับนะก็นำเนื้อเยื่อไปตรวจนะครับเข้ารับการผ่าตัดนะก็เมื่อวานนี้ได้กำลังใจนะครับจากทางอดีตสามีแล้วก็ลูกชายทั้ง2คนนะฮะที่เดินทางมาเยี่ยมคุณแม่กันนะครับก็เลยได้เป็นภาพครอบครัวนะฮะเขาบอกว่าน้องคนเราเนี่ยถึงจะเลิกลากันไปนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ยังไงก็ยังตัดกันไม่ขาดนะวันที่นะครับฝ่ายหนึ่งต้องการกำลังใจฝ่ายหนึ่งต้องยากลำบากนะครับนี่ฮะก็ได้กำลังใจนะครับจากทางอดีตสามีนะครับก
0: ็
1: เดินทางมาเยี่ยมพ่อของลูกใช่นะครับน้องลูกชายสองคนนะน้องฮีโร่กับน้องอาเธอร์เนี่ยก็มาส่งกำลังใจให้คุณแม่ด้วยโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับโตเป็นหนุ่มแล้วนะฮะ

0: ็มีรายงานว่าการผ่าตัดก็ผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีนะครับพี่สุออกจากห้อง ICU เจ้าตัวก็บอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันรู้ปังทำงานเยอะทำงานแข่งกับเวลานะอั้นปัสสาวะอั้นอุจจาระดื่มน้ำน้อยพวกนี้นะครับแล้วก็กังวลว่าจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยนะกระทบกับการทำงานนะครับแล้วก็กินผักเยอะดื่มน้ำน้อยพวกนี้ก็เลยทำให้เป็นสาเหตุของการอุดตันได
1: ้โอ้โหกินผักเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะดีเนาะ
0: เออกินผักเยอะนี่ก็ไม่ดี
1: ต้องพอดีต้องกินแต่พอดีนะผักก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ากินเยอะเยอะเยอะวันน้ำนี่นะมีคนเคยถามในรายการขับสุขภาพบางท่านถามคุณหมอวิวัฒน์ว่าที่ดื่มน้ำวันละ2.5 ลิตรเนี่ยเออมันจะเป็นอะไรไหมคุณหมอบอกว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นต้องดื่มขนาดนั้น
0: โอ้
1: เออดื่มเยอะไปก็ไม่ดีนะน้ำเนี่ยเอาแต่พอดีเออ
0: เออเคยได้ยินที่เขาบอกวันละ8 แก้วนะให้ดื่มน้ำวันละ8 แก้วปะ
1: เออพอแล้ว8-10 แก้วนี่แหละพอ
0: ครับผม
1: แต่ที่ถามกลับว่าแล้วคุณดื่มไปทำไมคุณดื่มไปเพื่ออะไรตั้งเป็น2-3 ลิตรต่อวันเนี่ย
0: เออบางคนคิดว่าดื่มน้ำแล้วดีแล้วร่างกายจะได้มีชุ่มชื้นมีน้ำดื่มน้ำมัน
1: ไปก็ไม่ได้ใช่ค่ะน้ำเนี่ยมันก็ต้องคุมในร่างกายของเราบางทีบางคนดื่มไปจนน้ำท่วมปอดอ่ะ
0: โอ้
1: เอออันตรายเหมือนกันเนี่ยอย่างคุณสุเขาบอกโอ้ปลูกผักเองกินผักกินผักกินเยอะแต่กินน้ำน้อยก็ไม่ดีใช่ไหม
0: อย่างนี้ก็กินน้ำน้อยไป
1: เออน้อยไปที่สุกินผักเยอะกินน้ำน้อยก็ไม่ได
0: ้ครับที่สุก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็โพสต์ข้อความบอกว่าแม่ออกจาก ICU แล้วนะทุกคนแข็งแรงปลอดภัยดีขอบคุณคุณพ่อของพี่ฮีโร่และพี่อาร์เธอร์ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจนะครับก็เป็นภาพความสัมพันธ์นะครับที่นะก็ยังมีความห่วงใยความผูกพันกันนะครับในฐานะครอบครัวแม้ว่าสถานะความสัมพันธ์อย่างที่บอกแล้วพี่น้องจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่าความเป็นครอบครัวมันก็ยัง
1: อยู
0: ่ก็ยังห่วงใยกันแหละในวันที
1: ่ความเป็นเพื่อนเนาะเออยังไงก็เป็นพ่อเป็นแม่ของลูก
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่ค่ะดูแล้วก็อบอุ่นนะเป็นครอบครัวอบอุ่น
0: ครับผม
1: ค่ะไหมค่ะ
0: มี
1: เรื่องพัทยาจะจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ประจำปีนะคะพัทยา International Film Festival 2026ก็จะจัดขึ้นในระหว่าง 22-30 นี้ค่ะน้องดงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะคะเป็นสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกจะเป็นยูเนสโก Creative Center of Film ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยาระหว่างปี 66 ถึงปี 70 เลยทีเดียวนะคะก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมานะสำหรับเพื่องานนี้เทศกาลภาพยนตร์แบบให้ยิ่งใหญ่ไปเลยเขาบอกว่าจะมีพันธมิตรภาคเอกชนยุ่งมากนะคะโอ้ที่จะมาทำคอนเทนต์คุณภาพทั้งภาพยนตร์ทั้งซีรีส์ทั้งรายการกีฬาระดับโลกครอบคลุมหมดเลยทั้งโทรทัศน์แล้วก็แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทั้งหลายก็เหมาะที่จะจัดได้นะพัทยาเนาะจัดงานระดับโลกได้เขาจัดกันมาเยอะแล้วทุกงานระดับโลกทั้งนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวมีกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศอ่ะมาแจ้งขออนุญาตในการถ่ายทำเอาไว้ในปัจจุบันนะคะ302 เรื่องค่ะน้องดง
0: โ
1: อ้เยอะมากนะนี่คือตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันนะ300 กว่าเรื่องแล้วนะคะมูลค่าการลงทุนถึง 4,000 กว่าล้านนะเนี่ยก็สะท้อนว่าเขามีความเชื่อมั่นว่ามาผลิตภาพยนตร์มาผลิตคอนเทนต์ในไทยได้เนี่ยถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทุกอย่างมันดูแบบดูตื่นตาตื่นใจจริงๆนะ
0: ครับก
1: ็
0: เพื่อนที่เป็นคนเกาหลีนะครับเขาพูดถึงว่าเนี่ยเขาเคยมากรุงเทพครั้งหนึ่งนะเขาบอกครั้งต่อไปเขาอยากจะไปพัทยา
1: เขาเจาะตรงพัทยาเลย
0: บอกว่าโอ้อยากจะไปพัทยากับเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าพัทยานี่มันก็เป็นเมืองระดับโลกที่แบบเหมือนถ้าเรานึกถึง
1: คนรู้จักเนาะ
0: พั
1: ทยาภูเก็ตอย่างเง
0: ี้ยใช่

0: นาะ
1: ระดับโลกจริงใช่ไหม
2: นะไปญี่ปุ่นก็โตเกียวแล้วก็ต้องมีแบบโอซาก้าเกียวโตก็เป็นเมืองอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะพัทยาเขามองระดับโลกแบบความรู้สึกคนก็แบบเมืองไทยต้องไปพัทยาอะไรเงี้ย
1: ใช่ถ้าถ้างั้นมาไม่ถึง
2: มาไม่ถึง
1: ถ้างั้นมาไม่ถึงใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: ตอนนี้ที่ดังก็ภูเก็ตน้องเนเน่เนี่ยสาวภูเก็ตใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ ตอนนี้ทะลุเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรอบไลฟ์โชว์ของรายการอเมริกาคอทเทเลนต์นะคะซีซั่นล่าสุดก็เดี๋ยวต้องรอดูมีอีกหลายสัปดาห์ใช่ไหมรู้สึกว่าเราบ้านเรานี่คือรับชมทางช่องทรูได้แล้วใช่ไหมน้องรุ่งเนาะ
2: ครับผม
1: น่
2: าจะ
1: เขาเร็วมากเลยช่องทรูเนี่ยซื้อมาที่เครื่องที่จะติดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: คือมีลิขสิทธิ์มาให้เราดูแล้วไหม
1: ใช่ค่ะให้คนไทยได้ดูชมแต่ว่าตอนแรกเป็นสับสนว่าไอ้คนไทยจะโหวตได้ไหมเพราะว่าเขาเปิดโหวตผ่าน TikTok นะล่าสุดก็ยังไม่ได้นะคะได้เฉพาะคนอเมริกาแล้วก็ประเทศปาโตริโกก็เปลี่ยนมา TikTok แล้วนะรายการเขาน่ะ
2: โอ้โหตลาดฝรั่งน่าดู
1: ใช่ใช่ก็ลองดูนะคะเห็นบอกว่าเขาให้คนอเมริกากับเปอร์เตอริโก้สองประเทศนี้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ nbc.com แล้วก็ act vote คนไทยที่อยู่ในสหรัฐก็น่าจะเยอะอยู่นะ
2: ครับครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อแต่ถ้าอยู่ที่สหรัฐเนี่ยโหวตได้นะ
1: โหวตได้เจอใช่ถูกค
2: ่
1: ะ
2: คร
1: ับ ก็เดี๋ยวรอผู้ชมทั่วอเมริกาจะตัดสินยังไงจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด4คน44คนนะคะก็จะแบ่งเป็น4สัปดาห
2: ์
1: บ้านเราก็รับชมผ่านช่อง True Excite ช่อง340ซึ่งไม่เคยเปิดไปเลยช่องนี
2: ้
1: ช่องนี้แหละแบบประเทศไทยชมได้ค่ะ
2: ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะมาดูกีฬาสักนิดหนึ่งนะพี่นะ
1: ค่ะ
2: กีฬาวันนี้เนี่ยนะฮะก็ข่าวใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของคุณสมจิตนะครับคุณสมจิตอัดคลิปบอกมาพี่บอกว่าแปลกมากเลยส่งเงินนะครับให้กับคุณมนัสบุญจำนงนะคุณมนัสที่เขาตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำนะพี่นะ
1: ติดคุกอยู่ใช่
2: คดีไอ้เนี่ยพี่ลอตเตอรี่โกต้าลอตเตอรี
1: ่
2: ไปบอกคนว่าจะได้ลอตเตอรี่แล้วก็นะครับอาจจะไม่ได้อย่างที่คาดฝังไว้นะก็โดนแจ้งข้อหาไปเห็นว่าติดคุก2ปี9เดือน
1: ใช่
2: นะครับตรงคดีช่อโกงไปนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าคุณสมจิตจงจอหอนะครับอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยนะฮะก็เป็นเพื่อนๆนะครับกับคุณมนัสบุญจำนงเนี่ยอีกหนึ่งฮีโร่เนี่ยนะฮะพี่สมจิตเนี่ยออกมาบอกว่าได้มีการฝากเงินแต่ไม่ถึงฝากเงินให้เดือนจำ
1: ไม่ถึงมนัส
2: เราอย่างเราอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะส่งเงินให้กับคนในเรือนจำได้เขาบอกว่าแต่ละคนจะมีบัญชีฝากได้ไม่เกินคนละ500บาท500เนี่ยสามารถแบบสมมติวันนี้เราไม่อยากกินข้าวเรือนจำ
1: อยากกินข้างนอก
2: ฟังข่าวมานะพี่ไม่เคยเข้าไปนะฮะ
1: ครับจะลองไหมล่ะ
2: ถ้าเราไม่อยากกินอาหารถาดหลุมที่เขาให้เนี่ยเราสามารถสั่งอาหารตามสั่งของร้านสากลเนี่ยร้านสวัสดิการเนี่ยได
1: ้
2: โดยที่เอาเงินที่เรามีอยู่ในบัญชีเนี่ยแหละไปซื้อหรือจะซื้อขนมปังซื้อขนมขบเคี้ยวนะครับ
1: อยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: อะไรอย่างเงี้ย
1: อยากกินมาม่าไวๆยำๆ
2: ใช่แต่ละคนจะมีบัญชีฝากได้ไว้คนละ500บาทนะครับก็เห็นบอกว่าพี่มนัสเนี่ยส่งเงินไปให้พี่สมจิตเนี่ยส่งเงินไปให้พี่มนัสแต่เงินนี้ไม่ถึงครับแกก็เลยโพสต์คลิปนะก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้เขาเรียกสาปแช่งไหมนะแกบอกว่า

0: เวรกรรมมันจะตามทันเอานะนะแล้วแกก็บอกผมขอโทษเรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยนะที่สื่อสารเข้าใจผิดพลาดไม่ใช่ความผิดของทางเรือนจำจากที่เคยบอกว่าฝากเงินให้กับมนัสแล้วเงินไม่ถึงอันนี้บอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับเรือนจำผมไม่ได้ฝากไปกับเรือนจำโดยตรงผมฝากจากคนข้างนอกเข้าไปให้เขาอีกทีนึงซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไปเยี่ยมเราก็เลยฝากเงินไปน้องๆหลายๆคนในวงการมวยที่เป็นเพื่อนนะฮะก็ฝากเงินไปกับคนนี้แต่พอวันนึงได้เข้าไปเยี่ยมมนัสก็เล่าให้ฟังว่าเอ้ยโอ้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบก็ถามว่าเงินที่เราฝากมาตรงนี้เนี่ยพอที่จะช่วยได้ไหมมนัสบอกว่าไม่เคยได้ครับผมดิวฮะคือคนเราที่ตกใจไงคนเราแบบไม่ได้เหรอก็ฝากมาไงนี่นี่นี่ไงนะครับนี่แกก็มานั้นบอกไม่เคยได้เลยพี่ไม่เคยได้เลยเนี่ยพี่ผมจิตบอกโหเราก็ไม่รู้กันว่ามันไปตกอยู่ที่ใครแต่พี่ผมจิตบอกมันเป็นเวรกรรมนะใครที่เอาไปเนี่ยคนเขาเฝ้ารอคอยเงินตรงนี้อยู่นะนะครับอยู่ข้างในอ่ะพี่มันก็คนเราไม่มีเนี่ยนะบางคนยังต้องแบบเขียนจดหมายออกมานะพี่เขียนจดหมายออกมากว่าจะมาถึงกว่าจะมาถึงตัวของคนที่เขานึกถึงอ่ะเป็นเดือนน่ะใช่ไหมมันเป็นเดือนแล้วกว่าจะไปส่งเงินเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็บางคนญาติเยอะอยู่ต่างจังหวัดเขียนเงี้ยเป็นเดือนนะจดหมายอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วดูสิให้เขาเฝ้ารอในแต่ละวันอย่างเงี้ยนี่แหละฮะพี่สมจิตก็เลยบอกว่าเวรกรรมจะตามทันแต่แกก็ไม่ได้เอ่ยนะว่าฝากใคร
1: ไม่ได้เอ่ยชื่อใครใช่ไหม
0: แต่คนที่เอาไปคงรู้ตัวแล้วล่ะ
1: รู้ตัวก็แสดงว่าก็คนในวงการที่เขารู้จักกันนั่นแหละ
0: ครับ
1: ว่าไหม
0: ใช่
1: แน่นอนแล้วเงินมันจะกี่บาทเชียวน้องดวง
0: ก็นั่นคือผมเคยจำได้ว่าเขาให้แค่บัญชีละ500นะ
1: ใช
0: ่ต่อคน
1: คือถ้าเป็นเงินหมื่นเงินแสนเนี่ยนะมันก็แบบว่าจำเป็นเดี๋ยวขอเอาไปใช้ก่อนแต่นี่คือเงินหลักร้อยน่าจะหลักพันแหละที่ว่านะ
0: ใช่เขาฝากไปก็ฝากไว้ได้ไม่เยอะนะเพราะว่าตามกฎแล้วเขาให้คนละ500นะที่รู้เพราะอะไรไหมช่วงที่เรามีนักโทษการเมืองเข้าไปอยู่นะครับแล้วเขาก็เนี่ยตัวมันหันก็ออกมาว่าเท่าเทียมกันหมดคนนึงก็สามารถที่จะฝากได้แค่500อะไรอย่างเงี้ย
1: แปลกใครหนอก็คิดว่าคือมนัสไม่มีทางรู้ไง
0: ครับผม
1: เป็นไปได้ไหมคือยังไงคือยังไงมนัสก็ไม่รู้หรอกใครฝากมา
0: ให้
1: ไม่ให้อะไรเนี่ย
0: พี่นั้นไม่มีทางรู้เลยนะคนที่รับมาเนี่ยโหใส่จะร้อนเงินนะร้อนเงินดีนะถึงขนาดแบบว่าเอ้ยรวบรวมมาอันนี้นะเอาไปให้ไอ้นัดหน่อยเว้ยโอ้โหไอ้นี่รับมาปุ๊บนี่นะฮะหวานเจี๊ยบเลยไม่เอาไปให้
1: หวานเจี๊ยบ
0: จริงจริง
1: โอ้โหนะคะแต่นึกก็เห็นใจเนาะดูดีคนดังระดับนักมวยโอลิมปิกนี่นะคะต้องมาติดคุกติดตารางนะคะ
0: ก็เห็นบอกว่าติดมา9 เดือนแล้วพี่ตอนนี้ก็เหลืออีก2 ปี
1: โอ้2 ปี
0: ไม่รวมที่จะได้ลดหย่อนผ่อนโทษนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: มัน
1: ครับปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ค่ะเมาข่าวเล่าบันเทิงในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-11ครับ
1: ค่ะแล้วจำได้ไหมเราเปิดเพลงนะแอดวันกำนันผู้ใหญ่บ้านน่ะขวัญใจไก่แจ้น่ะวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีน้องดงเขาจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ113 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแจกปืนกัน5 กระบอกเอาปืนมาเป็นรางวัล เป
0: ็
1: นอาวุธปืนลูกซองยาวนะคะให้กับผู้โชคดีซึ่ง
0: เรามอบรางวัลกันบนเวทีแล้วเป็นรูปปืนยาวนะ

0: ใช่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยกรมการปกครองเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่แจกปืนไปแล้วเออ
1: ทั้งประเทศเขารณรงค์เรื่องปืนกันอยู่แต่เขายังพูดกันอยู่เรื่องว่าปืนเถื่อนปืนทะเบียน
0: ก็
1: ปืน
0: เออเขาก็เตรียมการกันมาก่อนแล้วเปล่าเพราะว่าไอ้ข่าวเรื่องปืนยิงปืนกันเนี้ยเพิ่งมีไม่กี่วันนี่ไงใช่ไหมนั่นแหละเตรียมการมาแล้วไงเออซื้อมาแล้วก็แจกซะก็ปรากฏว่าล่าสุดนั้นกรมการปกครองมีหนังสือด่วนแล้วนะคะถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีระงับการมอบปืนพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะนายอำเภอกับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานนี้ที่ใครเป็นคนคิดเอาปืนมาเป็นของรางวัลกำหนดกรอบให้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นภายใน10วันแล้วก็รายงานผลให้ส่วนกลางคือกรมการปกครองทราบโดยเร็วค่ะโอ้โหเหมาะไหมล่ะจับรางวัลได้ปืนลูกซองกันไป5กระบอกเนี่ยแล้วรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวจับประจำปีได้แก่แต่แต่ไปรับปืนยาว
1: เออแล้วมันเป็นของมีค่าสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะ
0: มันเท่มากเนาะ
1: มันเป็นแบบว่าเออเป็นของที่แบบแม้เอามาเป็นรางวัลเนี่ยมันแบบอย่างพวกเราตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่อยากได้ตั๋วเครื่องบินนะอยากได้ปืนอ
0: ยากได้ใช่ใช่เอาจริงๆนะน้องโด้นะใครได้ไปอ่ะรู้สึกมันจะมีบารมีขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปทันทีนะได้ปืนนี้ไปอ่ะเออเนี่ยแล้วคือมันสวยอ่ะเอาจริงๆใครที่แบบเล่นปืนก็คงรู้อ่ะว่ามันสวยนะคะเออมันสวยงามมากมันไม่ใช่ไก่กานะปืนเนี้ยก็เป็นปืนลูกซองยาวก็จริงแต่ว่ามันสวยรูปลักษณ์มันสวยมากเลยให้นึกภาพเวลาเขมรก็ได้แบบถือสะพายปืนนี้แล้วโชว์ในคอนเทนต์นะนี้เลย
1: อ๋อเออนะบางทีคนเล่นปืนจะรู้นะ
0: ก็จะรู้ใช่ค่ะแล้ว
1: รู้ยี่ห้อใช้ปืนใครใช้ยี่ห้อนี้คือแบบ
0: นั่นแหละ
1: อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: มันเลิศใช่ค่ะก็เห็นบอกว่าตอกเขารับไป4กระบอกเกาะพังงานรับไป1กระบอกนะคะที่จับรางวัลกันวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวได้ไม่รู้จะสรุปสุดท้ายแล้วโอ้ยถ้าเขายึดไปเสียดายตังเลยอ่ะเออเนาะจัดกันทำไมไม่จัดกันเงียบๆนะนะเห็นใจเห็นใจ
1: ครับผม
0: เพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
2: ชมกับน้องเอิ้นขวัญต่อเลยนะครับผมเน่

0: าพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
1: อาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
3: ์พาวซ่า
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
7: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
8: อร่อยมากละลายในปาก
7: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
8: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
7: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ต่อมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องๆเฟิร์นค่ะ
4: ครับสีพาไปที่นนทบุรีนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนเนี่ยตอนประมาณ 3:00 นะครับพี่นะฮะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งนะครับปรากฏว่าน้องแมวนะที่โดนคอกมันคอกตาย7 ตัว
3: โอ้
4: แล้วเขาบอกสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากเริ่มจาก power bank ระเบิดพี
3: ่อ้าว
4: ก็เนี่ยใครที่ power bank
3: ไฟลุกเลย
4: ใช่นะฮะโอ้เขาบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยนะฮะคนในบ้านของเขาก็เลยตกใจนะครับโดยคาดว่าต้นเพลิงเนี่ยมาจากก้อนพาวเวอร์แบงค์นะครับพาวเวอร์แบงค์ที่เกิดกับเสียงฐานไฟทิ้งไว
3: ้โอ้มันคงเสื่อมแล้วอ่ะเนาะ
4: สักปีนึงเปลี่ยนไหมปีนึงก็ได้นะปีนึงก็เปลี่ยนก้อน
3: ไม่ต้องรอให้บวมนะนี่ของเราบวมอยู่อันนึง
4: ถ้าแบตมันบวมก็เปลี่ยนดีกว่า
3: ซื้อของจีนมาแล้วมันบวมอยู่เนี่ยใช้ต่อดีไหม
4: ของพี่ของพี่เหรอบวม
3: ใช่
4: เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับพี่
3: มันยังมีไฟอยู่อ่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เอาล่ะสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์นี้นะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เราได้เจอกับใครคะ
1: ในหัวอัดนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะวันนี้เนี่ยจะมาคุยประเด็น10สาเหตุไทยขาดดุลจีนครับ
2: แต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับในหัวอัดเนี่ยคือวันนี้เนี่ยถ้าใครฟังทางรายการเนี่ยจะได้พูดคุยกับในหัวอัดนะคะครึ่งชั่วโมงแค่นั้นแต่ถ้าใครอยากจะฟังมากกว่านั้นนะคะจะต้องสมัครทางนี้ค่ะ MCOT CEOs of ASEAN นะคะตอนนี้รุ่นที่3ก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะตามคำเรียกร้องนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยค่ะเราก็ได้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคม2569นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านนะคะในหัวอัดก็เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยในหลักสูตรนี้นะคะพร้อมกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยท่านอื่นๆอีกด้วยนะคะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงมีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยค่ะไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกนะคะ2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกอีกด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเราจะเรียนกันที่ CW Tower ราชดานะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะคะตอนนี้เราเปิดรับสมัครละไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะหรือถ้ารับเต็มจำนวนก็ต้องปิดก่อน
1: นะ
2: ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเหลือ12ที่นั่งสุดท้ายลดลงทุกวันเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยค่ะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0944803076นะคะเบอร์0944803034และเบอร์0